0: ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่15ของประเทศจีนแต่ผมสำหรับผมเนี่ยผมเอามา4โจทย์แล้วกัน
1: ค่ะ
0: เนื้อหาของการพูดวันนี้เนี่ยก็จะ1จัดประเมินแผน14จีนคร่าวๆแล้วก็ไปแผน15ของจีนแล้วก็ไป4โจทย์ที่ SMB ไทยจะต้องปรับตัวหรือจะต้องรับทราบหากคุณจะต้องทำมาค้าขายกับประเทศจีนเชื่อเถอะ SMB ไทยเนี่ยโดยพวกนี้ผู้ส่งออกอยากจะขายสินค้าจีน
2: ครับ
0: ผมก็มาหลายทริปเนี่ยอยากจะขายมากแต่ก็ไม่ได้ขายได้ง่ายๆนะครับมีเงินอะไรอีกเยอะแยะมากมายขอเริ่มอย่างนี้ครับว่าประเทศจีนเนี่ยเราทราบว่าเป็นผู้คือวันนี้ถ้าเราไปเมืองจีนเราเห็นว่าประเทศจีนพัฒนาไปมากมากเลย
2: มากครับอาจารย์ผมแบบตกใจเลยทุกครั้งที่ไปจีนเนี่ยผมแบบโอ้โหฮะ
0: คำถามสำคัญก็คือว่าอุ้ยพัฒนาไปมากแล้วใช่ไหมฮะดร.
2: ครับ
0: แล้วจะพัฒนากันไป
2: ถึงไหน
0: ถึงไหนกันอีกแผน15มันจะบอกเรานะว่าเขาจะเป็นเขาต้องการปั้นประเทศเขาเป็นอะไรเรารู้ว่าจีนคือเป็นมหาอำนาจการผลิตของโลกเรารู้ว่าจีนคือโรงงานของโลกแล้วเรารู้ว่าจีนตอนหลังก็จะเป็นมหาอำนาจด้านอุตสาหกรรมทันสมัยรถยนต์ EV แบตเตอรี่โรบอทอะไรเรารู้อ้าวแล้วเขายังไปอ่ะหลังจากนี้เขาจะต้องการเป็นอะไรของประเทศเขาต้องการเป็นมหาอำนาจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2: ครับ
0: และเพิ่มได้อีกอันหนึ่งและการเงิน
2: ครับ
0: การเงินที่ผมพูดถึงเนี่ยมาถึงการเงินที่ต้องการจะผลักดันให้เงินหยวนของเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการค้าขายของโลกเดี๋ยวมาฟังกันครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็สำหรับผมเท่าที่ผมติดตามนะผมคิดว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมชื่นชม2ประเทศที่ทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย
2: คือ
0: จีนและเวียดนาม
2: ผมเดาละผมกะว่าอีกประเทศหนึ่งต้องเป็นเวียดนามฮะครับแล้วก
0: ็
2: เสริมอาจารย์นิดนึง
0: ใจตลอดนะ
2: ใช่คือเสริมอาจารย์นิดนึงนี่เพิ่งมีข่าวว่าเวียดนามเนี่ยกลายเป็น upper middle income country แล้วยังเป็นทางการแล้วก็ใช้เวลา15ปีไทยใช้เวลา24ปี
0: โอ้โหเร็วกว่าไทยเยอะมากมากเลย
2: เร็วกว่าไทย10ปี
0: ผมคิดว่าเดี๋ยวก็จะเร็วกว่าเยอะแหละสำหรับเวียดนาม
2: high speed
0: ใช่ครับว่างๆเดี๋ยวมาคุยเรื่องเวียดนาม
2: ใช่ใช่น่าสนใจครับต่อครับอาจารย์ขออภัย
0: แม้ว่าเขาต้องการเป็นอะไรของเขาเดี๋ยวผมจะพูดไปนะครับแต่จริงๆปัญหามาทบทวนประเด็นของแผน14ของประเทศจีนก่อนในแผน14ของประเทศจีนแม้เขาประสบความสำเร็จแต่เขาก็ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งปัญหานี้ขนาดนี้ก็ยังอยู
2: ่ครับ
0: นะครับคร่าวๆครับหนึ่งปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย
2: ์ครับ
0: ที่รัฐบาลจีนแก้ได้ผมคิดว่าแก้ได้ดีนะมันไม่เป็นฟองสบู่จะแตกสักทีหนึ่งเพราะว่าบานเข้าไปควบคุมไม่ให้ลุกรามปัญหาเรื่องสงครามการค้าเจอภาษีทรัมป์จีนเขาแก้ได้เขายังส่งออกได้เยอะอยู่นะ
2: ครับ
0: เรื่องของการถูกกีดกันเทคโนโลยีที่พูดเนี่ยก็พวกตัวชิปตัวชิปปัญหาหนี้ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นมหาศาลนะ 80-90% ในสูงมากปัญหาของประชากรที่ลดลงปัญหาสังคมผู้สูงวัยปัญหาของการบริโภคของเขาซึ่งมีสัดส่วน50%เนี่ยที่มันได้รับผลกระทบจากต่อเนื่องมาจากโควิด19ขณะนี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวพอไม่ฟื้นตัวเราสามารถเห็นได้จากการที่การบริโภคไม่เฟื่องฟูเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในประเทศจีนเนี่ยมันลดลงตั้งแต่ปี2023เนี่ยมันราคามันเกือบราคาสินค้าเนี่ยเกือบ 0% น่ะ
2: ครับ
0: นี่ราคาพวกเกือบ 0% น่ะบางปีก็ติดลบด้วยซ้ำไปซึ่งก็มีถ้าไทยตามข่าวเรื่องการวิเคราะห์ราคาสินค้าในประเทศจีนเขาจะพบว่ามีการพูดว่าจีนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินฝืดฝืดก็คือว่าไม่มีคนออกไปจับจ่ายใช้สอยแล้วทำให้ความต้องการสินค้าและบริโภคมันลดลง
2: ไม่มีคนซื้อของเอาง่ายๆไม่มีคนซื้อของ
0: แล้วก็ขายของไม่ได้ราคาก็ตกครับผมนั่นนี่ความสำเร็จอันนั้นเป็นปัญหาที่จีนมีอยู่ในแผน14ความสำเร็จในแผน14ก็เยอะแยะมากมายครับก็อย่างน้อยสุดขนาดเศรษฐกิจโตขึ้นแน่ๆนะครับสักถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ20ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ30ก็เป็นอันดับ2รถไฟความเร็วสูงระยะทางเนี่ยมากกว่าผม

0: เป็นว่าใกล้50,000 กิโลอะรถไฟความเร็วสูงซึ่งสหรัฐก็ยังทําไม่ได้เศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจดิจิตอลนี่คืออะไรก็คือเศรษฐกิจที่เราพูดถึงเซมิคอนดักเตอร์คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟน AI Big Data Internet Data Center เนี่ย
1: ครับ
0: เศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศจีนนี่ขยายถูกขยายในแผน14ให้เท่าเทียมกับเศรษฐกิจดิจิตอลของสหรัฐ

0: 2014การใส่เงินเพื่อทำงานวิจัยก็สูงขึ้นมากประมาณเกือบ 3% ของ GDP ประเทศที่มีการใส่เงินงานวิจัยมากที่สุดนะเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP คืออิสราเอลแต่เขาไปใส่ในเรื่องของ
1: กลาโหม
0: กลาโหมถูกต้องแต่จีนก็ประมาณจีนก็เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับกว่าจะเป็นจีนเยอรมันญี่ปุ่นสหรัฐเนี่ยพวกนี้ก็ใส่ไปในเรื่องของอุตสาหกรรมทันสมัย AI เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์โรบอทพวกนี้จะใส่คล้ายๆกันหมดแต่ยกเว้นอิสราเอลที่ใส่ในเรื่องของกลาโหมที่ท่านดร.เจตพูดถึง
1: ครับ
0: ความสำเร็จต่อไปก็เป็นความสำเร็จที่ให้คนจีนมีอายุยืนมากขึ้นในแผน14
1: longevity
0: ใช่แล้วก็แผน15นี่ก็แผน14นี่ไม่เกิน79ปีให้คนมีอายุไขที่ยาวขึ้นแผน15เนี่ยมากกว่า79ปีไป80ไป85ปี
1: ครับ
0: พื้นที่ป่าสูงขึ้นพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นพื้นที่ป่าของประเทศจีนเนี่ยผมคิดว่าผมแบ่งเป็นทั้ง3ระดับได้นะคือขยายพื้นที่ป่าในทะเลทรายขยายพื้นที่ป่าในชนบทขยายพื้นที่ป่าในเมืองผมไม่ได้ไปจีนทุกเมือง
1: ครับ
0: เมืองที่ผมไปบ่อยๆก็จะเป็นมณฑลกวางสีเขตปกครองตนเองกวางสีที่ใกล้เวียดนามติดๆไปที่เวียดนามถ้าเราไปกวางสีเมืองหลวงกวางสีก็คือหนานหนิงถ้าท่านไปกวางสีถ้าท่านไปสิบปีแล้วกับปัจจุบันท่านเห็นว่ากวางสีเนี่ยเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม
1: ้ครับ
0: เขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้ประเทศไทยในอาเซียนก็ไม่ได้เขียวชอุ่มมากเพราะนั้นแผน14เพิ่มพื้นที่ป่าเยอะมากและเพิ่มพื้นที่ป่าที่ผมคิดว่าในทะเลทรายน่าสนใจนะ
1: ครับ
0: ในตำหนักกลางนี่ก็มีทะเลทรายเยอะแต่ว่ายังไม่เห็นว่าในตำหนักกลางเนี่ยจะเพิ่มพื้นที่ป่าในทะเลทรายแต่ตำหนักกลางจะทำการเกษตรบนทะเลทราย
1: ครับ
0: แต่ของจีนนี่ไปเพิ่มพื้นที่ป่าในทะเลทรายทะเลทรายที่ถ้าท่านผู้ฟังไปจีนหรือไปเที่ยวที่จีนในทะเลทรายเนี่ยก็จะมีทะเลทรายสองอันที่สองพื้นที่ที่ใหญ่ก็เป็นทะเลทรายทารามากัน
1: และกลามากันครับ
0: โกบีทะเลทรายโกบีขณะนี้นี่มีทริปของรถมอเตอร์ไซค์ของคนไทยเนี่ยกำลังไปอยู่ที่ทะเลทรายโกบีเพื่อจะเข้าไปรัสเซียไปรัสเซียนะครับว่าทะเลทรายโกบีนี่ก็อยู่ในมองโกเลียมองโกเลียก็อยู่ใต้ของรัสเซียนะครับอันนี้ก็คือการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศจีนการเพิ่มพื้นที่การทำผลิตสินค้าเกษตรให้เยอะขึ้นซึ่งขณะนี้ที่ยังสู้สหรัฐไม่ได้ก็จะเป็นข้าวโพดกับตัวเหลือ
1: ครับ
0: เห็นว่าช่วงที่เขาคุยกันเรื่องของการค้าก็จะมีข้าวโพดกับถั่วเหลืองที่สหรัฐต้องการขายให้ประเทศจีนเพราะสหรัฐผลิตข้าวโพดถั่วเหลืองเยอะกว่าประเทศจีน
1: ครับ
0: แต่เขาอยากที่จะผลิตให้เพิ่มขึ้นโอเคผมพูดมาถึงตอนนี้เป็นความสำเร็จและปัญหาของแผน14โอเคแผน15
2: ค่ะ
0: แผน15ก่อนที่เราจะไปเบรกเนี่ยผมคิดว่าเราจะจบกันที่แผน15แล้วก็ไปต่อกันเรื่องของ4โจทย์ใหญ่ของ SMB
1: ได้เลยครับ
0: แผน15ของประเทศจีนนี่ต้องการเป็นอะไรผมคิดว่ามันอาจจะมีหลายเรื่องนะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าในมุมของผมคิดว่าจะมีอยู่สัก3เรื่องที่จีนอยากจะปั้นประเทศตัวเองให้เป็นอะไร1เศรษฐกิจจีนทุกพื้นที่ทุกอนูของเศรษฐกิจจีนจะถูกขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมด อย่าสับสนนะครับอย่าสับสนคำว่าแผน14เนี่ยขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งผมได้พูดไปแล้ว ว่าขณะนี้เนี่ยไปถึงใกล้เคียงสหรัฐอเมริกาแต่แผน15เนี่ยถูกอนุทุกอนุของเศรษฐกิจจีนหรือและที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมด เป
1: ็
0: น AI economy ทั้งหมดนี่อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยจีนจะต้องการสร้างระบบการค้าระหว่างประเทศที่ใช้เงินหยวนเป็นศูนย์กลางในคำว่าแล้วจีนต้องการสร้างระบบการค้าระหว่างประเทศที่ใช้เงินหยวนเป็นศูนย์กลางแยกออกเป็นสองส่วนก
1: ็
0: คือตัวเงินหยวนและตัวเงินหยวนดิจิตอล
1: ครับ
0: นะสามจีนต้องการสร้างตลาดแห่งชาติที่เป็นเอกภาพ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาฟังกันต่อไปว่าใน3ประเด็นเนี่ยเป็นอะไรบ้างใช่ไหมครับโอเคครับ
1: โอเคครับ

0: อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์พักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องฝากคุณลิซ่านะครับช่วยดูแลอาจารย์ในช่วงสุดท้ายนิดนึงผมติดภารกิจนะครับ
1: หมดแล้ว
0: อาจารย์ไม่เห็นหรอกผมแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ผิดปกติอย่างมาก
1: มันไม่เห็นเลยผมไม่เห็นในหน้าจอ
0: โอเคครับอ่ะไม่เป็นไรนะอาจารย
1: ์ด้วยครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามไฮไลท์ที่อาจารย์บอกว่า SME ไทยต้องรับมืออย่างไรครับพักสักครู่ครับ
1: ขอบคุณครับดร.ครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
4: 3คำง่ายๆที่ได้ยินบ่อยเวลาพูดเรื่องต้านโกงคือไม่ทำไม่ทนไม่เฉยแต่ในชีวิตจริงเราใช้3คำนี้ทุกวันกันแล้วหรือยังไม่ทำคือเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ลัดขั้นตอนไม่ใช้เส้นสายและไม่แอบเอาของหลวงมาใช้ส่วนตัวไม่ทนคือไม่ยอมรับว่าโกงเป็นเรื่องปกติไม่ปล่อยผ่านเพียงเพราะเห็นว่าใครๆก็ทำไม่เฉยเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติต้องกล้าเก็บข้อมูลแจ้งหน่วยงานไม่ปล่อยให้ผ่านไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไปแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะการต้านโกงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหากเจอเรื่องที่เกินกำลังคุณสามารถส่งต่อข้อมูลให้สำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205ตรวจสอบได้ทันทีเพราะการแจ้งเบาะแสคือจุดเริ่มต้นของการหยุดทุจริตครับวันนี้ลองเลือกสักเรื่องรอบตัวคุณจะไม่ทำไม่ทนไม่เฉยเพราะการเปลี่ยนแปลงสังคมอาจจะเริ่มจากการไม่ยอมเฉยของคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอยู่กับในหัวอัดนะคะกำลังคุยกันเรื่องของแผน 15G และเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ว่า SME ไทยนะคะจะต้องรับมือยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ4โจทย์ใหญ่ค่ะอาจารย์คะ
3: ครับครับขอบคุณลิซ่าครับก็ก่อนจะไป4โจทย์ใหญ่ก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจจีนในปีในแผน 15
2: ค่ะ
3: เมื่อกี้บอกไปครับเขาจะใช้ AI Economy ก็คือใช้ AI ในทุกกิจกรรมของการผลิตของประเทศจีนซึ่ง AI ที่จีนใช้ขณะนี้ก็จะมี DeepSeek มี Alibaba นะครับจะใช้ในเซมิคอนดักเตอร์จะใช้ใน EV จะใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับ
2: ค่ะ
3: ง่ายๆก็จะใช้ AI ทั้งหมดอันที่2ก็จะเป็นศูนย์กลางของการระบบการเงินในการค้าขายเฉพาะการค้าขายระหว่างประเทศซึ่งในการค้าขายของจีนเนี่ยถ้าเราส่งไปจีนเนี่ยเราก็จะใช้คือใช้ทั้ง2สกุลน่ะใช้เงินหยวนใช้เงินหยวนแล้วก็ใช้ดอลลาร
2: ์ค
3: ่
2: ะ
3: ในเงินหยวนเนี่ยเขาต้องการผลักดันให้เป็นอย่างน้อยที่สุดก็สกุลในกลุ่มบริกส์ให้มีการใช้เงินหยวนมากขึ้นในการซื้อขายแล้วก็คิดว่าน่าจะในอนาคตจะมีคนประเทศที่อยากจะเข้าไปเป็นสมาชิกกลุ่มบริกส์ก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับบราซิลอินเดียชน่าซาวด์แอฟริกาอันนี้เป็นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเขาพยายามผลักดันให้เงินหยวนเนี่ยอยู่ในระบบของการถ่ายโอนเงินของเขาอะที่ระบบที่เรียกว่า CIPS มันต้องการที่จะไปสู้กับระบบของสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่เรียกว่าระบบ SWIFT ระบบการโอนเงินระหว่างประเทศระบบ SWIFT
2: ค่ะ
3: CIPS ของจีนก็จะเป็น Cross Border Interbank Payment Systemนะครับแต่ว่ามีการถ่ายโอนกันในแต่ละวันเนี่ยคำสั่งซื้อยังน้อยกว่าของสวิฟต์เพราะนั้นในแผน15จีนต้องการ

0: ที่จะให้มีการใช้ระบบ CIPS มากขึ้นซึ่งใน CIPS ก็คือใช้เงินหยวนเป็นหลักในการทำมาค้าขายระหว่างประเทศซึ่งกันและกันอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองจีนจะผลักดันเงินหยวนดิจิตอลที่เรียกว่า ECNY E ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ CNY ก็เป็นชนิดหยวนนะครับหยวนอันนี้จะซึ่งขณะนี้ยังไม่ออกมาใช้ในแผน15เขาจะผลักดันให้มีการใช้เงินหยวนดิจิตอลนะครับเงินหยวนดิจิตอลมากขึ้นแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรายังไงต่อไปเนี่ยเราก็คือผู้ส่งออกนำเข้าต่อไปเนี่ยจีนจะให้ใช้เงินหยวนดิจิตอลในการซื้อขายกันระหว่างประเทศก็จะซื้อขายออนไลน์ถ้าผมส่งไปจีนผมใช้หยวนดิจิตอลผมก็ไม่ต้องไปแลกไปเป็นหยวนแล้วผมก็เอาเงินหยวนตรงเนี้ยซื้อสินค้าอื่นๆได้เลยต่อไปก็อาจจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะเงินหยวนดิจิตอลนะครับซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ไทยที่ส่งไปจีนใช้หยวนดิจิตอลก็คือมันสามารถไปซื้อของได้เลยไม่จำเป็นจะต้องไปแลกเป็นเงินหยวนอีกแล้วอันนี้คือสิ่งที่จีนผลักดันนะครับอันที่สามก็คือจีนจะสร้างตลาดอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดสำคัญที่ SMB ไทยจะต้องรู้จีนจะสร้างตลาดเดียวกันทั้งหมดเป็นตลาดเดียวหลายท่านอาจจะฟังว่าอ๋อแล้วปัจจุบันไม่เป็นตลาดเดียวกันเลยครับยังไม่เป็นตลาดเดียวเพราะว่าจีนเนี่ยมีแบ่งเป็นมณฑลต่างๆในแต่ละมณฑลก็จะมีภาษีที่ต่างกันมีระเบียบที่ต่างกันมีการนำเข้ามีมาตรฐานสินค้าที่แตกต่างกันมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันในแผน15เนี่ยจีนต้องการให้ทั้งประเทศเนี่ยเป็นตลาดเดียวกันเพราะเวลาเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างมณฑลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษีและมาตรฐานสินค้าจีนต้องการให้เป็นอันเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นประโยชน์หรือความท้าทายของ SME ไทยที่จะต้องรู้ว่าจีนจะปรับให้เป็นตลาดเดียวด้วยเงื่อนไขอะไรอันนี้ผลของแผน15ที่จีนจะเป็นส่วน SME ไทยที่จะต้องรับมือคืออะไรบ้างผมคิดว่า SME ไทยจะรับมือใน4เรื่องจะทำให้การส่งออกไปประเทศจีนเนี่ยจะยากขึ้นเพราะว่าการแข่งขันของสินค้าจีนจะรุนแรงขึ้นตามที่ผมบอกไปว่าจีนจะใช้ AI ในทุกการผลิตสินค้าเพราะนั้นสินค้าไทยที่แข่งขันด้วยราคาเข้าไปจีนเพื่อจะใช้ข้อได้เปรียบด้านราคาจะแข่งลำบากแล้วเพราะอะไรเพราะราคาที่เขาใช้ใน AI มันอาจจะถูกกว่าและผลิตได้เร็วกว่าและมีมาตรฐานมากกว่าเพราะฉะนั้น SMB ไทยในข้อนี้ SMB ไทยจะต้องเจอ2เรื่องก็คือ1สินค้าไทยที่ขายด้วยราคาถูกๆจะไปจีนแข่งลำบากเพราะจีนจะแข่งกินจะมีราคาที่จะถูกกว่าเพราะผลิตได้เร็วกว่าและคุณภาพที่ดีกว่าออกสินค้าออกสู่ตลาดเร็วกว่ากลุ่มสินค้าเหล่านี้ที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ขนาดเล็กของใช้ในบ้านเครื่องครัวพลาสติกที่น่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเราอยากจะไปขายที่ประเทศจีนเสี่ยงในข้อนี้ก็คืออีกข้อก็คือว่า SME ไทยที่จะส่งไปไม่ได้ส่งไปจีนแต่ส่งไปประเทศอื่นๆที่มีสินค้าจีนแข่งด้วยอันนี้ก็แข่งลำบากอีกอันนี้ผลของการใช้AI ของประเทศจีนที่จะทำให้SMB ไทยแข่งลำบาก
1: อ
0: ันที่สองเนี่ยเราจะเห็นบริษัทจีนเนี่ยเข้ามาหลังจากนี้จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีใช้ AI ของประเทศจีนเขาก็จะหาหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ที่มีเงินทุนที่มีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมที่ใกล้เคียงกับเขาเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่ของการผลิตของเขาดังนั้นไทย SME ไทยไม่มีตรงนี้ซึ่งก็เป็นปัญหาของ SME ไทยอยู่แล้วทั้งเงินทุนก็ดีทั้งเรื่องเทคโนโลยีทั้งการปรับตัวการใช้ AI ก็จะส่งผลทำให้การเข้าไปเป็นห่วงโซ่ในการผลิตของทุนจีนที่มาตั้งในเมืองไทยเนี่ยยากมันก็จะกลายเป็นเขาก็ไปหาหุ้นส่วนใหม่ๆที่มีทั้งความพร้อมด้านเทคโนโลยีความพร้อมด้านเงินทุนความพร้อมด้านของกระบวนการในการผลิตทั้งมาตรฐานเพราะจีนทุนจีนที่เข้ามาไทยก็ทั้งส่งไปขายจีนและส่งไปขายต่างประเทศ

0: อันนี้ SME ไทยก็จะเป็นโจทย์ที่จะต้องคุณจะต้องไปปรับตัวหรือรัฐบาลก็ต้องไปช่วยนะครับมันอาจจะเป็นโอกาสของ SME ไทยที่ทุนจีนจะเข้ามาเยอะก็ได้แต่ว่าเขาจะหาหุ้นส่วนของเราได้เนี่ยเขาก็ต้องหาคนที่สามารถจะไปกับเขาได
1: ้
0: แง่ของเงินทุนทั้งในแง่ของนวัตกรรมหรือการใช้ AI นะครับอันที่3ครับเป็นโจทย์ที่3ที่เราจะต้องปรับตัวกันต่อไปก็คือว่ามาตรฐานการนำเข้าสินค้าจีนจะยิ่งสูงขึ้นจีนจะมีสังคมผู้สูงวัยจีนจะมีจีนจะเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ขายไปในประเทศเขามากขึ้นเดิมก็เข้มอยู่แหละเขาจะยิ่งมากขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอาหารกลุ่มสินค้าเกษตรเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สุขภาพเพราะนั้นตัวอย่างที่จีนให้ความสำคัญมากๆก็คือความปลอดภัยด้านอาหารการตรวจสอบย้อนกลับความปลอดภัยด้านอาหารการตรวจสอบย้อนกลับซึ่งเราจะเห็นว่าเวลาส่งออกไปประเทศจีนก็จะมีประเด็นเรื่องสารโน้นสารนี้เยอะแยะไปหมดเลยว่าการตรวจสอบย้อนกลับจะยิ่งสำคัญขึ้นนะครับการมีมาตรฐานสุขอนามัยการควบคุมสารตกค้างบรรจุภัณฑ์ที่ไปเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าเขาพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะนั้นกลุ่มผู้ส่งออกที่ในข้อนี้เนี่ยที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจะเป็นกลุ่มผู้ส่งออกผลไม้สดผู้ส่งออกอาหารแปรรูปผู้ส่งออกอาหารทะเลผู้ส่งออกเครื่องดื่มผู้ส่งออกเกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางผู้ส่งออกที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพอันนี้สิ่งที่เราจะต้องเจอแน่ๆนะครับข้อที่4ที่เป็นโจทย์สุดท้ายที่เราจะต้องรับทราบและก็ปรับตัวก็คือความต้องการของผู้บริโภคจีนเปลี่ยนไปจีนต้องการสินค้าที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคใหม่ผู้บริโภคในยุคใหม่ก็คือผู้บริโภคที่รักสุขภาพผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงวัยเยอะจีน 1,400 ล้านอินเดียแซงไปแล้วแต่ใน 1,400 ล้านของจีนนี่ก็เป็นผู้ส่งออกผู้สูงวัยเยอะเลยSME ไทยที่จะส่งออกไปประเทศจีนจะต้องปรับตัวเรื่องของคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยดีต่อสุขภาพอย่างไรที่เราพูดถึงอาหารแห่งอนาคตอันนั้นก็น่าจะมีโอกาสนะครับสำหรับการส่งออกไปในประเทศจีนอาหารสุขภาพผลไม้คุณภาพสูงเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพการที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมพวกนี้เราจะต้องสร้างอัตลักษณ์และมีสตอรี่เข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์จึงจะขายสินค้าได้ในแผน15ครับคุณลิซ่าครับ
1: ค่ะฟังดูแล้วถ้าสรุปรวมๆนะดูเหมือนกับว่าทาง SME ไทยเนี่ยจะต้องรับมือ2อย่างหลักๆก็คือเรื่องของคุณภาพเนาะและประโยชน์ของสินค้าต่างๆแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีกับ AI ที่กำลังจะเข้ามาอย่างรวดเร็วของจีนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ถูกต้องเลยครับคุณลิซ่าครับสรุปได้ถูกต้องเลยครับ
1: ค่ ะเดี๋ยวเราต้องลาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: คุณลิซ่าครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN เกาะติดทุกประเด็นข่าวเด่นรอบด้านกระชับฉับไวเป็นกลางและทันทุกสถานการณ์กับนักจัดรายการคนข่าวมืออาชีพ
3: สวัสดีครับผมไพศาลประกรณ์ชยาผู้ดำเนินรายการเจาะลึกประเด็นร้อนและรายการ2มุมข่าวนะครับปีนี้จะเป็นปีที่เราตั้งความหวังกันไว้สูงมากทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมชีวิตความเป็นอยู่แต่ว่าขณะเดียวกันการเมืองเศรษฐกิจคงจะเป็นปีที่เข้มข้นมากเพราะฉะนั้นเนื้อหาของข่าวสารปีนี้ขอสัญญาว่าเราจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนข่าวสารเพื่อเป็นที่พึ่งเป็นที่หวังสำหรับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการของเราต่อไปครับ
2: MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT

0: ับ News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 วันนี้เราก็มาพบกันนะคะในหน้าจอออนไลน์อีก1วันเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: มีหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของกรณีอุบัติเหตุสลดครับเป็นเด็กชายวัย11ปีขโมยรถกระบะของผู้ปกครองไปขับรถชนคณะพระธุดงค์มรณภาพทันที5รูปเลยนะครับแล้วก็ยังมีบาดเจ็บอีกหลายรูปด้วยเหมือนกันนะครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกรายละเอียดมาจากเว็บไซต์ของทางสำนักข่าวไทยครับเมื่อวานนี้เหตุเกิดตอน 10:41 น.ครับมีภาพวงจรปิดจับภาพนะครับเด็กวัย11ขวบขับรถกระบะออกมาจากบ้านของตัวเองตามถนนครับซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กขับรถย้อนสอนไม่เหมือนคนขับรถปกติทั่วไปโดยนะครับกล้องวงจรปิดบริเวณด่านบ้านนาคำน้อยจะเห็นรถคันดังกล่าวนะครับขับผ่านด่านของเจ้าหน้าที่ไปอย่างรวดเร็วจากนั้นไม่นานครับเวลา 10:52 น.รถกระบะคันนี้ครับได้พุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์เรียงรายกันเป็นแถวยาวอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข2034อย่างแรงกวาดไปทั้งแถบข้าวของปลิวว่อนกระจัดกระจายเกลื่อนเต็มถนนซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุที่เด็กขับออกมาจากบ้านเพียง13กิโลเมตรนะครับหลังเกิดเหตุครับตำรวจเข้าตรวจสอบพบรถกระบะคันก่อเหตุหน้ารถพังยับเยินมีร่างของพระสงฆ์นอนมรณภาพในจุดเกิดเหตุ5รูปแล้วก็ไปมรณภาพที่โรงพยาบาล5รูปบาดเจ็บอีกหลายรูปเลยนะครับสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าคณะพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดมุกดาหารคือวัดโพมโนรมเดินธุดงค์รวม34รูปโยมอีก5คนมุ่งหน้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีส่วนคนขับรถเป็นเด็กชายวัยแค่11ขวบครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวเด็กไปสอบสวนที่สภ.เมืองมุกดาหารผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพบกับคุณตาของเด็กผู้ก่อเหตุครับบอกว่าหลานชายเอารถออกไปตอนที่ไม่อยู่บ้านหลานอยู่กับยายนะครับซึ่งยายกำลังจะเตรียมของไปขายที่ตลาดไม่รู้ว่าหลานเอากุญแจรถไปยังไงซึ่งตอนขับรถออกจากบ้านยายพยายามจะเปิดประตูครับแต่ว่าหลานล็อกประตูจากด้านในก็พยายามจะติดตามแต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนยืนยันไม่เคยสอนหลานขับรถซึ่งหลานเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ค่อยได้รู้สึกเสียใจที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพพระธุดงค์มรณภาพ9รูปบาดเจ็บร่วม15รูปขณะออกธุดงค์เดินเรียงรายอยู่ริมถนนมุกดาหารดอนตาลอำเภอเมืองมุกดาหารครับถูกเด็กพิเศษอายุ11ขวบขับรถกระบะสายไปมาพุ่งชนร่างกระเด็นระเดระนาดแม่เด็กเข้าพบตำรวจยืนยันไม่เคยสอนลูกขับรถขณะที่ตำรวจประสานสหวิชาชีพสอบปากคำเด็กหาสาเหตุเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเด็กพิเศษ11ขวบขยี้พระดับสลด9รูปธุดงค์อยู่ริมถนนนะครับมุกดาหารเอารถไปซิ่งเองลูกหยุดเรียนอุบัติเหตุสยองรถกระบะชนคณะพระธุดงค์มรณภาพ9รูปบาดเจ็บระนาวขณะออกธุดงค์จาริกรวม34รูปนะครับส่วนไทยโพสต์ก็มีพาดหัวข่าวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับบอกว่าเด็กชาย11ปีซิ่งกระบะชนพระมรณภาพ10รูปบาดเจ็บอื้อตัวเลขพระที่มรณภาพยังไม่ตรงกันนะครับไทยโพสต์ครับขยายความว่าสลดเด็กชายเป็นเด็กพิเศษวัย11ขวบขโมยรถกระบะซิ่งแหกด่านพุ่งชนคณะพระธุดงค์มรณภาพ10รูปบาดเจ็บอีกจำนวนมากคปพ.เผยความคุ้มครองเบื้องต้นตามพรบ.บุคคลที่3สูงสุด20ล้านบาทกรณีมรณภาพรูปละ 500,000 บาทเจ็บ 80,000 สมเด็จพระสังฆราชโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระมรณภาพขณะธรรมจาริกไว้ในพระอนุเคราะห์ครับ
1: ค่ะสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชานะคะโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุที่มรณภาพในอุบัติเหตุนี้ไว้ในพระอนุเคราะห์และโปรดประทานคิลานปัจจัยแก่พระภิกษุที่อาพาธทุกรูปค่ะส่วนเรื่องของข้อกฎหมายค่ะทางอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีท่านบอกว่าเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีค่ะกฎหมายบัญญัติไว้ว่าไม่ต้องรับโทษแต่กฎหมายก็ยังคุ้มครองในฝั่งคู่กรณีผู้สูญเสียสามารถเรียกร้องทางแพ่งกับพ่อแม่ของเด็กได้ซึ่งพ่อแม่ต้องชดใช้นะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งจากความสูญเสียนี้เชื่อว่าต้องชดใช้เป็นจำนวนมากก็ฝากถึงครอบครัวของพระที่มรณภาพค่ะสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ตามกฎหมายนะคะสำหรับการเยียวยาค่ะผู้ว่ามุกดาหารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบว่ากระบะคันนี้มีประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือว่าพ.ร.บ.คุ้มครองสูงสุดเป็นวงเงิน20ล้านบาทต่อครั้งซึ่งพระสงฆ์นะคะที่มรณภาพได้รับการคุ้มครองรูปละ 500,000 บาทส่วนพระภิกษุหรือคารวาสที่ได้รับบาดเจ็บคุ้มครองสูงสุด 80,000 บาทแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลตามจริงนะคะเบื้องต้นบริษัทประกันภัยได้เดินทางมาด้วยค่ะก็มีการติดต่อประสานงานกับคปภ.โดยทางผู้ว่ามุกดาหารนะคะก็ได้สั่งการให้ดูแลแล้วก็ประสานร่วมกันค่ะมีภาพด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างของ Daily News ค่ะก็เป็นภาพที่ก็มีทั้งชาวบ้านญาติโยมค่ะมาช่วยกันดูแลแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่พยาบาลกู้ภัยนะคะมาช่วยพระภิกษุสงฆ์ที่นำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะส่วนพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะ11ขวบซิ่งกระบะชนสยองพระดับ8รูปทุดงมรณะเจ็บนับ10สุดสะเทือนใจชาวพุทธยายอ้างหลานขโมยขับนะคะเด็กพิเศษวัย11ขวบซิ่งกระบะชนขบวนพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารมรณภาพ8รูปบาดเจ็บนับ10พบขโมยรถออกมาขับด้านยายเด็กอ้างแจ้งความให้ช่วยสกัดแล้วเร่งรวบรวมพยานหลักฐานก่อนพิจารณาดำเนินคดีขณะที่สมเด็จพระสังฆราชทรงรับพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีตัวเลขของพระที่มรณภาพ89รูปด้วยกันค่ะ
0: ตัวเลขก็ในหลายฉบับก็ยังไม่ค่อยตรงกันนะครับสำหรับพระที่มรณภาพใช่ครับบาดเจ็บสาหัสกันเยอะเลยนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นำแถลงปมทุจริตสอบราชการท้องถิ่นแฉกลโกงแก้คะแนนในไฟล์มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยฟันราชการที่เอี่ยวแล้วนะครับมีคนที่มีชื่อเสียงและมีตำแหน่งสูงร่วมในขบวนการนี้ด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีมีการแถลงนะครับหลังจากครบ7วันให้มีการสอบสวนเรื่องของการโกงทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงเรื่องการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นครับนายกเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ตนในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยสั่งการให้ปลัดมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตนขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ครับที่เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ตนได้ขอให้ทำให้เรียบร้อยภายใน7วันและมีรายงานสรุปเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อตนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารายงานผลการสืบสวนพร้อมคณะกรรมการชุดนี้ทุกคนซึ่งมีรองปลัดมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการในการสืบสวนสอบสวนก็พบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงครับเพื่อให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้ประโยชน์แล้วก็ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในการสอบสวนเบื้องต้นได้ข้อสรุปประมาณนี้นะครับแล้วก็เห็นเรื่องของการเข้าไปแก้ไขรายละเอียดข้อสอบด้วยนะครับโดยนายกบอกว่านะครับเมื่อตนเข้าไปดูกระดาษคำ

0: อบพบมีการแก้ไขแล้วก็แก้ไฟล์ข้อมูลครับเห็นได้จากกระดาษคำตอบครับในกระดาษคำตอบได้45คะแนนแต่ว่าประกาศผลโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนนี้นะฮะคะแนนพุ่งไปถึง77คะแนนส่วนอีกคนหนึ่งกระดาษคำตอบได้เพียง33คะแนนแต่ว่าการประกาศคะแนนออกมาจากไฟล์เป็น70คะแนนครับดังนั้นการสุ่มตรวจแค่80คนอยู่ในลักษณะเช่นนี้ทั้งหมดซึ่งก็ต้องดำเนินการกับคนทุจริตให้ออกจากขบวนการนี้ไปให้ได้นะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับอนุทินแถลงผลโกงสอบท้องถิ่นสั่งสอบพินัยร้ายแรง5ราชการลั่นตำแหน่งไม่สูงทำไม่ได้ครบ7วันอนุทินแถลงผลโกงสอบท้องถิ่นพบหลักฐานชัดแก้คะแนนแก้กระดาษคำตอบชี้เป็นขบวนการทุจริตเตรียมมาอย่างดีพบเส้นเงินและคนสั่งสอบพินัยร้ายแรง5ราชการอุบบอกชื่อลั่นตำแหน่งไม่สูงทำไม่ได้ย้ำใครที่ทำอะไรไว้รู้แก่ใจดียืนยันไม่มีดิ้นหลุดครับ
1: ขณะที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะนายสันติธรยิ้มละไมค่ะก็ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าจากการไปตรวจสอบค่ะไปพบว่าศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์ทั่วประเทศนั้นพบว่าทางผู้เชี่ยวชาญ IT ก็มาร่วมตรวจสอบแล้วเบื้องต้นมีพฤติการทุจริตแบบเด่นชัดนะคะเอกชนผู้รับจ้างไม่ได้จะส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบที่ปรากฏคะแนนสอบให้กับทางสถ.ในทันทีเมื่อตรวจเสร็จค่ะเมื่อคณะกรรมการเข้าสู่การสุ่มตรวจสอบแฟลชไดรฟ์บันทึกข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบเปรียบเทียบแล้วก็พบว่า79คนพบข้อมูลที่น่าตกใจเพราะจาก79มี48คนหรือว่าเกินครึ่งมีคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ที่ประมวลผลค่ะมีการแก้ไขคะแนนให้มีคะแนนสูงมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างภาคกเนี่ยคะแนนเกินแก้ไปเกิน 60% ส่วนภาคขค่ะมีทำให้สูงขึ้นเป็นพิเศษ 90% นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการรายงานด้วยนะคะว่ามีการแก้ไขข้อมูลในการสอบภาคขโดยการแก้ไขคะแนนก่อนที่จะส่งไปให้ประกาศในระบบอย่างเป็นทางการส่วนการสอบวินัยค่ะไปเจอว่ามีข้าราชการทั้งหมด5คนด้วยกันที่มีความเกี่ยวข้องนะคะแต่ก็ยังเป็นข้อกล่าวหาการสอบสวนที่ผ่านมา5ถึง6วันก็จะต้องมีการขยายผลทั้งวินัยและอาญาด้วยเพราะว่ายังมีอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ซึ่งทางปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันศรีสัมพันธรัตน์ก็สั่งฟันวินัยอย่างร้ายแรงนะคะแล้วก็จะล้างบางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและลากมาให้ทั้งขบวนการค่ะเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็บอกด้วยนะคะว่าขบวนการนี้เป็นขบวนการที่ใหญ่มากๆมติชนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอนุทินยันขออภัยนะคะชี้ผู้รับจ้างเอกชนโกงสอบท้องถิ่นฟันวินัย5ข้าราชการสถ.อนุทินมท.แถลงข้อเท็จจริงแฉหลักฐานแน่นเส้นเงินชัดเจอพิรุธแก้ไขคะแนน48รายขบวนการใหญ่ส่งปปช.ฟันมสว.เบี้ยวให้ข้อมูลกรรมาธิการค่ะ
0: ส่วนเรื่องของครูนิ่มก็ได้ข้อยุติแล้วนะครับเมื่อวานนี้มีการหารือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและก็มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับโดยขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาก็สามารถได้ข้อยุติร่วมกันแล้วโดยโรงเรียนเขาวงวิทยาคารจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมีความยินดีจะรับครูนิ่มกลับเข้าทำงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างนะครับขณะที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการเยียวยาเป็นเงิน 400,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งครูนิ่มยินดีรับข้อเสนอดังกล่าวและจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาเดิมของตนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนต่อไปนะครับข่าวสดพาดหัวข่าวอีกกรอบนึงครับสำหรับประเด็นนี้บอกว่าได้ข้อยุติครูนิ่มกลับไปสอนโรงเรียนเก่ารับเยียวยา 400,000 หวังเป็นบทเรียนพัฒนาระบบสอบครูได้ข้อยุติครูนิ่มกลับไปสอนโรงเรียนเก่ารับเงินเยียวยา 400,000 ขอบคุณทุกฝ่ายหวังเป็นบทเรียนพัฒนาระบบสอบครูครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแอร์สาวหิ้วยาเสพติดไปออสเตรเลียค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็น

0: PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของแอร์สาวที่ส่งยาเสพติดไปออสเตรเลียแล้วก็ถูกจับกุมตัวเมื่อวานนี้พอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการเคลียร์ในทุกเรื่องหลังจากที่นายกรัฐมนตรีกลับมานะคะอย่างเรื่องของแอร์สาวที่เดินทางไปวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีการประชุมกันนะคะกับหน่วยงานทั้ง AOT ด้วยแล้วก็ทางปปส.ด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นคนเรียกประชุมหน่วยงานเหล่านี้เองนะคะซึ่งนายกบอกว่าจะต้องมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยการขนส่งค่ะเครื่องใช้ตรวจเน้นโลหะหากว่าตรวจกระเป๋าสัมภาระอย่างละเอียดและมีปัญหาขึ้นมาโดยเฉพาะลูกเรือก็ต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์วิธีการต่างๆซึ่งวันนี้แหละค่ะจะมีการพูดคุยกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลเองยืนยันนะคะว่าให้การสนับสนุนในการปราบปรามและจับกุมยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ความคืบหน้าทางคดีเมื่อวานนี้รู้แล้วล่ะค่ะว่าคนที่ไปรับสินค้าไปส่งสินค้าคือใครนะคะเพราะเมื่อวานนี้ตำรวจค่ะได้บุกไปที่จังหวัดเลยนะคะก็สามารถไปจับกุมตัวสองสามีภรรยาซึ่งเป็นผู้ที่ไปรับยาเสพติดเพื่อมาส่งให้กับสาวแอดคนนี้และส่วนปลายทางค่ะก็มีคนชื่อว่าเดียเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนไทยนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ได้มีการรายงานว่าตกลงแล้วเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติแต่ตามข่าวที่ออกมาค่ะก็ระบุว่าคนที่ชื่อเตียนี้เป็นคนไทยนะคะจากการที่ตอนนี้ค่ะก็กำลังที่จะมีการสืบสวนแล้วก็ดำเนินการจับกุมเพราะว่ามีการรายงานว่าเขาเป็นคนที่จะไปรับสินค้าต่อกับแอร์สาวคนนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการไปขยายผลในผู้ว่าจ้างโดยคนที่ใช้ชื่อ Facebook ว่า Lost Rose นะคะเพื่อฝากหิ้วสินค้าโดยทางนางสาวมีนาค่ะก็หิ้วสินค้าไปแล้วก็จะมีคนที่ชื่อ Rose Rose นี่แหละค่ะมารับสินค้าด้วยโดยนัดหมายเอาไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีเรื่องของการไปเจอนะคะขยายผลกันอย่างต่อเนื่องค่ะก็ไปเจอว่าสามารถที่จะไปพบนะคะว่ามีการขนส่งเฮโรอีนเพิ่มเติมทั้งหมดเนี่ยไปขยายผลเจอเป็นนับ10กิโลกรัมนะคะแล้วก็ซุกซ่อนเอาไว้ทั้งในผ้าไหมด้วยแล้วก็ซุกซ่อนเอาไว้ในจุดต่างๆนะคะที่จะสามารถขนออกไปได้โดยพาดหัวข่าวของในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้ามีเรื่องนี้ด้วยนะคะอึ้งเจอผงขาวซุกผ้าไหมยึดเพิ่มตัวเลขของแนวหน้าเพิ่มขึ้นเป็น24กิโลกรัมค่ะปปส.ฟิตจัดเฮโรอีนเพิ่ม24กิโลกรัมซุกในผ้าไหมเตรียมส่งไปออสเตรเลียและไต้หวันอนุทินสั่งขันน็อตเข้มหลังสาวไทยถูกจับคดียาเสพติดออสเตรเลียอุดทุกช่องโหว่ระบบการบินอัดเลือกทางผิดคิดขนยาเสพติดเผยปลายเดียรับของต่อจากแอร์เจ้าจำปีค่ะ
2: ล่าสุดนะครับตำรวจเองก็ตามรวบสามีชาวไทยภรรยาชาวลาวคนที่ส่งพัสดุก่อนส่งถึงแอร์สาวโฮสเตสได้แล้วนะครับยอมรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทจากชาวลาวเร่งเค้นสอบปากคำหนักเลยล่ะครับเมื่อวานนี้นะครับตำรวจชุดสืบสวนสภ.เชียงคานครับติดตามไปที่บ้านพักหลังหนึ่งในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยหลังสืบทราบว่านายอาทิตย์อายุ43ปีแล้วก็นางทัศพรอายุ42ปีแต่ว่าไม่พบตัวที่บ้านนะครับแต่ว่าสืบทราบว่านายอาทิตย์ทำงานก่อสร้างอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจึงนำตัวมาสอบสวนที่สภ.เอราวัณครับแล้วก็รายงานให้ทางผู้การจังหวัดเลยทราบจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับนายอาทิตย์รับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งไปที่กรุงเทพโดยส่งไปที่ร้านรับส่งพัสดุรายหนึ่งที่อำเภอเชียงคาน3ครั้งที่บ้านธาตุตำบลธาตุอำเภอเชียงคาน2ครั้งและที่อำเภอเอราวัณ1ครั้งได้รับค่าจ้างในการส่งครั้งละ 8,000 บาทจากชาวลาวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่28มิถุนายนครับต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวนางทัศพรอายุ42ปีชาวลาวนะครับซึ่งเป็นภรรยาของนายอาทิตย์ขับรถกระบะมาจอดที่สวนยางในพื้นที่ผานางผาเกิ้งตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณขณะหลบซ่อนตัวก็คุมตัวมาที่สภ.เอราวัณเบื้องต้นให้การว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องกับการส่งพัสดุที่แฝงด้วยยาเสพติดนะครับมีรายงานว่าหลังสอบสวนเสร็จสิ้นจะคุมตัวทั้ง

0: ผู้ไปส่งปปส.เพื่อดำเนินคดีแล้วก็ขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับประเด็นนี้ไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับไล่ล่าเครือข่ายค้ายาข้ามชาติพบคนชื่อเดียปลายทางรับผงขาวแอร์สาวแกะรอยฮูดดำส่งของถึงแอร์สาวด้านปปส.แถลงข่าวขยายผลเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติพบเส้นทางเจ้าขอนำเข้าจากเพื่อนบ้านผ่านทางเหนืออีสานพร้อมประสาน DSI รับสอบสวนเป็นคดีพิเศษเหตุขบวนการเครือข่ายขนาดใหญ่นายกเรียกประชุมขันน็อตบ่ายวันนี้ครับ
1: ซึ่งปปส.เมื่อวานนี้ก็มีภาพออกมานะคะว่าเขาเนี่ยมีการไปซุกซ่อนเอาไว้ทั้งในเสื้อที่เป็นผ้าไหมค่ะแล้วก็มีในถุงกาแฟนะคะใส่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในแจกันแล้วก็แพ็คมาเป็นอย่างดีจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็มีการรับจ้างนะคะโดยการไปตระเวนหาคนที่รับหิ้วของแล้วก็ส่งไปยังต่างประเทศก็คือว่าเขากำลังจะหาเหยื่อคนต่อไปที่ส่งไปอะค่ะ
0: เป้าหมายหลักๆก็คือสจ๊วตและแอร์เลยแหละครับ
1: แล้วก็มีนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศด้วยอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะมากันที่เรื่องการเมืองกันสักนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้พอนายกรัฐมนตรีกลับมานะคะประเด็นข่าวนึงที่ทางผู้สื่อข่าวก็ถามมาตลอดนะคะแต่ว่านายกยังไม่ตอบเพราะไม่อยู่ประเทศไทยคือความสัมพันธ์ระหว่างสองนอก็คือนอหนูกับนอเนวินนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ออกมาตอบแล้วนะคะว่ายังคงเหนียวแน่นยังรักกันดีอยู่แล้วคุณชัยชนกชิดชอบเองก็ตอบแล้วว่าเป็นเรื่องสองนอก็คือนกกับเนพ่อกับลูกนายกยังบอกด้วยว่าสมัยก่อนจะเปลี่ยนชื่อนะคะจากชื่ออนุทินกับเนวินเป็นอนุวินกับเนทินแล้วค่ะก็ยังคงยืนยันนะคะว่ายังคงเหนียวแน่นกันอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรียังพูดติดตลกด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าลูกพรรคในพรรคใครที่ขัดแย้งกันหรือว่าทะเลาะกันจะต้องโดนไก่ย่างถูกเผาเพราะที่ผ่านมาโดนไก่ย่างถูกเผาไปแล้ว 4-5 คนค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนด้วยนะคะอนุทินยันความสัมพันธ์เนวินปึกลั่น2นอไร้รอยร้าวเอกนิตินั่งประธานกรรมธิการงบ70ชงถ่ายทอดสดถกทุกนัดพรบโอนงบหมื่นล้านฉลุยพรรคประชาชนซัดยุติธรรมซิ่งแจงชิ่งแจงหัวสว.อนุทินยันความสัมพันธ์ในวินแน่นแฟ้นระดับแกนนำภูมิใจไทยไม่ทะเลาะกันเอกนิตินั่งประธานงบนั่งประธานกรรมาธิการงบ70ชงถ่ายทอดสดทุกนัดสภาผ่านพรบ.งบปื่นล้านบาทค่ะ
0: มาตรฐานใหม่ประกันสุขภาพครับเจ็บป่วยไม่หวั่นไหวประกันสุขภาพช่วยได้มั่นใจไม่ถูกเทนะครับลืมภาพจำเดิมๆที่ว่าเคลมเยอะเดี๋ยวประกันจะไม่ต่อสัญญาไปได้เลยนะครับเพราะตามสัญญามาตรฐานใหม่ภายใต้มาตรฐานประกันสุขภาพใหม่คปภ.ครับได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ชัดเจนเหมาะสมและเป็นธรรมการันตีการต่ออายุสัญญาครับทีนี้บริษัทจะมีสิทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญาได้มาจาก1ใน3กรณีนี้เท่านั้นก็คือไม่แถลงความจริงที่เป็นสาระสำคัญเช่นปกปิดประวัติสุขภาพเรียกร้องผลประโยชน์โดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์นะครับเช่นแอดมิดเพื่อความสะดวกไม่สอดคล้องกับการรักษาเคลมค่าชดเชยรวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริงเช่นช่อฉนประกันภัยแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าปล่อยให้กรมประทานขาดอายุเด็ดขาดเพราะว่าสิทธิ์การันตีรีเนเวลนะครับจะทำงานต่อเนื่องก็ต่อเมื่อจ่ายเบี้ยตรงเวลาครับผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือว่าในหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครับ
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประ

0: วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของพรบ.โอนงบนะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาซึ่งมีนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานคนที่1เป็นประธานนะครับก็มีการพิจารณาพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทนะครับก็ใช้เวลาแค่15นาทีก็ผ่านฉลุยเลยประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับเอกนิตินั่งประธานถกกรรมธิการงบ70ถ่ายทอดสดได้พรบ.โอนงบวงเงิน 1,328 ล้านบาทใช้เวลา15นาทีผ่านฉลุยใส่งบกลางใช้ภารกิจเร่งด่วนแก้วิกฤตประเทศกรรมธิการงบ70นัดแรกเคาะเอกนิตินั่งประธานไฟเขียวถ่ายทอดสดตลอดประชุมขุนคลังนั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดบัตรคนจนสุกนี้สรุปตัวเลขชงครม.ก่อนประกาศผล17กรกฎาคมจ่อปลอบใจกลุ่มวืดเข้าไทยช่วยไทยพลัสนายกลงพื้นที่อยุธยาเปิดตัวสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งครับ
2: ขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจด้วยค่ะย้อนหลัง10ปีงบทะลุ6ล้านล้านเปลี่ยนแผนลงทุนระยะยาวงบกลางพุ่งอุ้มบุคลากรรัฐคลังรื้อภาษีมรดกเพิ่มทรัพย์สินใหม่ชี้ปมทายาทยื้อโอนธุรกิจชี้โลกเข้าสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมและไทยคว้าโอกาสดึงการลงทุนสสช. TDRI แนะปฏิรูปลดงบกระทบลงทุนก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในกรุงเทพธุรกิจค่ะ
1: มีเรื่องของปปช.เมื่อวานนี้ฟันอดีตผู้ว่าภูเก็ตผิดอาญาวินัยร้ายแรงครับไปเซ็นใบอนุญาตโรงแรมหรูนะครับซึ่งมีระดับความชัน 35-50% แล้วก็อีกพื้นที่1นะครับความลาดชัน 20-35% ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์จัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA แต่ว่าไม่ได้มีการทำแต่ผู้ว่าเซ็นให้เขาจัดสร้างไปแล้วนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับปปช.ฟันอดีตผู้ว่าภูเก็ตผิดอาญาวินัยร้ายแรงเส้นปมเซ็นใบอนุญาตโรงแรมหรูไร้ EIA เอื้อประโยชน์เอกชนจึงมีมติชี้มูลความผิดทางอาญาครับ
2: คุกอ่วมหมออุ้มบุญและนายหน้าเครือข่ายเจ้าร้านเผยผิดจรรยาบรรณมองมนุษย์เป็นวัตถุค่ะศาลอาญาสั่งจำคุกนะคะพันเอกนายแพทย์ชนินอัศวัฒเรศหมอสูตินรีเวศกับพวกนายหน้าไทย10คนขบวนการรับจ้างตั้งครรภ์เครือข่ายเจ้าหลานนายทุนชาวจีนชี้ตัวการใหญ่เป็นแพทย์มีความตระหนักรู้ถึงการกระทำทั้งการตั้งครรภ์แทนการขายไข่เป็นความผิดร้ายแรงขัดต่อจริยธรรมรวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพแต่กลับหาทางหลีกเลี่ยงกฎหมายทำเหมือนร่างกายของมนุษย์เป็นวัตถุเพื่อประโยชน์ทางการค้าเห็นควรลงโทษสถานหนักแต่ทำให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน4รวม8คนเหลือคนละ4ถึง15ปีอีก2คนยกฟ้องค่ะ
1: เรื่องของเว็บพนันนะครับเมื่อวานนี้มีการออกมาปูดโดยพรรคประชาชนคุณโรมนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับโรมปูดชื่อดิวสินบน40ล้านแลกปล่อยผีเว็บพนันวรสิทธิ์รู้แต่ไม่แจ้งจับดำเนินคดีครับ
2: รัฐบาลคิกออฟดอกเบี้ยคนละครึ่งปล่อยกู้เกษตรกร 30,000 ล้านบาทนายกกดปุ่มที่อยุธยาสุริยะนำถกมาเลเซียปมกุ้งไฟเขียวส่งออกอีก30วันโฮสเทลจี้แก้พรบ.โรงแรมเป็นพาดหัวข่าวมติชนค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับก็เข้าสู่แทบจะช่วงโค้งสุดท้ายรอบ16ทีมแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ประเด็นนี้นะครับว่าเมสซี่พร้อมลงซันโวฟ้าขาวเผด็จศึกเคปเวิร์ดนะฮะเข้าสู่วันสุดท้ายของการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ที่3ชาติจากอเมริกาเหนือร่วมกันเป็นเจ้าภาพค่ำคืนวันนี้นะครับ3กรกฎาคมหรือตรงกับเช้าตรู่วันนี้ครับวันที่4ตามเวลาในไทยนะครับประเทศไทยนะฮะก็มีเกมลงสนาม3คู่ครับที่น่าสนใจก็คือฟ้าขาวทีมอาร์เจนตินาแชมป์เก่าจะพบกับเคปเวิร์ดยอดทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมฟาดแข่งกันที่ Hard Rock Stadium เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเวลา 5:00 นครับ
2: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศแนวหน้าพาดหัวข่าวค่ะอิหร่านสหรัฐปิดฉากเจรจาระดับเจ้าหน้าที่เทคนิคทางอ้อมที่โดฮาไร้สัญญาณคืบหน้าไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนวาระหารือส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดิมทั้งปมฮอร์มุสปลดอายัดทรัพย์อิหร่านที่ทั้ง2ฝ่ายเคยระบุว่าแก้ไขไปแล้วนับตั้งแต่มีการประกาศข้อตกลงชั่วคราวเมื่อ2สัปดาห์ก่อนค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าววันนี้ครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่พูดคุยทักทายกันเข้ามาแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังทุกวันนะครับวันนี้น้องแอนพุชนาฏและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเหตุรถกระบะชนคณะพระธุดงค์ล่าสุดมีพระมรณภาพแล้ว10รูปความคืบหน้าอุบัติเหตุเด็กชายวัย11ปีขโมยรถกระบะของผู้ปกครองขับชนคณะพระธุดงค์จากวัดโพมโนรมจังหวัดมุกดาหารมรณภาพทันที5รูปมรณภาพที่โรงพยาบาล4รูปแต่ล่าสุดเมื่อเวลา 23:00 น.คืนที่ผ่านมาโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งว่าพระภิกษุสาครคลังสูงเนินมรณภาพเป็นรายที่10ขณะที่มีการส่งต่อพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยซึ่งมีอาการวิกฤตไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่เมื่อคืนนี้ญาติพร้อมครอบครัวต่างเดินทางมาที่โรงพยาบาลมุกดาหารซึ่งส่วนใหญ่มาจากอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งในผู้สูญเสียออยแสงสินถิ่นอุบลหรือนายชยธรทองบุราณศิลปินนักร้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าของฉายาราชารถแห่ซึ่งมีเพลงดังยอดวิวกว่า200ล้านวิวได้สูญเสียคุณพ่อคือพระภิกษุรัชตะทองบุราณซึ่งออยแสงสินได้เดินทางมาลงเครื่องที่จังหวัดนครพนมแล้วต่อรถมายังโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการรับศพแต่ต้องรอขั้นตอนต่างๆในวันนี้อุตุประกาศเตือนพายุไมซักเตรียมขึ้นฝั่งจีนตอนใต้ส่งผลให้ช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1เรื่องพายุไมซักโดยระบุว่าเมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 นมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กม.ทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กม.ต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กม.ต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึง4กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเล

0: อันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: เสียง

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4178A
1: เปลี่ยนยางที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT

0: อได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คน

0: าพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแห่งความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: M-Cot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
0: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M-Cut Hello One One

0: เอ็มขอจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: สวัสดีค่ะปังปอนมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิม 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงแบบนี้ได้ยินเสียงของปังปอนเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะวันนี้เผลอแป๊บเดียวศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์3กรกฎาคม2569ยินดีต้อนรับทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ปังปอนดูแลคุณตั้งแต่8โมงไปจนถึงบ่าย2โมงมีเรื่องราวมีข่าวสารอัปเดตให้ฟังกันนะคะรวมถึงมีเพลงเพราะๆย้อนวัยนะคะชื่นชอบเพลงแบบไหนพูดคุยทักทายมาได้หลังไมค์เบอร์นี้ได้เลยค่ะ0394714444 inbox มาที่เพจอสมทจันทบุรีได้เลยวันนี้คุณอยากจะฟังเพลงไหนนะคะวันศุกร์แล้วอยากจะเห็นทุกท่านมีความสุขกันมากๆค่ะบางคนเนี่ยวางโปรแกรมในการเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงวันเสาร์อาทิตย์มีโปรแกรมไปไหนกันบ้างพูดคุยแนะนำกันหน่อยนะคะผ่านทางหลังไมค์ได้เบอร์นี้ค่ะ0394714444แล้วก็อินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนการท่องเที่ยวหลังที่คุณทำงานกันมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะเผื่อว่าจะเป็นโปรแกรมที่หลายคนอยากจะตามไปด้วยนะหรือว่าใครนะคะใช้รถใช้ถนนอยู่ในตอนนี้มีพื้นที่ไหนฝนตกรถติดหรือเปล่านะคะก็ทักทายพูดคุยกันมาได้ค่ะ
0: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Content 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Content จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: อยู่กับปังปอนในช่วงนี้แน่นอนว่าเคล็ดลับดีๆที่เอามาดูแลสุขภาพเนี่ยมีมาพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะถ้าจะพูดถึงอาหารเพื่อสุขภาพที่หาซื้อง่ายๆราคาไม่แพงแล้วก็อุดมไปด้วยสารอาหารอย่างฟักทองก็คงเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆที่หลายคนนึกถึงเลยล่ะค่ะด้วยรสชาติหวานตามธรรมชาติเนื้อสัมผัสนุ่มๆเอาไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูทั้งคาวทั้งหวานเลยค่ะก็เลยไม่น่าแปลกใจเนาะคุณผู้ฟังที่ฟักทองจะถูกนำมาใช้ในการทำอาหารต่างๆโดยเฉพาะเมนูอาหารคลีนแล้วก็เมนูสำหรับคนที่รักสุขภาพนั่นเองนะคะนอกจากจะให้พลังงานค่อนข้างสูงแล้วเนี่ยฟักทองอย่างอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E นะคะใยอาหารก็สูงด้วยแหละนอกจากนี้นะหลายคนบอกว่าเวลาที่เราอยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักเลือกทานฟักทองเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเลือกเป็นการนึ่งการต้มได้หมดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะทานไปแล้วใครที่อยากจะมีสายตาดีผิวพรรณสดใสสามารถเลือกทานเป็นฟักทองได้เลยค่ะ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่ม

0: ระบบสาธารณสุขไทยอันดับหนึ่งในอาเซียนอันดับ8ของโลกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข่าวดีระบบสาธารณสุขประเทศไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026จากการสำรวจของเว็บไซต์ Nambio ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจุดเด่นนโยบายสาธารณสุขของไทยคือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้รวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐานสูงมุ่งเน้นการยกระดับบริการสุขภาพที่ครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งเป็นสิทธิรักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาง่ายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งผลการสำรวจตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical tourismสำหรับอันดับ 1-10 ประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกได้แก่อันดับ 1ไต้หวันอันดับ2เกาหลีใต้อันดับ3เนเธอร์แลนด์อันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5ออสเตรียอันดับ6เอลกวาดอร์อันดับ7ฟินแลนด์อันดับ8ไทยอันดับ9เดนมาร์กและอันดับ10สเปนผู้ก่อเหตุอดีตลูกเขยฆ่ายกครัว3ศพที่จังหวัดนครสวรรค์หลบหนีขับรถมาจอดทิ้งป่าไผ่คลอง6จังหวัดปทุมธานีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวได้แล้วเมื่อกลางดึกที่จังหวัดชลบุรีพิมพ์ประภัทรเทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: จากกรณีคดีสะเทือนขวัญอดีตลูกเขยปืนโหดก่อเหตุฆ่ายกครัว3ศพพ่อแม่ลูกและนำศพไปฝังดินอำพรางในไร่มันสำปะหลังที่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์และเมื่อช่วงเย็นวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถกระบะคันที่คนร้ายใช้หลบหนีโดยถูกนำมาจอดทิ้งไว้ในป่าไผ่ริมถนนคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปดูยังที่จุดเกิดเหตุพบร่องรอยล้อรถยนต์บริเวณริมป่าไผ่ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์หมู่14ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงในจุดที่ผู้ต้องหานำรถกระบะอีซูซูสีบอลเทาหมายเลขทะเบียนปปททหาร1652นครสวรรค์มาจอดทิ้งไว้ก่อนจะหลบหนีไปโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานได้นำรถคันดังกล่าวกลับไปยังจังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจหาลายนิ้วมือแฝงและดีเอ็นเอเรียบร้อยแล้วล่าสุดทราบว่าหลังจากผู้ต้องหาออกจากบ้านพักของผู้เสียชีวิตนายสามารถได้ขับรถยนต์มาจอดทิ้งไว้บริเวณเลียบคลองระพีพัฒน์หมู่14ก่อนจะเดินทางต่อมากบดานในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยเปิดห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาเป็นที่ซ่อนตัวกระทั่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ4บกป.นำกำลังเข้าควบคุมตัวได้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาและนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งพิมพ์ประภัทรเทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการจังหวัดภูเก็ตจนถึง10กรกฎาคมนี้นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการรับฟังให้คำปรึกษาและนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้เข้ามาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นการยกระดับมาตรฐานและจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ในทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือลุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง M-COT Radio อสมท.จันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื๊ดเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็คเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0393229999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
8: ฝนตกชุกดินแฉะพืชอวบน้ำระบบรากเสียหายใช้ยาราคาแพงก็มีข้อจำกัดและโรคพืชดื้อยาสามารถใช้แร่ด่างเกษตรไทยซูก้าเพื่อรักษารากที่เป็นแผลฆ่าเชื้อโรคในดินสาดเข้าต้นทำลายตะไคร่ทำลายเชื้อโรคและสปอร์ที่เกาะอยู่ตามต้นถ้าใส่ค้างใบหญ้าที่กำลังเปียกแล้วทิ้งไว้จะลวกฆ่าหญ้าเมื่อฝนตกจะละลายลงไปทำลายเชื้อราในดินสลายปุ๋ยเก่าตกค้างสลายคอลายที่ทำให้ดินเค็มสลายซัลเฟตที่ทำให้ดินเป็นกรดและแน่นระบายอากาศไม่ได้ที่เป็นสาเหตุให้รากเน่าโคนเน่าแร่ด่างเกษตรไทยซูก้าจะปลดล็อกละลายปุ๋ยเก่าที่ตรึงกันให้ออกมาเป็นประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชแก้ปัญหารากเน่าโคนเน่าใบเหลืองใบเล็กยอดแห้งกิ่งตายจากการสะสมปุ๋ยจนดินเป็นกรดและเค็มคู่ใจเกษตรกรที่สำเร็จมากว่า10ปีของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขน541จำกัดโทร0818886303ครับ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาท

ต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ทย
1: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Court จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: M-Court ฮิวจัน

ยู่กันในช่วงนี้เคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองนะคะยังเป็นเรื่องราวของฟักทองคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าช่วงนี้ปังปอนเป็นไหมท้องผูกบ่อยๆนะคะมีวิธีการง่ายๆด้วยการเลือกทานฟักทองนี่แหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะเขามีกากใยค่อนข้างสูงไปกระตุ้นการทำงานของลำไส้คุณค่ะลดอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะไปส่งเสริมสุขภาพนะคะในเรื่องของระบบการย่อยอาหารของคุณเนี่ยให้ดีขึ้นได้ค่ะนอกจากนี้เวลาที่เราไปออกกำลังกายแล้วมันเหนื่อยมากผิดปกติก็สามารถที่จะเลือกทานเป็นฟักทองได้เลยนะคะเพราะว่าในนี้เนี่ยเขาจะมีแร่ธาตุที่ค่อนข้างสำคัญหลายอันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมนะคะหรือว่าจะมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยหายเหนื่อยได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะไปเป็นการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อหลังจากที่คุณออกกำลังกายนั่นเองค่ะแนะนำอย่างที่บอกไปนะคะเลือกเป็นการนึ่งการต้มการอบหรือว่าการเอาไปทำซุปก็ดีมากๆเลยนะคะงดเว้นการทอดไปก่อนนะคุณผู้ฟังเพราะว่าใครที่อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้น้ำหนักของคุณเนี่ยขึ้นได้เลยนะคะหรือใครมีวิธีการดีๆในการเอาฟักทองไปแปรรูปแบบไหนพูดคุยทักทายกันมาได้เลยค่ะ

อยู่กับปังปอนในช่วงนี้เคล็ดลับดีๆในการดูแลตัวเองเนี่ยพูดเท่าไหร่ก็ไม่หมดเลยนะคะอยากจะเห็นทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปังปอนก็เลยหาเรื่องดีๆเนี่ยมาเล่าให้ได้ฟังกันนะคะถ้าจะพูดถึงมะเขือเทศสดๆหลายคนชื่นชอบเอาไปทานเป็นเครื่องเคียงในสลัดนะคะในสเต็กก็ได้หรือว่าใครชื่นชอบอาจจะไปทานกับข้าวหน้าต่างๆได้เลยนะคะทานกับน้ำพริกก็อร่อยไม่เบาเลยนะบางคนบอกว่าชอบในความสดความกรอบความฉ่ำน้ำของเขานะคะแล้วก็ยังมีวิตามินซีค่อนข้างสูงด้วยเพราะว่าในช่วงนี้อากาศบ้านเราเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะในช่วงเช้าๆก็จะมีอากาศเย็นๆด้วยเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยต้องเสริมวิตามินซีด้วยการเลือกทานมะเขือเทศแบบนี้แหละคุณผู้ฟังมีหลากหลายวิธีการเลยนะที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้นะคะนอกจากนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่ามะเขือเทศเองนะคะเขาให้พลังงานที่ไม่ได้สูงมากกินไปแล้วตอนเช้าๆแบบนี้สดชื่นมากๆเลยค่ะมีใยอาหารช่วยในเรื่องของการขับถ่ายตื่นเช้ามาใครเป็นอาการท้องผูกบ่อยๆนะคะสามารถเลือกทานมะเขือเทศสดๆแบบนี้แหละจะทานกับข้าวกล้องนะคะหรือว่าจะไปทานในส่วนของน้ำปั่นก็ได้นะคุณผู้ฟังเอาไปทำเป็นสมูทตี้ในส่วนของมะเขือเทศสมูทตี้แบบนี้หลายคนบอกว่าพูดแบบนี้แล้วมันดูชื่นใจจังเลยลองไปหามารับประทานดูได้เลยนะคุณผู้ฟังผสมมะเขือเทศกับผลไม้ที่คุณชื่นชอบนำไปปั่นเป็นน้ำสมูทตี้แบบนี้เรียกได้ว่าดีต่อสุขภาพเสริมสร้างนะคะในส่วนของการที่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ

M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิM คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรับศพพระกลับภูมิลำเนาโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งพระมรณภาพเพิ่มเป็น10รูปบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลมุกดาหารเป็นไปด้วยความโศกเศร้าญาติของพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุทยอยเดินทางมาติดต่อขอรับศพกลับภูมิลำเนาเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาล่าสุดโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์โดยพระภิกษุสาครคลังสูงเนินได้มรณภาพเพิ่มอีก1รูปส่งผลให้ยอดพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์นี้เพิ่มเป็น10รูปส่วนพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยซึ่งยังมีอาการวิกฤตได้รับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้

0: ชิดปปส.ส่งตัวสามีชาวไทยภรรยาชาวลาวส่งพัสดุให้แอร์มีนาเข้ากรุงเทพถึงดอนเมือง 10:40 นาทีพันตำรวจตรีสุรยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยผลการปฏิบัติการร่วมโดยสำนักงานปปส.บูรณาการความร่วมมือกับตำรวจภูธรจังหวัดเลยตำรวจภูธรภาค4และสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดเลยเร่งขยายผลคดีลักลอบลำเลียงเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียภายหลังทางการออสเตรเลียควบคุมตัวลูกเรือสายการบินไทยรายหนึ่งพร้อมตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมที่ท่าอากาศยานเมืองเมลเบิร์นโดยเจ้าหน้าที่ได้ติดตามบุคคลที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการจัดส่งพัสดุในคดีดังกล่าวโดยเข้าตรวจสอบพื้นที่จังหวัดเลยและสามารถควบคุมตัวชายหญิง2รายซึ่งเป็นสามีภรรยานำมาสอบสวนขยายผลเกี่ยวกับเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการเบื้องต้นชายผู้ถูกควบคุมตัวให้ข้อมูลว่าเคยรับจ้างจัดส่งพัสดุหลายครั้งโดยได้รับค่าจ้างจากบุคคลสัญชาติลาวขณะที่หญิงผู้ถูกควบคุมตัวให้สัมภาษณ์ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อบุคคลทั้งสองเลขาธิการปปส.กล่าวว่าผู้ถูกควบคุมตัวทั้งสองจะถูกนำตัวเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีมายังกรุงเทพมหานครในวันนี้ถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 10:40 นาทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของสำนักงานปปส.และขยายผลถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปปลัดมหาไทยจ่อลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสท.มีพฤติกรรมส่อเอื้อทุจริตสอบท้องถิ่นนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าภายหลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพบข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนว่าจากการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสำหรับข้าราชการทั้ง5คนหากพบผิดวินัยก็จะมีการลงโทษตามการกระทำความผิดไปตามความผิดนั้นๆเช่นการตัดขั้นเงินเดือนทำทันบนและถ้าพบว่ามีความผิดทุจริตก็ให้ออกจากราชการแต่ขณะนี้ยืนยันว่าบุคคลทั้ง5คนนี้มีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่อย่างแน่นอนเนื่องจากเอื้องให้เกิดการทุจริตแต่หากจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดต้องรอผลสอบสวนให้เสร็จสิ้นทางนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการเตรียมออกคำสั่งสอบวินัยซึ่งในคำสั่งจะมีการระบุชื่ออย่างชัดเจนแต่ขณะนี้ยืนยันได้ว่ารายชื่อทั้ง5รายชื่อเป็นราชการระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการและเมื่อมีการเสนอมาปลัดกระทรวงจะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟ

0: โซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
8: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
9: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
10: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: อยู่กันในช่วงของเอ็มคอตยกนิ้วแบบนี้พาไปหาของดีของอร่อยของชื่นใจในจันทบุรีมีหลากหลายร้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลายคนบอกว่าในช่วงวันศุกร์แบบนี้ยังนึกร้านไม่ออกแล้วก็เมนูอร่อยๆไม่ออกเลยว่าจะไปที่ไหนกันดีนะคะวันนี้แนะนำคุณสำหรับสายอาหารสุขภาพค่ะพาไปร้านอาหารเวียดนามครัวแหนมเนืองแถวแถวมหาราชซิตี้จันทบุรีเป็นร้านอาหารเวียดนามแล้วก็อาหารเช้าเจ้าดังในจันทบุรีค่ะโดดเด่นด้วยเมนูเวียดนามขนานแท้ที่หลากหลายเลยนะคุณผู้ฟังเสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดๆในตะกร้าเรียกได้ว่าอิ่มจุใจในราคาที่เป็นกันเองมากๆเลยค่ะมีแหนมเนืองสูตรต้นตำรับหมูเนื้อแน่นน้ำจิ้มถั่วรสเด็ดเข้มข้นค่ะมีกะทิเมนูเด่นที่หลายคนรีวิวว่าอร่อยแล้วก็หาทานได้ยากด้วยมีปากหม้อเวียดนามปากหม้อยวนนี่แหละแป้งบางนุ่มไส้แน่นนะคะปอเปี๊ยะของที่นี่ต้องบอกเลยเอาไปทอดเนี่ยไม่อมน้ำมันกรอบทุกชิ้นแล้วก็ที่สำคัญน้ำจิ้มเนี่ยรสเด็ดอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมมากๆเลยค่ะยังมีก๋วยจั๊บยวนนะคะน้ำซุปร้อนๆรสชาติอร่อยอร่อยสดเนี่ยคล่องคลอมากๆเลยค่ะเหมาะมากๆสำหรับมื้อเช้าๆในวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครชื่นชอบอาหารเวียดนามอย่าลืมนึกถึงนะคะครัวแหนมเนืองมหาราชซิตี้แถวๆนั้นลองแวะไปกันได้เลยค่ะ
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Content 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Content จันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: AM ขอนจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: อยู่กันในช่วงของ M คอร์ดก็10แบบนี้แน่นอนได้ยินเสียงแบบนี้ก็ต้องพาเข้าวงการบันเทิงไปเมาเรื่องของเหล่าดารากันนะคะพูดถึงยิ่งโตยิ่งฉายแววความสวยจนแฟนๆเนี่ยอดชมไม่ได้สำหรับน้องทาเรียลูกสาวของน้ำฝนกุลนัทนั่นเองค่ะล่าสุดทำเอาโซเชียลฮือฮาอีกครั้งหลังคุณแม่เผยภาพความน่ารักของลูกสาวในลุคที่เรียกว่าจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็เมคอัพด้วยนะคะเตรียมที่จะขึ้นโชว์การแสดงในงานของโรงนั่นเองค่ะงานนี้น้องทาเรียมาในลุคสวยสดใสเป่งประกายออร่าหลายคนสะดุดตาเพราะว่าน้องเนี่ยหน้าหวานละมุนมากๆเลยค่ะแล้วน้องมีความมั่นใจนะคะทำให้หลายคนเนี่ยไปคอมเมนต์ชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่ายิ่งโตยิ่งสวยมีแววเป็นนางเอกเหมือนคุณแม่เลยละค่ะด้านคุณแม่ก็ไม่น้อยหน้าใครเลยนะคะบอกว่ามีความรู้สึกค่ะที่ผ่านแคปชั่นนะคะที่อบอุ่นแบบนี้ทุกครั้งที่ทาเรียมีโชว์หนูจะดูชิลมากเพราะว่าเป็นคนชอบโชว์แต่คนที่ตื่นเต้นที่สุดน่าจะเป็นหมามีสินะรักหนูนะลูกขอบคุณนะเอ๋สำหรับหน้าผมที่สวยเสมอนะคะหลังโพสต์ดังกล่าวเนี่ยมีการเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆคลับค่ะเขามาแสดงความคิดเห็นมากดไลค์มาชื่นชมมาคอมเมนต์น้องทาเรียกันแบบล้นหลามกันเลยทีเดียวนะคะส่วนใครยังไม่ได้เห็นความน่ารักไปหาภาพมาดูกันได้เลยค่ะ
2: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

วลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มหมอเด็กย้ำพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กระบุผู้ปกครองต้องรับผิดชอบหากปล่อยปละละเลยให้เด็กก่อความเสียหายร้ายแรงนายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เด็กวัย11ขวบขับรถชนพระสงฆ์มรณภาพและได้รับบาดเจ็บใน Facebook บันทึกหมอเดลระบุว่าเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษซึ่งการดำเนินคดีว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานส่วนที่ระบุว่าเด็กคนดังกล่าวเป็นเด็กพิเศษต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์หรือจิตแพทย์เท่านั้นเด็กพิเศษมีหลายประเภททั้งกลุ่มออทิสติกเด็กพิการประเภทต่างๆรวมทั้งสติปัญญาเป็นต้นแต่ย้ำว่าต้องเป็นหมอวินิจฉัยตามระบบและการดูแลที่ใกล้ชิดจากผู้ปกครองท่านนี้พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กด้วยผู้ปกครองหากปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองต้องรับผิดชอบและตามกฎหมายสำหรับเด็กที่ก่อเหตุคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อหายป่วยแล้วโตขึ้นควรรายงานการช่วยเหลือสังคมทุกเดือนตลอดไปโดยมีกรมคุมประพฤติเป็นผู้ติดตามรายงานเหล่านี้ณัฐพงษ์จี้นายกรัฐมนตรีทบทวนปมทุจริตสอบท้องถิ่น

0: คุ้มครองผู้สอบสุจริตนับพันเหน็บอนุทินเป็นมธ.1มาหลายสมัยต้องรู้เรื่องนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ล่าสุดเลขาของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกว่าตอนนี้ควรตั้งต้นที่คนที่เข้าสอบและเป็นคนธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากเป็นวงกว้างขณะที่มีกระแสข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความขัดแย้งของข้าราชการประจำข้างในกลายเป็นว่าเรื่องนี้ถูกปูดขึ้นมาเนื่องจากความขัดแย้งในสายข้าราชการต่างๆเมื่อวานตนเพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนจากคนที่เข้าสอบโดยสุจริตแจ้งว่ามีคนเข้าร่วมลงรายชื่อเป็นพันคนและเชื่อว่าจะมีคนได้รับผลกระทบอีกเป็นจำนวนมากฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้อยากให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีลองทบทวนดูว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปทำให้เกิดผลกระทบต่อคนทุจริตจำนวนมากควรจะต้องมีการทบทวนกลับมาใหม่หรือไม่และดูเป็นรายกรณีไปเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังและจะไม่จับแค่ปลาซิวปลาส้อยนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอย่าลืมว่านายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาหลายสมัยแล้วตนเชื่อว่าต้องทราบว่ามีเรื่องแบบนี้อยู่ในกระทรวงมหาดไทยมานานแล้วเผยผลสอบสวนเครื่องบินชนตึกปักกิ่งพบผู้ก่อเหตุมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังความคืบหน้าเหตุนายหลิวนักบินอายุ66ปีขับเครื่องบินเล็กพุ่งชนอาคารระฟ้า109ชั้นซึ่งสูงที่สุดในกรุงปักกิ่งเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วจนตัวเขาเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ13คนล่าสุดสำนักงานเขตเจ้าหยางในกรุงปักกิ่งเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุรายงานว่าหลังจากสอบสวนอย่างรอบด้านแล้วสรุปได้ว่านายหลิวก่อเหตุด้วยเหตุผลส่วนตัวโดยพบว่าเขาเป็นชาวกรุงปักกิ่งที่หย่าร้างกับภรรยาและอาศัยอยู่โดยลำพังพร้อมกับเปิดเผยด้วยว่าพบสมุดบันทึกของผู้ตายซึ่งมีข้อความมากมายแสดงความต้องการจบชีวิตตัวเองทางการจีนเผยว่านักบินผู้ก่อเหตุมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังและโรควิตกกังวลรายงานนี้ยังให้รายละเอียดด้วยว่าในวันเกิดเหตุในหลิวได้นำเครื่องบินขึ้นบินหลายครั้งบางครั้งมีผู้โดยสารร่วมด้วยจนเที่ยวสุดท้ายที่ขึ้นบินคนเดียวเขาได้ออกนอกเส้นทางและขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินสำหรับตึกที่เกิดเหตุมีความสูงกว่า500เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอุทยานหลวงจงหนานไห่ซึ่งเป็นที่ทำการพรรคคอมมิวนิสต์ไม่กี่กิโลเมตรโดยในหมู่ชาวปักกิ่งให้ชื่อว่าเป็นเครื่องรางแห่งโชค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
5: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์

0: ากธรรมชาติ
1: ช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
3: ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
7: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาณ1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประการสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: วลา 12:00 นาฬิกา
1: เหตุสลดเด็กวัย 11 ขับกระบะชนพระธุดงค์ล่าสุดมรณภาพเพิ่มอีก 1 รวมเป็น 10 รูปด้านครอบครัวพระทยอยเข้ารับร่างนำกลับภูมิลำเนาปลัดมหาไทยจ่อลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสถ.มีพฤติกรรมเอื้อทุจริตสอบท้องถิ่นยันข้าราชการระดับสูงเอี่ยวเดินหน้าสอบต่อขยายผู้ร่วมขบวนการไทยติดท็อป10ของโลกระบบสาธารณสุขอันดับ8เข้าถึงง่ายบริการทั่วถึงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารากันทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะอยู่กันไปจนถึง 12:30 นะคะกับข่าวที่อยู่ในมือมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับฟังตั้งแต่ช่วงเช้าขอไปดูเรื่องของความคืบหน้ากรณีที่เด็กชายวัย11ขวบนะคะที่ขับรถกระบะแล้วก็ไปพุ่งชนพระธุดงค์ล่าสุดนะคะพระภิกษุก็มรณภาพเพิ่มอีก1รูปรวมเป็น10รูปแล้วนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวนี้นะคะที่เด็ก11ขวบขับรถกระบะออกมาจากบ้านของตัวเองมาตามถนนซึ่งก็เป็นการขับย้อนสอนไม่เหมือนคนขับรถปกติทั่วไปแล้วก็มีการขับฝ่าด่านบ้านนาคำน้อยของเจ้าหน้าที่ไปอย่างรวดเร็วจากนั้นรถกระบะก็ได้พุ่งชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์เรียงรายเป็นแถวยาวเลยนะคะอยู่ริมทางหลวงหมายเลข2034อย่างแรงแล้วก็ทำให้พระสงฆ์นะคะก็ได้รับบาดเจ็บไปเป็นจำนวนมากนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะคะก็เลยทำให้พระสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปด้วยกันแล้วก็ที่โรงพยาบาลอีก5รูปนะคะซึ่งรายล่าสุดนั้นโรงพยาบาลมุกดาหารแจ้งว่าคือพระสาครคลังสูงเนินทำให้ขณะนี้ยอดพระมรณภาพรวมเป็น10รูปด้วยกันแล้วก็ยังมีพระที่ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะคะในขณะ

0: ที่พระสมเกียรติซึ่งอยู่ในอาการวิกฤตได้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิดค่ะในขณะที่ตั้งแต่กลางคืนถึงช่วงเช้าวันนี้ที่โรงพยาบาลมุกดาหารครอบครัวของพระภิกษุมรณภาพก็ได้ทยอยเข้ามาติดต่อขอรับร่างพระกลับภูมิลำเนาเพื่อปราบนำไปประกอบพิธีทางศาสนาและบางส่วนได้นำดอกไม้ธูปเทียนไปทำพิธีเชิญวิญญาณที่จุดเกิดเหตุตามความเชื่อและหนึ่งในนั้นก็คือมีออยแสงสินถิ่นอุบลหรือว่านายชยธรทองบุราณซึ่งเป็นศิลปินนักร้องชาวอุบลราชธานีเจ้าของฉายาราชารถแห่ซึ่งก็มีเพลงดังยอดวิวกว่า200ล้านวิวมาทำพิธีเชิญวิญญาณด้วยนะคะเนื่องจากว่าพระภิกษุรักชตะทองบุราณที่มรณภาพนั้นก็คือพ่อของออยแสงสินนะคะและเมื่อคืนนี้ออยแสงสินที่มาที่โรงพยาบาลก็เปิดใจว่ารู้สึกช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากสายแรกที่ได้รับหลังจากตื่นนอนก็คือพ่อเสียชีวิตค่ะ
1: ด้านนายบุญสมชัยเลิศพี่ชายของพระคำสิงเหยื่อของอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะเล่าว่าเพิ่งจะมาส่งพระน้องชายไปทุดงด้วยตนเองเมื่อวันที่1ไม่คาดคิดว่าจะต้องมารับทราบแล้วก็มารับศพน้องชายกลับค่ะทางนี้สำหรับร่างของพระภิกษุส่วนใหญ่กู้ชีพกู้ภัยได้ช่วยเหลือนำแยกไปตามภูมิลำเนานะคะโดยในพื้นที่อุบลราชธานี6รูปโคราช2รูปขอนแก่น1รูปยโสธร1รูปค่ะขณะที่การช่วยเหลือได้มีหน่วยงานจากยุติธรรมจังหวัดมาตั้งโต๊ะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแล้วก็ค่าชดเชยที่ระบุตามกฎหมายเบื้องต้นพระที่มรณภาพจะได้รับค่าสินไหมทดแทนรายละ500,000บาทนะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดรายละ 80,000 บาทพร้อมค่ารักษาพยาบาลตามจริงค่ะส่วนการจ่ายเงินชดเชยจะดำเนินการตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยและผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นสำนักงานคปภ.ให้ข้อมูลว่ารถกระบะที่เด็ก11ขวบขับนั้นเป็นการทำประกันภัยภาคบังคับคุ้มครอง6มีนาคม69ถึง6มีนาคม70และตรวจสอบประกันภัยภาคสมัครใจไม่พบข้อมูลนะคะดังนั้นที่บอกว่ารถกระบะมีประกันสูงสุด20ล้านหมายถึงว่าประกันแบ่งเป็น2ประเภทก็คือประกันภัยรถภาคบังคับพ.ร.บ.กำหนดวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อครั้งเป็น20ล้านบาทสำหรับทุกประเภทรถโดยไม่เพิ่มเบี้ยประกันภัยและให้มีผลบังคับใช้ทันทีกับทุกกรมธรรม์ทั้งกรมธรรม์ที่ยังมีผลคุ้มครองและกรมธรรม์ที่ทำสัญญาใหม่โดยกำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตั้งแต่วันที่1มกราคม69เป็นต้นไปค่ะและ2ก็คือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจกำหนดวงเงินความคุ้มครองขั้นต่ำต่อครั้งในหมวดความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงไม่น้อยกว่า20ล้านบาทสำหรับทุกประเภทรถโดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้กับกรมธรรม์ใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคม69เป็นต้นไปเช่นกันสรุปก็คือมีการปรับเพิ่มวงเงินความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจสูงสุด20ล้านบาทต่อครั้งเพื่อรับมืออุบัติเหตุรายใหญ่โดยไม่มีการปรับเบี้ยประกันภัยและรถกระบะที่เด็ก11ขวบขับก็เป็นพ.ร.บ.ภาคบังคับค่ะ
0: เรื่องกรณีที่เด็กเป็นเด็กพิเศษนะคะมีความคิดเห็นมาจากคุณหมอสุริยเดลนะคะบอกว่าถ้าแม้ว่าเป็นเด็กพิเศษแล้วถ้าทำผิดก็คงจะต้องดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กด้วยกันนะคะทางนายแพทย์สุริยเดลตรีปาตีเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเด็กกล่าวถึงกรณีโศกนาฏกรรมเด็กชายอายุ11ปีนะคะก็ขโมยรถกระบะของผู้ปกครองไปขับแล้วก็ไปชนคณะพระทุดงที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้มรณภาพ10รูปบาดเจ็บจำนวนมากเด็กกระทำความผิดแน่นอนต่อให้เป็นเด็กพิเศษการดำเนินคดีว่าไปตามกฎหมายและการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและสหวิชาชีพตามมาตรฐานแต่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กพิเศษที่กล่าวอ้างนั้นต้องได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์และหรือว่าจิตแพทย์เท่านั้นนะคะคุณหมอสุริยะเดลบอกว่าอธิบายถึงการก้าวย่างของเด็กวัยรุ่นว่าพฤติกรรมของเด็ก อยากรู้อยากลองโดยธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งมีจังหวะโอกาสในการเรียนรู้เมื่อใดเด็กจะสนใจถามไทยสังเกตสิ่งที่พ่อแม่ทำยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะแล้วก็มีหลายประเภททั้งกลุ่มออทิสติกเด็กพิการประเภทต่างๆรวมทั้งสติปัญญาก็จะต้องมาดูว่าถ้าเด็กพิเศษในกลุ่มที่เป็นสติปัญญาดี IQ ปกติ

0: แม้อ่อนแอทางด้านทักษะทางสังคมทักษะอารมณ์การสื่อสารและการจัดการแต่ว่าทักษะบางอย่างเด็กอาจจะมีความสนใจมากเช่นเด็กบางคนสามารถวาดรูปได้ดียิ่งกว่าศิลปินและถ้าสนใจในมิติทางรถก็อาจจะรู้จักขั้นตอนการขับรถได้ทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องฝึกหัดขับแต่ว่าทำได้เรื่องแต่ทำได้จากการจดจำบวกกับความบ้าพลังในวัยรุ่นและจุดอ่อนด้านอารมณ์นะคะก็ทำให้เกิดความเสียหายได้มากเพราะว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์ของเด็กนั้นยังควบคุมไม่ได้ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณหมอสุริยะเดี่ยวค่ะ
1: กลุ่มออทิสติกก็ต้องไปดู IQว่า IQ อยู่ในปกติไหมถ้าสมมติเป็นปกติแม้อ่อนแอทางด้านทักษะทางสังคมทักษะการสื่อสารและการจัดการอารมณ
2: ์ครับ
1: แม้อ่อนแอทางด้านนี
2: ้
1: แต่ทักษะบางอย่างเขาอาจจะมีความเป็นสนใจมากเช่นเด็กบางคนสามารถวาดรูปยิ่งกว่าศิลปินเลยในกลุ่มออทิสติกก็จะมีเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเขาสนใจมิติทางรถก็อาจจะรู้จักรถทั้งหมดเลยและอาจจะทดลองซิมูเลตเหมือนซิมูเลตแล้ววันดีคืนดีมีโอกาสปะหมอขึ้นมาก็คว้ากุญแจไปเข้าเกียร์เข้าอะไรตามที่ตัวเองเคยเห็นสังเกตมาตลอด
2: นั่งรถไปกับพ่อแม่เห็นพ่อแม่ใส่เกียร์เหยียบเบรกเสียบคลัตช์แบบนี้จดจำและเรียนแบบได้เลยอย่างนี้เหรอฮะ
1: ได้เลยฮะแล้วเขาก็แล้วความบ้าพลังมันมีอยู่แล้วเพราะประจวบเหมาะกับการเข้าสู่วัยรุ่นไงแต่ทีนี้ความที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยการจัดการอารมณ์ยิ่งหนักยิ่งแย่กว่าเด็กปกติคือเด็กปกติก็จุดอ่อนอยู่แล้วถ้าไม่ได้ถูกฝึกฝนมาถ้ามาเจอเด็กพิเศษด้วยอารมณ์ยิ่งระเบิดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปขับแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาอาจจะไปเฉียวหรืออะไรก็ตามเนี่ยสติหลุดอ่ะพอสติหลุดมันก็กลายเป็นเหมือนคนอารมณ์บ้าคลั่งขับรถอ่ะ
0: ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นคุณหมอสุริยะเดวบอกว่าตามพรบ.คุ้มครองเด็กมีหมวดกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติดูแลเด็กด้วยของผู้ปกครองนะคะหากปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดความรุนแรงเสียหายผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างไรก็ตามขอเรียกร้องให้มีหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพดูแลแทนผู้เสียหายด้วยอย่างเช่นกระทรวงพม.ตำรวจหรือว่าอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะนอกจากนี้เด็กที่ก่อคดีรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อได้รับการบำบัดและหายป่วยแล้วก็จะต้องกลับมาดำเนินตามปกตินะคะและเมื่อพ้นจากการบรรลุนิติภาวะเด็กควรได้รับการเยียวยาจิตใจตัวเองและสังคมที่ได้รับผลกระทบโดยฝากให้กรมคุมประพฤติช่วยดูแลการทำจิตอาสาของเด็กคนนี้เมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้ตอบแทนสังคมบ้างเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcon Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: สุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: มาติดตามข่าวกันต่อค่ะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะนายอัญจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดถึงความคืบหน้าหลังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพบข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายค่ะโดยบอกว่าจากการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสำหรับข้าราชการทั้ง5คนนะคะถ้าพบผิดวินัยก็จะมีการลงโทษตามการกระทำความผิดนั้นๆเช่นการตัดขั้นเงินเดือนทำทัน

บนและถ้าพบว่ามีความผิดทุจริตก็ให้ออกจากราชการค่ะแต่ว่าตอนนี้ยืนยันว่าบุคคลทั้ง5คนมีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่อย่างแน่นอนเนื่องจากเอื้อให้เกิดการทุจริตแต่หากจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดต้องรอผลการสอบสวนก่อนนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยยังระบุว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการเตรียมออกคำสั่งสอบวินัยซึ่งในคำสั่งจะมีการระบุชื่อ

0: ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ล่าสุดเลขาธิการของนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกมองว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ว่าตนเองบอกว่าตนเองก็บอกนะคะว่าตอนนี้นั้นควรที่จะตั้งต้นคนที่เข้าสอบแล้วก็คนธรรมดาที่ได้ผลกระทบเป็นจำนวนมากเป็นวงกว้างก่อนนะคะสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการตนก็คิดว่าผิดพลาดอย่างไรในขณะที่พวกเราได้รับข่าวเบื้องต้นก็ได้รับข่าวมาด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นความขัดแย้งของข้าราชการประจำข้างในซึ่งข่าวที่ได้รับมาก็มาจากสายสีน้ำเงินทั้งคู่ขัดแย้งกันนะคะและนอกจากนี้นายณัฐพงศ์บอกว่าเมื่อวานนี้ตนเองก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนซึ่งคนที่เข้าสอบโดยสุจริตครอบครัวเขาก็มีความหวังในตัวของเขาที่ได้รับการสอบเข้ามาแล้วก็ผ่านนะคะควรที่จะได้รับการบรรจุค่ะนายณัฐพงศ์บอกว่าดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ประเด็นแรกอยากที่จะให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีลองทบทวนดูว่ามาตรการที่มีการสั่งออกไปทำให้เกิดผลกระทบต่อคนทุจริตจำนวนมากควรจะต้องมีการทบทวนกลับมาใหม่หรือไม่และดูเป็นกรณีไปประเด็นถัดมาคิดว่าสิ่งที่สังคมต้องการรับรู้ถ้าไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างสายสีน้ำเงินด้วยกันเองในระบบราชการประเด็นอีกก็คงที่จะไม่มีใครเห็นหากไม่เป็นข่าวออกมาใช่หรือไม่ตกลงแล้วการที่ตัวนายกรัฐมนตรีออกมาพูดหลายครั้งว่าต้องการขจัดเรื่องของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอยากทำให้ประเทศมีความโปร่งใสอยากทำให้ดัชนีชี้วัดการทุจริตคอร์รัปชันนั้นดีขึ้นตกลงแล้วถ้าไม่มีความขัดแย้งกันเองภายในหรือไม่ไม่มีข่าวถูกออกมาเปิดเผยแบบนี้ก็คงไม่มีการดำเนินการใช่หรือไม่และสิ่งที่อยากเรียกร้องกับตัวนายกรัฐมนตรีเองอยากที่จะให้จับทุจริตการทลายเรื่องเครือข่ายสีเทาในประเทศต่างๆเป็นการดำเนินการจากภายในของรัฐบาลดังนั้นขอให้ทำให้พวกเราเห็นนะคะทางคุณณัฐพงศ์บอกว่าขอให้ทำให้ฝ่ายค้านเห็นหน่อยได้หรือไม่เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีต้องการแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างจริงจังนายณัฐพงศ์บอกว่าอย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาหลายสมัยแล้วและตัวนายกเองก็น่าจะต้องทราบซึ่งตนเองเชื่อว่าคงจะต้องทราบในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในกระทรวงมหาดไทยมานานดังนั้นทันทีที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศถ้าได้อยู่แล้วว่ามีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็ควรที่จะมีแอคชั่นจากนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นค่ะ
1: นายณัฐพงศ์นะคะยังพูดถึงกรณีที่รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดในสภาค่ะว่าคนที่ควรจะเข้ามาตอบกระทู้สภามากที่สุดแต่อาจจะไม่ต้องมาทุกครั้งก็คือนายกนะคะซึ่งการประชุมสภาในแต่ละปีมีวาระสำคัญอยู่2เรื่องก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและการอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้น1ปีมีแค่2ครั้งค่ะเชื่อว่านายกจะสามารถบริหารจัดการได้เพราะการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70เป็นวาระสำคัญที่ควรเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเองนะคะถ้าวิปทางฝั่งรัฐบาลเข้ามาคุยกับวิปฝ่ายค้านว่านายกมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศอาจจะมีการขยับวันประชุมเล็กน้อยเพื่อให้นายกได้เข้ามานำเสนอพรบ.งบด้วยตนเองแล้วมาตอบคำถามของสมาชิกด้วยตนเองรวมถึงการตอบกระทู้ด้วยเพราะทุกวันนี้ยังไม่เห็นนายกไม่เคยมาตอบกระทู้ในสภาที่สมาชิกได้ตั้งกระทู้ถามไปหลายครั้งเลยโดยเฉพาะกระทู้ถามสดจึงอยากให้นายกมีความรับผิดชอบต่อสภามากกว่านี้ค่ะนายณัฐพงศ์ยังพูดถึงการประชุมร่วมรัฐสภาในสัปดาห์หน้านะคะว่าในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอาจจะต้องรอภาคประชาสังคมและร่างของพรรคการเมืองอื่นๆแต่สิ่งที่จะเดินหน้าแก้ไขได้เลยก็คือการแก้รายมาตราเพราะประธานรัฐสภาได้มีการนัดประชุมวันที่ 7-8 กรกฎาคมไปแล้วก็ไม่อยากให้สูญเปล่าจึงอยากให้มีการพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราพิจารณาไปก่อนค่ะนายณัฐพงศ์ยังพูดประเด็นที่สามารถดำเนินการได้เลยและก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองน้อยลงมาหน่อยก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เป็นกรอบอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เชื่อว่าน่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้เพราะว่ายังมีข้อถกเถียงบางเรื่องเช่นที่มาที่ไปขององค์กรอิสระหรือแม้แต่สมาชิกวุฒิสภาเองซึ่งเรื่องนี้การผลักดันทางการเมืองอาจจะยากแต่เราสามารถเลือกบางประเด็นที่มีความขัดแย้งทางการเมืองไม่มากและเป็นประโยชน์กับประเทศก็สามารถเลือกมาขับเคลื่อนไปได้ก่อนในระหว่างนี้
0: นายณัฐพงศ์ยังพูดถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดที่มีการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านยาเสพติดว่าปัญหายาเสพติดในประเทศที่ทุกคนต่างรู้แล้วก็เป็นปัญหาอย่างช้านานสาเหตุที่สำคัญก็คือการทุจริตคอร์รัปชันส่วนราชการและเจ้า

0: ที่รัฐต่างรู้ผู้ค้ายาว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าเหตุใดถึงไม่สามารถที่จะปราบปรามได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรและพูดถึงกรณีล่าสุดกรณีแอร์นะคะที่รับขนของแล้วก็ไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียที่ตรวจพบแล้วก็มีผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะคะว่าประเด็นดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของไทยอย่างไรนายณัฐพงศ์บอกว่าต้องได้รับผลกระทบแน่นอนโดยเฉพาะภาพลักษณ์แต่ว่าวิธีการแก้ไขปัญหานั้นก็คือต้องคิดให้จบทั้งกระบวนการคือให้แบ่งตั้งแต่เรื่องของต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันอีกสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: หนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมีข่าวดีค่ะระบบสาธารณสุขของประเทศไทยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะคะเป็นการสำรวจของเว็บไซต์ Numbeo ค่ะซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกแบบ Crowdsource อิงจากการรายงานของผู้ใช้งานสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าครองชีพตัวชี้วัดราคาที่อยู่อาศัยอัตราอาชญากรรมที่ประชาชนรับรู้คุณภาพของระบบสาธารณสุขคุณภาพการขนส่งและสถิติสำคัญอื่นๆอีกมากมายนะคะสำหรับประเทศอันดับ1ถึง10ที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกอันดับ1ก็คือไต้หวันค่ะอันดับ2เกาหลีใต้อันดับ3เนเธอร์แลนด์อันดับ4ญี่ปุ่นอันดับ5ออสเตรียอันดับ6เอลกวาดอร์อันดับ7ฟินแลนด์อันดับ8ไทยอันดับ9เดนมาร์กและอันดับ10สเปนนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่าจุดเด่นนโยบายสาธารณสุขของไทยก็คือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้รวมถึงประสิทธิภาพบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่มีมาตรฐานสูงมุ่งเน้นการยกระดับบริการสุขภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาง่ายเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวซึ่งผลการสำรวจตอกย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ medical tourism ค่ะ
2: 27กันยายน2569จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้บุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งก็จะได้เข้ามามีบทบาทโดยตรงในการกำหนดนโยบายวางรากฐานการบริหารจัดการและตรวจสอบการเดินเนินงานของกองทุนประกันสังคมให้มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตรงตามนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้นะคะทางร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องของเรื่องดังกล่าวนี้นะคะรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเงินทุกบาทของผู้ประกันตนมุ่งหวังให้การเลือกตั้งจัดขึ้นอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเปิดกว้างที่สุดเพื่อให้ได้บอร์ดชุดใหม่เข้ามากับเคลื่อนนโยบายสิทธิประโยชน์ทั้งเรื่องการรักษาพยาบาลบำเหน็จบำนาญชราภาพและการบริหารกองทุนให้งอกเงยอย่างมั่นคงซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือจะมีการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้แต่ว่าผู้ประกันตนและนายจ้างจะต้องลงทะเบียนเลือกตั้งให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ตัวเลขจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนมีมากถึง11 ล้านคนแต่ล่าสุดพบว่าผู้ประกันตนมาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 600,000 กว่าคนเท่านั้นในขณะที่ฝั่งนายจ้างที่มีสิทธิ์กว่า 400,000 คนก็เพิ่งลงทะเบียนไปประมาณกว่า 4,000 คนเท่านั้นนะคะรัฐบาลก็เลยขอเชิญชวนให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกคนรีบลงทะเบียนเพื่อไป

0: สิทธิ์เลือกตั้งผ่าน3ช่องทางก็คือทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือว่าลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมภายในวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะได้มีโอกาสกำหนดอนาคตสวัสดิการของตัวเองได้ค่ะ
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจี้ภาครัฐเร่งปรับกลไกราคาพลังงานภายในประเทศค่ะนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่าจากสถานการณ์ตลาดน้ำมันโลกเริ่มคลี่คลายและราคาน้ำมันดิบได้ปรับลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้ที่มีความตึงเครียดในตะวันออกกลางภาครัฐควรเร่งพิจารณามาตรการให้ราคาพลังงานในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนลดต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเร็วและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยสอทมีข้อเสนอสำคัญต่อภาครัฐค่ะก็คือเร่งส่งผ่านต้นทุนพลังงานที่ลดลงสู่ผู้ใช้พลังงาน2ก็คือบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสมดุล3คือลดต้นทุนทางเศรษฐกิจของประเทศต้นทุนน้ำมันไม่ได้กระทบเฉพาะผู้ใช้รถนะคะแต่ว่ายังส่งผลต่อภาคขนส่งอาหารและต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการค่ะ4ก็คือสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ5เร่งผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะคะสอทเห็นว่าการดำเนินมาตรการนี้จะเป็นทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นและการวางรากฐานด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนค่ะ
0: ไปกันที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์ณโรงแรม Royal Phuket City จังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนในพื้นที่ในการรับฟังให้คำปรึกษาและนำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้มาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นการยกระดับมาตรฐานและการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความปลอดภัยเติบโตอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์ได้โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือว่ารุกรามพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และจะต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้บอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมทั่วนครนิวยอร์กคลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมนครนิวยอร์กส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 37.8 องศาเซลเซียสเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้ทั้งประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวตลอดจนสัตว์เลี้ยงต่างต้องแสวงหาวิธีคลายร้อนอย่างเร่งด่วนที่สวนสาธารณะแบตเตอรี่พาร์คนะคะผู้คนต่างพากันไปรวมตัวกันที่จุดบริการคลายร้อนและน้ำพุเพื่อบรรเทาความร้อนขณะที่ย่านไทม์สแควร์พบว่าอุณหภูมิจากเครื่องวัดบริเวณบันไดสีแดงของเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว TATS พุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 40 องศาเซลเซียสส่งผลให้ผู้สัญจรและคนทำงานในแถบนั้นต้องพึ่งพาสถานีพ่นละอองน้ำและร่มเงาจากอาคารในการหลบแดดที่แผดเผาค่ะมาร์คคูเทสชาวนิวยอร์กวัย44ปีนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยววัย27ปีจากกรุงโบโกตาประเทศโคลอมเบียแสดงความเห็นในทางเดียวกันค่ะว่าแม้สภาพอากาศในช่วงฤดูร้อนจะร้อนจัดจนทำให้รู้สึกไม่สบายตัวแต่พลังงานและความคึกคักของผู้คนนอกบ้านกลับทำให้บรรยากาศของเมืองดูมีชีวิตชีวาอย่างมากเช่นเดียวกับนักกีฬารักบี้ยูเนียนชาวไอริสและนักท่องเที่ยวจากโคโลราโดนะคะยอมรับว่าต้องเผชิญกับความยากลำบากจากสภาพอากาศที่ร้อนและมีความชื้นสูงกว่าปกติแต่ก็ยังเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในนครนิวยอร์กโดยอาศัยการเข้าร้านค้าต่างๆเพื่อพึ่งพาเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำและพักผ่อนหลบไอร้อนเป็นระยะ ส่วนช่างภาพค่ะต้องสวมเสื้อผ้าสีดำมิดชิดเพื่อป้องกันผิวไหม้จากแสงแดดและแนะนำให้ผู้คนหลบอยู่ในร่มไม้หรืออาคารในขณะที่ศิลปินข้างถนนนะคะแล้วก็สตรีรายหนึ่งนะคะซึ่งกำลังใช้

0: บริการสถานีพ่นละอองน้ำบอกว่าสภาพอากาศในไทม์สแควร์ร้อนจัดเป็นพิเศษและมีความชื้นที่แตกต่างจากปกติทำให้ต้องดื่มน้ำตลอดเวลาเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของร่างกายส่วนกลุ่มของผู้รักสัตว์เลี้ยงต่างก็พากันปรับตัวเพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันค่ะชาวเมืองนิวยอร์กวัย62ปีท่านหนึ่งนะคะพาสุนัขเข้าไปยังร้านเพ็ทโคสาขาหลักในย่านยูเนียนสแควร์เพื่อตัดแต่งขนและหลบความร้อนพร้อมกับบอกว่าต้องดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มและเปิดเครื่องปรับอากาศให้สุนัขตลอดเวลาแม้ตนเองจะไม่ชอบก็ตามค่ะด้านลูกค้าอีกรายเลือกใช้รถเข็นสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าของสุนัขสัมผัสกับพื้นถนนที่ร้อนจัดท่านี้ผู้จัดการทั่วไปของร้านเพ็ทโคสาขาดังกล่าวบอกว่าความต้องการสินค้าที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงรับมือกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากสัตว์เลี้ยงเกิดภาวะขาดน้ำได้ง่ายเช่นเดียวกับมนุษย์ทางร้านจึงมุ่งหวังที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับสัตว์เลี้ยงในช่วงที่เกิดวิกฤตคลื่นความร้อนนี้ค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะวันนี้คุณดารกันทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงฮิ
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
6: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
7: ข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจันยวัฒน์
2: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 นถึง 13:00 นที่นี่ M-Cord จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: 12:30 นเป็นต้นไปครับจนถึง 13:00 นสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวชาวจันผมเอกจันยวัฒน์พลพินิจแล้วก็น้องปังปอนสจิรัตน์ครับทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันวันนี้น้องปังปอนติดภารกิจเดินทางไปนะครับผมเซ็นสัญญากับลูกค้าเดินทางไปพบทางด้านของท่านอาจารย์บุญนะครับอาจารย์บุญบางเขนซึ่งปกตินะฮะอาจารย์บุญก็จะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้ยินเสียงท่านในช่วง 17:00 นถึง 18:00 นบ่อยๆข่าวสารสาระเรื่องราวนะฮะแล้วก็เทคนิควิธีการนะฮะแล้วก็สาระดีๆเกี่ยวกับพี่น้องชาวเกษตรชาวสวนนะโดยเฉพาะเรื่องของสวนทุเรียนหรือว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผลไม้ต่างๆเนี่ยหลายๆท่านก็ติดตามกันได้ในช่วง 17-18 นในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ในตอนนี้นะน้องปองปอนก็เดินทางไปพูดคุยกับอาจารย์อยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างจะได้กลับมาจัดรายการในช่วงเย็นให้กับหลายๆท่านได้รับฟังได้รับสาระดีๆนะฮะเหมือนที่เช่นเคยหรือเปล่าซึ่งเวลาฟังอาจารย์ก็ต้องบอกเลยว่าเพลินนะเพลินแล้วก็ได้รับเรื่องราวดีๆเยอะเลยทีเดียวผมเองขณะไม่ใช่ชาวสวนนะก็ยังคิดว่าได้ประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวดีๆอ่ะก็ทำให้ไม่สามารถมาทำหน้าที่ในห้องส่งได้เหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังมีข่าวคราวเรื่องราวต่างๆแล้วก็ยังส่งเสียงเจ้าๆเหมือนเดิมสำหรับน้องปังปอนกับบรรยากาศในช่วงเที่ยงครึ่งของวันศุกร์เนี่ยศุกร์ที่3กรกฎาคมกับการทำงานกันในช่วงเวลาที่เหลืออีกครึ่งวันนะครับบรรยากาศวันนี้มีข่าวคราวอะไรกันบ้างกิจกรรมน่าจัดอะไรที่ไหนยังไงในช่วงแรกนะครับไปติดตามจากน้องปังปอนกันก่อนนะครับ
7: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจันยวัฒน์
4: 12:30 นปังปอนกลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดจันทบุรีให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะเริ่มต้นข่าวแรกประจำวันศุกร์สุดท้ายของการทำงานในสัปดาห์วันนี้ค่ะสำหรับใครที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ตอนนี้นะคะอยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองมาเรียนรู้กับเราค่ะในการซ่อมตู้เย็นประตูเดียวแล้วก็เครื่องทำน้ำเย็นจะมีการอบรมกันในวันที่13-15 กรกฎาคมนี้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีค่ะผู้เรียนต้องเตรียมตัวไปด้วยนะคะตู้เย็นแบบประตูเดียวหรือเครื่องทำน้ำเย็นที่ต้องการซ่อมนั่นเองค่ะอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานของทุกท่านค่ะให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในการไปสร้างรายได้เสริมด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจลงทะเบียนกันฟรีด่วนเลยค่ะมีที่พักให้ทุกท่านด้วยนะคะลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน32จันทบุรีติดต่อไปเบอร์นี้ก่อนได้เลยค่ะ0396098555นะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะฝนตกหนักในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็มีกิจกรรมดีๆให้ทุกท่านได้เที่ยวฉ่ำกินฉ่ำแอดตะวันออกกันด้วยค่ะเชิญชวนเหล่านักท่องเที่ยวรวมถึงสายคอนเทนต์ตัวจริงมาปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์กับการประกวดคลิปสั้นสุดครีเอทกันนะคะภายใต้สโลแกนเที่ยวฉ่ำกินฉ่ำแอดตะวันออกค่ะไปชิงเงินรางวัลมีโล่เกียรติยศรวมมูลค่าเนี่ยกว่า100,000 บาทเลยทีเดียวกติกาง่ายมากๆเลยนะคะสวมเสื้อกันฝนแบบนี้แล้วก็อย่าลืมค่ะพิมพ์คำนี้นะคุณผู้ฟังเที่ยวฉ่ำกินฉ่ำภาคตะวันออกไปสร้างสรรค์คอนเทนต์ท่องเที่ยวภาคตะวันออกในช่วงกรีนซีซั่นจะมีที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราสมุทรปราการค่ะไปโพสต์คลิปนะคะลงโซเชียลมีเดียของเราเองเนี่ยแหละแล้วก็อย่าลืมตั้งโพสต์นะคะเป็นสาธารณะติดแฮชแท็กเที่ยวฉ่ำกินฉ่ำแอดตะวันออกแฮชแท็กจังหวัดที่ถ่ายคลิปแฮชแท็กเที่ยวตะวันออกแฮชแท็กสีสันตะวันออกนะคะไปชิงเงินรางวัลกว่า100,000 บาทเลยทีเดียวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของททท.สำนักงานจันทบุรี

0: ได้เลยค่ะพาไปกันต่อที่เทศบาลเมืองเกาะขวางนะคะหลายท่านรู้อยู่แล้วนะคะว่าสำหรับการที่จะมีสัตว์เลี้ยงก็ต้องพาน้องๆไปฉีดวัคซีนหรือว่าใครที่ต้องการทำหมันมีโครงการดีๆของปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดพยาโรคพิษสุนัขบ้าในการเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองค่ะก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ของหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการฟรีด้วยนะคะในวันที่8กรกฎาคม9โมงถึงเที่ยงที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเกาะขวางตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเชิญชวนไปร่วมลงทะเบียนกันก่อนนะคะแล้วก็มีการจำกัดด้วยค่ะ1สิทธิ์ต่อผู้รับบริการ1ท่านแล้วพาน้องหมาน้องแมวของคุณเนี่ยไปไม่เกิน2ตัวต่อครัวเรือนไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารของปังปอนในวันนี้กันหน่อยนะคะของเทศบาลเมืองขลุงค่ะประชาสัมพันธ์ไปถึงชาวเทศบาลเมืองขลุงทุกท่านเลยนะคะเขาจะมีการดำเนินการถ่ายทอดสดสัญญาเสียงผ่านระบบเสียงตามสายกับการประชุมสภาเทศบาลเมืองขลุงสมัยวิสามัญสมัยที่1ประจำปี2569ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ6กรกฎาคมตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองขลุงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกันด้วยค่ะและสามารถตรวจสอบการตัดสินใจหรือนโยบายต่างๆของทางสภาเทศบาลคณะผู้บริหารเทศบาลได้แบบโปร่งใสและเป็นการบริการให้พี่น้องประชาชนได้สามารถติดตามการประชุมได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะทางเทศบาลเมืองขลุงเองก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกโดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองขลุง0394413274ต่อ34นั่นเองค่ะช่วงนี้ขออนุญาตส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่เอกนะคะในการดูแลคุณผู้ฟังปังปอนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน
2: ์ขอบคุณน้องปังปอนนะครับกับข่าวคราวเรื่องราวต่างๆกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานจัดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับอะไรก็ตามขอเป็นข่าวคราวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะส่งเข้าสู่รายการกับเรากันได้ทั้งแนวฟังดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะโซนภาคตะวันออกของเราทั้งชลบุรีระยองจันทร์ตราดนะเรามีทะเลเรามีสวนผลไม้มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเยอะแยะมากมายมีหมู่เกาะสวยๆงามๆนะครับแต่ละปีก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่อีกหนึ่งภูมิภาคที่หลายคนแพลนเอาไว้ที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจกันนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวๆแล้วกิจกรรมต่างๆนอกจากนั้นกับบรรยากาศในช่วงนี้ครับคุยข่าวเช้าจันทร์ยังมีข่าวคราวจากเทศบาลเมืองจันทบุรีที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีครับเขาให้บริการนะครับรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับผมซึ่งก็จะให้บริการนะในระหว่างวันที่14-15กรกฎาคม2569ครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาสถานที่ก็คือณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชั้นล่างนะครับผู้รับบริการนะผู้รับบริการให้น้ำให้นำนะให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงณจุดบริการแล้วก็สามารถที่จะรับได้นะฮะฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ครับสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงประชาชนทั่วไปครั้งนี้ฟรีนะครับฟรีครับก็วันที่14-15กรกฎาคมนะครับผมการบริการนะครั้งนี้สำหรับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นนะฮะพี่น้องประชาชนในกลุ่มต่างๆนะทั้งผู้สูงอายุด้วยนะครับนะกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้ที่มีโรคเรื้อรังเบาหวานปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตวายและผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัดนะฮะนอกจากนั้นผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าจะเป็นทารัสซีเมียนะครับกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIVที่มีอาการก็สามารถเข้ารับบริการได้คนที่มีโรคอ้วนนะครับน้ำหนักมากกว่า

0: 100กิโลกรัมนะครับผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้นะครับแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ารับบริการกันได้นะครับอย่าลืมนะครับ 14-15 กรกฎาคมเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชั้นล่างนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0-3931-3669 0-3931-3669นะครับก็สอบถามรายละเอียดไปกันได้นะฮะให้บริการฟรีครับให้บริการฟรีสำหรับพี่น้องประชาชนก็สามารถไปรับบริการกันได้นอกจากนั้นพาคุณผู้ฟังไปต่อที่เทศบาลท่าช้างเทศบาลเมืองท่าช้างจันทบูรณ์ครับเขามีโครงการมีกิจกรรมที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่5และหมู่ที่12ในเขตเทศบาลท่าช้างจันทบูรณ์นะฮะเทศบาลเมืองท่าช้างจันทบูรณ์นะครับผมเพื่อที่จะเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นนะก็ต้องบอกว่าเป็นเวทีประชาคมเพื่อจะรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนในหัวข้อที่เกี่ยวกับโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมครับเวลา 15:00 น.ณหอประชุมเทศบาลเมืองท่าช้างจันทบูรณ์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนะครับเวลา 15:00 น.นะครับผมนอกจากนั้นยังมีฝากเพิ่มเติมนะครับในภารกิจนะกำหนดการพ่นยาฆ่าหญ้าพื้นที่เขตนะเทศบาลเมืองท่าช้างจันทบูรณ์ก็คือวันที่2 3กรกฎาคมแล้วก็วันที่6กรกฎาคมในพื้นที่หมู่2เวลา 9:30 น. 30 นาทีถึง 16:00 น. นะครับผมก็เป็นข่าวๆที่ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าช้างจันทบูรณ์นอกจากนั้นนะมีประกาศเทศบาลเมืองท่าใหม่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านนะครับและบริการรับเอกสารขอติดตั้งมิเตอร์ซึ่งการขอรับบริการเนี่ยนะฟรีครับนะตามที่ทางเทศบาลเมืองท่าใหม่ครับได้ดำเนินการวางท่อเพื่อขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าใหม่แล้วก็ตำบลยายร้านะครับนะเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นการกระจายการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับเทศบาลเมืองท่าใหม่จึงขอให้ประชาชนนะครับขอประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการนะเพื่อให้ทราบนะครับว่าหากท่านมีความประสงค์จะขอติดตั้งมิเตอร์นะติดตั้งมิเตอร์นะเข้าสู่ที่พักอาศัยของท่านทางเทศบาลยินดีให้ดำเนินการโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งพื้นที่ที่เปิดรับนะการติดตั้งระบบประปาในครั้งนี้ก็ได้แก่ไม่ว่าจะเป็นถนนเทศบาลสาย1ซอย4เทศบาลสาย1ซอย4แยก1เทศบาลสาย1ซอย6นะฮะเทศบาลสาย1ซอย6แยก1สาย1ซอย5นะฮะสาย1ซอย5แยก1หรือว่าจะเป็นถนนเทศบาลสาย8นะฮะแล้วก็ซอย2ด้วยนะครับสาย8ซอย2สาย8ซอย3รวมไปถึงทางด้านของถนนเกาะฟักนะเกาะหวายซอย1ถนนเกาะฟักเกาะหวายซอย3นะครับแล้วก็มีเกาะฟักเกาะหวายซอย7แล้วก็มีซอย6ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีถนนบ้านดอนนะครับนะถนนบ้านดอนลำดวนถนนเทศบาลสาย8ซอย5นะเชื่อมถนนเทศบาลสาย4ซอย13นะถนนสำนักแม่ชีนะแล้วก็ยังมีถนนทุ่งอนงป่าแดงถนนทุ่งอนงป่าแดงซอย3นะครับแล้วก็ถนนบ้านสวนถนนแยกบ้านสวนชมดาวถนนเทศบาลสาย2ซอย8แล้วก็ถนนเทศบาลสาย2ซอย6ทับ1นะแล้วก็เทศบาลสาย2ซอย10นะครับยังมีถนนห้วงจิกนะซอยต้นโพครับแล้วก็ยังมีถนนบางตะไคร่ถนนหนองจอกนะถนนหลังศาลหลังศาลเจ้าหนองจอกนะครับถนนเทศบาลสาย2นะศาลเจ้าหนองจอกนะถนนไผ่ล้อมสนามบินถนนไผ่ล้อมสนามบินซอย2ถนนสายหนองหงนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นซากเวสนะครับผมแล้วก็ถนนเทศบาลสาย4นะครับผมเอาเป็นว่ายังไงก็เป็นข่าวๆเรื่องราวต่างๆแล้วการให้บริการและงานนี้ก็ฟรีด้วยนะครับจากเทศบาลเมืองหน้าใหม่ท่าใหม่ครับเอกสารต่างๆเตรียมให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะครับพร้อมนะรับรองสำเนาด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผม เอาไปไว้รายละเอียดต่างๆก็ไปดูเพิ่มเติมกันได้ที่นะฮะหน้าเพจ Facebook ของเทศบาลเมืองท่าใหม่นะครับหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์039431502 039431502ต่อ111นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการในการให้บริการนะครับที่จะรองรับการบริการสำหรับพี่น้องประชาชนซึ่งในตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้านะติดต่อประสานแล้วก็เข้ารับบริการกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมกับข่าวคราวจากเทศบาลเมืองท่าใหม่ครับอ่ะบรรยากาศในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าฟุตบอลโลกนะโอ้โหกำลังเข้มข้นนะสุดมันเลยทีเดียวแล้วแต่ละคู่นี่ก็ต้องบอกว่าไว้ใจไม่ได้นะฮะแต่ละคู่แต่ละทีมนะก็ขอแสดงความยินดีสำหรับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลของสเปนครับนะสเปนนะรอบ32ทีมสุดท้ายก็ชนะออสเตรียออสเตรียเนี่ย3ประตูต่อ0แล้วก็โอ้โหพี่โดให้พี่โดโปรตุเกสใช่ไหมชนะโปรตุเกสชนะโครเอเชีย 2-1 ซึ่งต้องบอกคู่นี้โอ้โหคู่ขี้สูสีกันมากมากนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นคู่ที่ล่าสุดนะที่ในช่วงสายนะฮะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยชนะแอลจีเรีย2ประตูต่อ0นะครับก็ต้องบอกว่าสุดมันแต่ในขณะเดียวกันทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็มีกิจกรรมดีๆโครงการดีๆแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับมาร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมกิจกรรมนะส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์เชียร์ทีมโปรดนะฮะยิ่งโหวตยิ่งมันกิจกรรมดีๆตรงเนี้ยได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเพียงลงทะเบียนแล้วเข้าร่วมนะกิจกรรมนะเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ซื้อบัตรนะ mcot super fan นะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลนะ1ครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MVP EV super van 1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลครับ3ตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ4 Go Gift Voucher นะจำนวน5รางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทครับคุณผู้ฟังท่านผู้ชมนะฮะติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครร่วมกิจกรรมกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net พิมพ์ cheer.mcot.net แล้วก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงโน่นเลยวันที่20กรกฎาคมเวลา 1:45 นาทีกิจกรรมดีๆนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับอสมทนะครับฉะนั้นยังไงก็ไม่ควรพลาดครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน
0: ์คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังกับเรานะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิเราออกอากาศทั้งทางนะอสมทคลื่นความถี่ 95.25 แล้วก็ทาง Facebook นะที่เพจอสมทจันทบุรีควบคู่กันไปด้วยนะครับออกออนไลน์นะก็เห็นหน้าเห็นตากันไปทั่วประเทศนะครับอยู่ที่ไหนมีข่าวคราวดีๆมีเรื่องราวดีๆก็ส่งเข้าสู่รายการกับเรากันได้นะครับข่าวคราวที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะข่าวคราวในพื้นที่ของจันทบุรีของเรานะครับจะส่งเป็นจดหมายข่าวนะถึงสถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีก็ได้หรือว่าจะเป็นนะจดหมายข่าวแต่นะทาง Messenger นะส่งข้อความมาที่เพจอสมทจันทบุรีฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ส่งข้อความข่าวเข้ามาหรือว่าจะประสานมาที่039471444และ039471446นะฮะผมจริวัฒน์พลพินิจแล้วก็น้องประพรสุจีรัตน์นะครับทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมวันศุกร์นะศุกร์ที่3ก็ขอให้เป็นบรรยากาศแห่งความสุขสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วช่วงบ่าย2โมงผมมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงภาคบันเทิงยาวๆจนถึงช่วงเย็นๆใน17นาฬิกาสำหรับช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมจันทวัฒน์พลพินิจลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์

0: ขณะนี้เวลา 13:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินโต้เถียงโกงสอบท้องถิ่นไม่เกี่ยวศึกสีน้ำเงินการเมืองบอกไม่ใช่แค่สืบสวนแต่สาวถึงเส้นทางการเงินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งของสายสีน้ำเงินพร้อมแนะนำให้ทบทวนมาตรการไม่ให้กระทบคนสุจริตว่าเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้เป็นระบบสอบของทางราชการอย่าสรุปเช่นนั้นตอนนี้มี7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนสอบสวนเอาผิดอยู่นี่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วแต่ถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเอาผิดกับผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นการทำผิดกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแม้แต่น้อยส่วนในฐานะที่เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องเร่งซึ่งจริงๆวิธีการสอบต้องยึดถือกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นผลประโยชน์มากกว่าความถูกต้องส่วนมั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนขบวนการเหล่านี้ให้หมดสิ้นได้นายอนุทินกล่าวว่าก็ต้องมั่นใจเพราะพวกตนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตว่าเตรียมลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงในเร็วๆนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องคาดว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผู้ที่อยู่ในข่ายเช่นผู้ว่าจ้างภาคเอกชนหรือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบจะต้องถูกดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยมีหลายกรมแต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีหากพบบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกตั้งกรรมการสอบวินัยเป็นรายบุคคลจะดำเนินการให้ถึงที่สุดผู้ที่กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไว้กรรมใครก็กรรมมันสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจะต้องเรียกตัวกลับทั้งหมดยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการทุจริตถือว่ามีความผิดทีมกรุ๊ปทางแก้สารพิษในลำน้ำสายและกกมืดมนประเทศต้นน้ำไม่ร่วมมือนายชวลิตจันทรรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทีมกรุ๊ปกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมชั้นนำของประเทศไทยชี้สารหนูตกค้างในลำน้ำสายและลำน้ำกกแก้ยากเพราะประเทศต้นน้ำไม่ให้ความร่วมมือแนะรายงานและแจ้งเตือนภัยด้านสารพิษให้ประชาชนทราบแบบเรียลไทม์นายชวลิตอธิบายว่าการปนเปื้อนของโลหะหนักข้ามพรมแดนด้วยผลการศึกษาที่ว่าเป็นสารหนูมาจากกิจกรรมเหมืองแร่ในประเทศเมียนมาที่ไทยเราไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้การขอความร่วมมือในการแก้ไขที่ต้นน้ำยังไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นสิ่งที่เราต้องช่วยเหลือและป้องกันตนเองคือการสร้างสถานีตรวจวัดแบบต่อเนื่องเพื่อนำข้อมูลมาเตือนภัยประชาชนของเราเองอาทิถ้าระดับสารหนูในลำน้ำสูงมากระดับสีแดงต้องแจ้งประชาชนไม่ให้นำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคหากเป็นระดับสีส้มสามารถนำน้ำมาใช้ได้ในบางเรื่องส่วนสีเหลืองห้ามดื่มกินพร้อมแนะนำประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวควรมีแหล่งน้ำสำรองอย่างน้อย7วันเช่นเดียวกับประปาชุมชนควรจัดหาแหล่งน้ำสำรองของตนเองให้เพียงพอในการดื่มกินหรือการเกษตรประมาณ1อาทิตย์ซึ่งภาครัฐมีส่วนสำคัญที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนเงินทุนดำเนินการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
10: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง Mcot Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น
11: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีย
12: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
14: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศ ถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
2: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
13: M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
17: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
18: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-Court จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-Court จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
13: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
18: M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ช่วงนี้คุณผู้ฟังที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการหิ้วของกันหน่อยนะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายคนนะคะก็คงจะได้เห็นแล้วแหละเนาะว่าตอนนี้นะคะก็จะมีข่าวคราวต่างๆนะคะที่ทำให้หลายคนมีความกลัวว่าเวลาที่เราจะหิ้วของกลับประเทศหรือว่าจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะคะรับหิ้วอาจติดคุกตกเป็นผู้ต้องหาโดยที่คุณไม่รู้ตัวเหมือนข่าวดังอยู่ในตอนนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังกลลวงมิจฉาชีพฝากหิ้วของโดยไม่เปิดเผยสินค้าอ้างว่าเป็นของฝากหรือว่าของใช้ส่วนตัวซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายปะปนในของใช้ทั่วไปอาศัยความไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักหรือว่าคนที่คุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะสำหรับของต้องห้ามเด็ดขาดฝ่าฝืนผิดทันทีแถมโทษเนี่ยหนักมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าสื่อลามกอนาจารสัตว์ป่าคุ้มครองแบบนี้เนี่ยหิ้วไม่ได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่จะหิ้วของต่างๆดังต่อไปนี้ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าส่งออกด้วยเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์อาหารเครื่องสำอางยาและเวชภัณฑ์อุปกรณ์สื่อสารพืชพันธุ์ต่างๆนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นเองค่ะ

0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: เอ็มขอดเตือนภัยเอ็มขอดเตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเจอตัวแล้วคนขับรถส่งยาให้มีนาแอร์โฮสเตสประวัติไม่ธรรมดาคดีร้ายแรงคุกตลอดชีวิตพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนติดตามคดีที่แอร์โฮสเตสสายการบินดังถูกจับกุมตัวพร้อมยาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียสืบสวนทราบว่ากล่องพลาสติกที่ซุกซ่อนยาเสพติดถูกจัดส่งมาให้กับนางสาวมีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อวันที่22มิถุนายน2569โดยผู้ที่มาส่งนั้นเป็นชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวและสวมฮู้ดปิดบางศีรษะต่อมาได้ติดตามรถยนต์คันดังกล่าวจนสืบทราบเจ้าของรถแล้วเป็นชายวัย59ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีประวัติเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตได้รับโทษ20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากจังหวัดเชียงรายมาที่กรุงเทพเมื่อปี2540ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเบื้องต้นได้ยอมรับว่าเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ไปส่งกล่องพัสดุให้กับนางสาวมีนาเมื่อวันที่22มิถุนายน2569จริงให้การว่าขับรถรับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวโดยนั่งมาด้วยกันล่าสุดพบรถยนต์คันดังกล่าวแล้วจอดอยู่ภายในอู่แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ระหว่างรอการเปลี่ยนกระจกรถเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดมาตรวจสอบเพื่อทำการขยายผลต่อไปจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนให้เป็นค่าหิ้วกับนางสาวมีนานั้นรวมเป็นเงินจำนวน 3,400 บาทเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลโดยละเอียดซึ่งมีข้อมูลหลายส่วนที่ยังเปิดเผยไม่ได้ในส่วนของรถยนต์ที่ตรวจยึดมานั้นจะมีการเรียกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาทำการตรวจเก็บหลักฐานภายในรถนายกเตือนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดือนที่2มาแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าจะดำเนินการเต็มที่เพื่อให้คุณภาพของทุกคนดีขึ้นตามลำดับโดยตอนหนึ่งกล่าวว่านี่ต้นเดือนไทยช่วยไทยพลัสมาแล้วรู้แล้วว่าเดือนที่แล้วใช้เกลี้ยงไปตั้งแต่วันที่3แล้วครั้งที่2มาแล้วอย่าลืมไปใช้คนที่คิด30 40คือนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปรบมือให้กำลังใจจะได้คิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่องเงินใช้อย่างเต็มที่ไม่ใช่เป็นการแจกเงินแต่เป็นการร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวนายอนุทินเล่าว่าอย่าคิดว่าตนไม่ตื่นเต้นเป็นนายกมีเงินเดือนแสนกว่าบาทจริงๆก็ไม่ต้องใช้แต่มีวันหนึ่งไปซื้อน้ำแตงโมปั่นที่โอท็อปเมืองทองติดป้ายไทยช่วยไทยอยากจะลองเท่ากับวันนั้นใช้เงิน20บาทซื้อแตงโมปั่น50บาทสรุปจึงซื้อรวม10แก้วพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมไปใช้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนไทยซึ่งกันและกันรัฐบาลจะพยายามหาสิ่งที่ทำให้ประชาชนรู้สึกมีส่วนร่วมในการทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเศรษฐกิจแข็งแรงมีเงินหมุนในระบบมากขึ้นเท่าที่ความสามารถของรัฐบาลมีไม่เป็นการแบกภาระเกินไปและต่อให้รัฐบาลกู้เงินมาแต่รัฐบาลก็เป็นคนจ่ายเงินคืนจุลพันธ์เผยเตรียมเสนอครม.ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาเวียดนามอีก1ปีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวหรือคบต.ได้กล่าวภายหลังการประชุมว่าเพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศให้เพียงพอรองรับกับความต้องการของภาคธุรกิจไม่ให้เกิดการขาดแคลนแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนกิจการของนายจ้างสถานประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศคบต.จึงมีมติเห็นชอบในหลักการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568ซึ่งได้รับอนุญาตทำงานถึง11ธันวาคม2569ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานได้1ปีถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยให้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมการจัดหางานกำหนด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่งโตย
12: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
13: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
14: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
15: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ากจะบอกอยากจะพูดอยากจะอยากจะกล่าวนะครับแต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยความรู้สึกภายในใจลึกๆ ก็ไม่สามารถที่จะบอกไปได้เพราะว่าอาการเขินมันออกนะครับผม14 นาฬิกาเป็นต้นไปครับจนถึง17 นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจรายงานตัวเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายของวันศุกร์นะวันศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2569ก็ขอให้มีความสุขทุกบรรยากาศทุกพื้นที่ของการไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเดินทางการพบคนหยุดใจการทำมาค้าขายหรือว่าจะเป็นภารกิจไหนๆก็ขอให้เป็นภารกิจที่ทำแล้วมีแต่ความรวยรวยเฮงเฮงปังปังราบรื่นแล้วก็มีความสุขนะครับ
1: Your request
0: อีกครั้งคุณผู้ฟังวันนี้ใช้นี่ฮะสำหรับเพลงนี้เรื่องราวของความรักเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เพลงเก่าของหินเหล็กไฟครับนี่คือพลังรักครับ

0: พลงเก่าของหินเหล็กไฟครับและนี่คือพลังรักความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับผมโดยเฉพาะความรักที่สร้างสรรค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรักระหว่างเพื่อนนะฮะหรือว่าจะเป็นความรักระหว่างนะคนสองคนนะที่มีความรู้สึกที่ดีๆที่พิเศษต่อการรวมไปถึงความรักที่มีให้ธรรมดานะเพื่อนรวมโลกของเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพลังลบบ้างแล้วก็โอ้โหเป็นอะไรที่อันตรายแล้วก็มีแต่ความสูญเสียที่ตามมาเลยทีเดียวและนี่คือเพลงเก่าของ Stone Metal Fire ครับหินเหล็กไฟกับพลังรักติดค้างคุณผู้ฟังวันนี้ชายนี่นะครับผมทักทายคุณผู้ฟังทุกๆพื้นที่นะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังทางภาคใต้นะครับวันนี้ทักทายมาก่อนเลยทีเดียวนะสวัสดีซ้อนนุชแห่งเกาะภูเก็ตนะซ้อนนุชคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตนะครับผมหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆซ้อนนุชทุกๆคนด้วยนะครับเห็นว่าสวยทุกคนเลยสวยทั้งแก๊งนะครับและแก๊งนี้อายุไม่เกิน18ปีทั้งนั้นนะฮะเอาเป็นว่ายังไงก็ขอบคุณมากๆก็แล้วกันนะฮะเห็นเกาะภูเก็ตบอกว่าฟังอสมทจันทบุรีครึ่งเกาะแล้วว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่หนุ่มเมืองจันทร์นะครับสาวจันทบุรีเจ้าเอ๊ะจันทบุรีต้องฮิสินะสาวเหนือเจ้าด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากแถวทางภาคเหนือแพร่อะไรอย่างเงี้ยตราดแพร่สุโขทัยหรือว่าจะเป็นเชียงใหม่ด้วยนะครับทางอีสานด้วยนะครับแล้วก็บางทีนะครับหลายๆท่านก็ติดตามรับฟังกับเราทางภาคตะวันออกนะขอบคุณมากๆก็แล้วกันทางจังหวัดตราดนะฝนตกหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้แต่เห็นมีส่งข้อความจากเชียงรายเป็นกำลังใจกันนะครับเชียงรายฝนตกแล้วก็น้ำท่วมแล้วก็หลายๆจุดจันทบุรีของเราก็เห็นมีน้ำท่วมขังบางจุดบางพื้นที่อยู่เหมือนกันช่วงนี้ตกทุกวันโดยเฉพาะบรรยากาศในช่วงเช้าๆนี่ชุ่มฉ่ำตลอดเลยทีเดียวนะครับมีคนนึงนะทักทายมาบอกวันนี้มิสเตอร์เอกจะไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสที่ไหนเออนะผมลืมจริงๆว่าเข้าเดือนใหม่แล้วเข้ามาทั้ง3วันนะฮะเนี่ยปกติต้องใช้ตั้งแต่วันที่1นะครับฉะนั้นหลายๆท่านนะฮะ 1,000 บาทเนี่ยเข้ามาแล้วแล้วอย่าลืมเติมเข้าไป600กว่าบาทนะครับนะพอเติมเข้าไปปุ๊บนะใช้ได้วันละ200นะฮะรัดนะให้พิกัดเนี่ยวันละ200เราก็เติมเข้าไปอีกเอาไว้ว่ายังไงก็ใช้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันเพราะหลายๆคนเนี่ยบอกว่านะบอกตรงๆว่าถ้าไม่มีเนี่ยแย่เหมือนกันนะผมเองเดือนที่ผ่านมาตอนแรกก็ช็อตนะตอนแรกก็ช็อตนะพอได้ตรงนี้เข้ามาช่วยก็ทำให้ลืมตาอ้าปากได้นะครับ
1: Mcot Break Time
0: กับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆหลายๆคนกำลังง่วงก็กาแฟสักแก้วหนึ่งนะ Your request

ับเครื่องดื่มชูกำลังครับโดยเฉพาะหลายคนถ้าเกิดว่ากำลังขับรถเดินทางและสำหรับบางคนบอกยิ่งง่วงยิ่งดีฮะฟังเสียงดีเจแล้วง่วงนอนเลยนะฮะหนึ่งข้อความที่ฝากถามมาครับสำหรับเพลงนี้ใจพนิพาครับขอเลือกเธอ

หนึ่งเพลงเพราะจากไก่พนิพานะครับขอเลือกเธอเป็นอีกหนึ่งเพลงคู่ที่ต้องบอกว่าฟังไพเราะแล้วก็จับใจแล้วก็เป็นเพลงดีๆมีความหมายด้วยนะครับฉันเลือกเธอแล้วแล้วเธอก็เลือกฉันด้วยก็คงจะเป็นความรักที่ลงตัวแม้ว่าบางครั้งบางคราวบางช่วงเวลาที่อาจจะต้องห่างไกลกันนะฮะแต่สายสัมพันธ์ความรักที่มั่นคงเนี่ยไม่สามารถที่จะมีอะไรเข้ามาทำให้เปลี่ยนแปลงได้ก็ขอให้เป็นความรักที่สวยงามสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติม0394714444นะครับผมสวัสดีเจ๊สุวิมลด้วยนะครับนะสาวสวยแห่งเมืองตราดวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฮียพาเข้าสวนอีกหรือเปล่านะครับนะพาไปทำใบพาไปเก็บเงาะนะเก็บเงาะหมดแล้วใช่ไหมฮะเห็นสัปดาห์ก่อนโน่นนะบอกเฮียพาเข้าแต่สวนทั้งนั้นเลยนะก็ไปใช้ตังค์บ้างนะไม่ใช่ว่าเก็บสะสมแต่นะตังอย่างเดียวแล้วก็หาแต่เงินแล้วไม่ยอมใช้ตังเลยนะครับถ้าใช้ไม่ไหวบอกนะผมเนี่ยใช้เก่งมากฮะยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยเกลี้ยงเลยหลังจากนั้นก็นะตามที่เห็นนะครับบางคนก็โอ้โหนะโดน

0: ดนแซวมาอยู่เหมือนกันนะครับว่าโอ้โหรู้สึกว่าช่วงใกล้ปลายเดือนเนี่ยกับข้าวเมนูของมิสเตอร์เอกรู้สึกว่าแม่ขอบคุณมากๆสำหรับการทักทายและติดตามกับเรานะครับอสมทจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะฮะอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับผมแล้วคลิกมาที่จันทบุรีด้วยนะครับผมหรือว่าจะเป็นแฟนรายการทางนะแถวๆท่าใหม่นายอามแหลมสิงห์แล้วก็มะขามแล้วก็มีสระแก้วด้วยนะครับมีสระแก้วด้วยเห็นวันก่อนรู้สึกว่า2วัน2วันก็ช่วยผมเพิ่มเติมแล้วก็แนะนำเพลงเข้าสู่รายการกับเราวันหนึ่งก็ 2-3 สายจากสระแก้วขอบคุณทุกกำลังใจนะครับยืนเพื่อนกันกับบรรยากาศในช่วงบ่ายเดี๋ยวเจอเรื่องราวดีๆการทั่วหน้าสำหรับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับผม
1: M-Cut Hello วัน
0: เรื่องของความรักเรื่องของหัวใจนะฮะเวลาที่เจอคนที่ดีๆคนที่ใช่เนี่ย คุณทำยังไงบ้างฮะจะเหมือนเพลงนี้ไหมจะรักให้ดีที่สุดนะน้องตองชักรใหม่จะรักให้ดีที่สุดครับ

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี

0: TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มขอจันเคียงคู่ธุรกิจคุณเอ็มขอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงคุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มขอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มขอจันเคียงคู่ธุรกิจคุณเอ็มขอจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: เอ็มขอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: เอ็มขอฮัลโหลวันวาน

0: นึ่งข้อความที่คุณผู้ฟังช่วยผมเพิ่มเติมมาสำหรับเพลงนี้นะครับผมไม่เคยส่วนก่อนหน้านั้นนะส่วนก่อนหน้านั้นก่อนของป๊อต Modern Dog 2เพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังครับ M คอนจัน 95.25 แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าข้างนอกนี้ฝนเริ่มถล่มกันแล้วหลายจุดหลายพื้นที่รวมทั้งอสมทจันทบุรีของเราด้วยนะครับฝนตกค่อนข้างจะหนักนะเสียงเขาถึงห้องส่งเลยทีเดียวฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อาจจะมีภารกิจทำงานกลางแจ้งขับรถจักรยานยนต์รถยนต์หรือว่าจะเป็นรถทุกชนิดฝนตกถนนลื่นนะครับขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับ
1: M Club Hello One One
2: Your request

สุดท้ายก็ใจอ่อนนะฮะอุตส่าห์ล็อกกุญแจปิดประตูหัวใจเป็นที่เรียบร้อยโยนกุญแจทิ้งกลางมหาสมุทรนะสุดท้ายได้ไปจ้างช่างเชื่อมนะฮะมาเป่ามาตัดนะหรือตะไบเหล็กนะมาตัดออกนะครับเพราะว่าล็อกไว้แน่นมากนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่ชั้นดีแพ้ใจครับไม่เจริญปุระนะมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกบรรยากาศในช่วงบ่ายๆตรงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 นะฮะเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นในโลกโซเชียลในตอนนี้อุบัติเหตุนะครับเด็ก11ขวบขับรถกระบะนะชนนะพระนะทุดงนะทั้งหมดรู้สึกว่า34รูปล่าสุดบอกว่ามรณะไป10รูปครับนะบาดเจ็บ30โอ้โหนะก็ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญแล้วก็เป็นเคสที่เป็นอุทาหรณ์มากๆโดยเฉพาะบรรดาผู้ปกครองแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวรวมถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะเดินเท้าใช้ทางเท้าจะปั่นจักรยานหรือว่าจะนะวิ่งออกกำลังกายอย่างเงี้ยนะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วตอนผมก็เดินทางกลับนะไปดูบ้านที่บ้านสวนที่บุรีรัมย์นะฮะแล้วก็ผ่านเส้นอำเภอนางรองนะอำเภอนางรองคือหลายๆท่านเกษียณอายุราชการ

0: ก็ชอบมาปั่นจักรยานในช่วงเช้าตรู่แล้วก็เช้าตรู่นั่นแหละนะฮะประมาณ 5:00 น 6:00 นเช้าครับนะรถยนต์ก็มาก็ชนนะขบวนจักรยานสุดท้ายก็เสียชีวิตนะรู้สึกว่าจะเป็น3ท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยที่เกษียณอายุราชการมาเนี่ยอุตส่าห์ดูแลสุขภาพร่างกายอะไรต่างๆนะนะแล้วก็นอกจากนั้นมีสามีภรรยาที่ปั่นจักรยานรอบโลกครับแต่สุดท้ายเห็นบอกว่านะอีกไม่กี่กิโลอีกไม่กี่ประเทศนั้น 2-3 ประเทศก็จะถึงบ้านแล้วนะกลับถึงบ้านมาตายที่ประเทศไทยครับเพราะคนไทยชนนะฉะนั้นเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยมันเป็นอันตรายและเป็นภัยใกล้ตัวมากๆก็คงต้องระมัดระวังกันทุกคนแม้ว่าบางทีระมัดระวังเต็มที่แล้วมันก็ยังเกิดแต่ก็ให้ระมัดระวังมากที่สุดเพื่อที่จะให้เกิดผลกระทบหรือว่าความสูญเสียน้อยที่สุดก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแค่นั้นไม่พอยังมีเรื่องของน้ำมันเวลาขึ้นโอ้โหลอยขึ้นตอนกลางคืน 4-5 ทุ่มนะฮะขึ้นนะฮะทำให้คนไปเติมไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เหมือนเจตนาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่พอตอนลด50ตังค์60ตังค์ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยที่เป็นกระแสเรื่องของน้ำมันเพราะว่าน้ำมันโลกเนี่ยมันลดลงมาต่ำกว่าก่อนช่วงที่มีการประทะในตะวันออกกลางลงมาต่ำกว่าแล้วครับนะลงมาเป็นสัปดาห์หลายสัปดาห์อย่างเงี้ยแต่ประเทศไทยนะฮะก็ยังสูงลิ่วแล้วก็เหมือนนอนหลับกันอยู่นะจนในตอนนี้คือทุกคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นผลประโยชน์หรือนะฮะหักเงินเข้ากองทุนน้ำมันแต่ในช่วงที่ขึ้นเยอะเลยฮะขึ้นทีละ6บาท7บาทอย่างเงี้ยนะฮะนะซึ่งในตอนนี้อย่างดีเซลที่ B7 รู้สึกว่าประมาณ37ใช่มั้ยหรือ38บาทประมาณเนี้ยที่ก่อนนั้นคือ29บาทนะครับตอนนี้คือมันต่ำกว่าราคาอย่างมาเลเซีย17บาทนะหรือว่าจะเป็นประเทศอื่นที่มีการเปรียบเทียบกันก็คนที่จะมองว่าเป็นการแสวงสมมติว่าทำเพื่อผลประโยชน์จริงๆเนี่ยขอให้คุณคิดนะฮะถ้าคุณเป็นเจ้าของโรงกลั่นหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกลไกด้านการราคาให้คุณคิดว่าชาติหน้าคุณหอบไปใช้ไม่ได้นะทำยังไงให้มันเป็นกลไกปัจจุบันแล้วเป็นกลไกที่มีจรรยาบรรณแล้วก็บริสุทธิ์นะตรงนี้ดีกว่าทุกคนต่างได้ต่างมีกำไรแล้วก็ต่างอยู่รอดกันได้เพราะว่าตรงนี้เป็นต้นทุนพลังงานทั้งประเทศนะทุกเรื่องนะกินอยู่ค่าขนส่งอะไรต่างๆนานานะหรือว่าจะเป็นการเดินทางต่างๆมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยทีเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าทำดีในชาตินี้คุณก็ได้ใช้ในชาตินี้คุณก็เนี่ยความสุขความสบายใจเพราะว่าต่อให้คุณมีเป็นแสนล้านเนี่ยคุณก็ห่อไปชาติหน้าไม่ได้หรือคุณมีแสนล้านเนี่ยคุณก็กินข้าวได้แค่อิ่มนะฮะก็กินได้แค่นั้นฮะหรือข้าวต้องเป็นเม็ดทองคำเป็นเม็ดแบบเป็นเพชรเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้คือเปรียบเทียบมุมมองนะฮะแต่เพียงแค่ว่าถ้าคุณทำดีเนี่ยโอ้โหก็กลายเป็นความรักนะคนทุกคนนะฮะเคารพนะฮะเชิดชูยกย่องแล้วก็เหมือนกับว่าได้ทำดีเพื่อประชาชนนะแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่กลไกเรื่องของการตลาดเนี่ยมันอยู่ภายใต้การควบคุมของใครกันบ้างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันชัดเจนนะแล้วก็ผลเสียต่างๆตามมาเหมือนต้นทุนหลายๆอย่างขึ้นแล้วอย่างเงี้ยลงยากนะลงยากด้วยนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลอย่างหนักในตอนนี้นะครับมีบางคนไปคอมเมนต์ไปโพสต์หนักกว่านั้นอีกฮะนะก็คือที่ไม่ยอมลงก็คือนี่แหละฮะเรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นแต่บางคนบอกว่าไม่เป็นไรนะฮะวันสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็นะฮะจบที่เมนเหมือนกันนะฮะเผาทิ้งกันเหมือนกันก็แค่นั้นบางคนคือคอมเมนต์หนักแรงขนาดนั้นเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าบางคนก็มองว่าผลประโยชน์ก็กอบโกยแต่ผลสุดท้ายเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะครับ
1: M-Cut Hello One
0: เรื่องกลไกราคาเรื่องของน้ำมันเรื่องของพลังงานเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ทุกคนต้องดำรงชีพไปกันต่อที่ต้อมเรนโบว์ครับสำหรับเพลงนี้ความในใจครับ

0: ให้เธอกลับมามีคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าอย่าให้ลิตรละ29บาทเพราะในตอนนี้กับข้าวกับปลาต้นทุนอะไรต่างๆนานามันขึ้นเอาขึ้นเอาแล้วก็ขึ้นแล้วไม่ยอมลดด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวคราวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังต่อชั่วโมงหน้าแต่เปลี่ยนบรรยากาศไปที่เพลงลูกทุ่งเพราะนะครับผมมีเพลงไหนที่คุณผู้ฟังอยากช่วยผมเพิ่มเติม0394714444ฝนยังตกหนักนะฮะตกแรงในตอนนี้คุณผู้ฟังถ้ายังขับรถเดินทางอยู่ก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยสักครู่มีคุณผู้ฟังช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับเสียงหล่อๆบอกว่าอยากฟังเพลงพูดไม่ออกนะพูดไม่ออกนี่นึกถึงประเด็นที่พูดคุยเรื่องของน้ำมันสักครู่เลยนะฮะ
1: เอ็มขวัญฮิตวันวาน
0: เพลงนี้พูดไม่ออกนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาชั่วโมงหน้าหลังข่าวครับ

0: ขณะที่เวลา 15:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอธิบดีกรมศูนย์เล็งเสนอตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและลูกเรือมากยิ่งขึ้นพร้อมนำเทคโนโลยีช่วยสแกนหายาเสพติดรับตรวจทั้ง 100% ไม่ได้หวั่นกระทบนักท่องเที่ยวนายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรให้สัมภาษณ์ก่อนร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2ว่าตนจะเสนอมาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการตรวจผู้โดยสารขาออกทั้งนี้เพิ่งได้รับสุนัขเคนายจากประเทศออสเตรเลียเมื่อปีก่อนปัจจุบันมีการใช้งานแล้ว2ตัวและอยู่ระหว่างการฝึกอีก3ตัวซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์แอร์โฮสเตสถูกจับจะต้องมีการเอ็กซเรย์แต่เนื่องจากประเทศไทยมีผู้เดินทาง85ล้านคนและเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับต้นๆของโลกหากบริหารความเสี่ยงไม่ดีจะต้องตรวจสอบทุกคนจะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวและกลายเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีของการเดินทางรวมถึงก่อนหน้านี้เราไม่เคยนำสุนัขเคนายไปตรวจสอบผู้โดยสารขาออกพร้อมเปิดเผยว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการจับกุมยาเสพติดจำนวนมากเพราะไม่ได้ตรวจเจอกับลูกเรือพร้อมยืนยันว่าเรามีการจับกุมอยู่ตลอดรวมถึงมีการนำสุนัขเคนายและเทคโนโลยีไปตรวจกับวัสดุพันธุ์มากกว่าแต่เมื่อเรามีความเข้มงวดในส่วนนี้มากขึ้นคงมีการเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อถามว่าจะเพิ่มความเข้มงวดกับลูกเรือบนเครื่องบินหรือไม่ยอมรับว่าคงจะเป็นแบบเมื่อก่อนไม่ได้เพราะมีอดีตเราไม่ได้ตรวจสอบยาเสพติดกับลูกเรือเนื่องจากความเสี่ยงต่ำและบุคคลเข้าทำงานก็ได้รับการตรวจเช็คประวัติอาชญากรรมส่วนการแก้ไขปัญหาต้องมีการพูดคุยกับหลายภาคส่วนซึ่งที่ผ่านมามีการพูดคุยกันอยู่แล้วทั้งนี้ยอมรับว่าจะต้องมีการเพิ่มมาตรการและเข้มงวดกับผู้โดยสารขาออกมากขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาเราเข้มงวดกับผู้โดยสารขาเข้าเป็นหลักตม.สนามบินกัดไม่ปล่อยแกะรอยพาสปอร์ตปลอมขยายผลทลายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้ไทยเป็นทางผ่านส่งคนไปยุโรปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.เปิดเผยผลการสืบสวนและขยายผลเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ2คดีสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการปลอมและสวมใช้หนังสือเดินทางรวมถึงขบวนการนำเด็กชาวศรีลังกาไปทำสูติบัตรและหนังสือเดินทางมาเลเซียเพื่อนำไปใช้เดินทางเข้าสู่ประเทศแถบยุโรปโดยใช้ประเทศไทยเป็นจุดผ่านสำคัญพันตำรวจเอกพงศธรพงรัชตะนันรองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าตั้งแต่ปี2567จนถึงกลางปี2569กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สามารถจับกุมคดีที่เกี่ยวกับการใช้หนังสือเดินทางปลอมและตราประทับปลอมได้มากกว่า200คดีพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแล้ว12เครือข่ายและคดีล่าสุดถือเป็นเครือข่ายที่13สำหรับคดีแรกเป็นขบวนการในหน้าชาวศรีลังกาที่รับจัดหาช่องทางย้ายถิ่นฐานไปยุโรปขบวนการมีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นระบบทั้งกลุ่มในหน้าและหัวหน้าขบวนการกลุ่มลูกค้าและผู้ดูแลลูกค้าและผู้รับจ้างหรือม้าอัตลักษณ์ซึ่งเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางในประเทศตะวันตกมีลักษณะใบหน้าคล้ายผู้เดินทางจริงจากการสืบสวนพบว่าขบวนการนำหนังสือเดินทางปลอมที่ใช้รูปแบบของผู้เดินทางแต่ข้อมูลชีวประวัติเป็นของผู้ถือหนังสือเดินทางตัวจริงมาใช้ร่วมกับบัตรโดยสารเครื่องบินที่ออกในชื่อผู้ถือหนังสือเดินทางจริงเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบก่อนเดินทางไปยังประเทศอังกฤษยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการปลอมหนังสือเดินทางการสวมอัตลักษณ์การลักลอบเดินทางไปประเทศที่3และการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการก่ออาชญากรรมอย่างเข้มข้นคปภ.ประสานบริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมเหตุคณะสงฆ์ถูกกระบะชนที่มุกดาหารนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคปภ.เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคปภ.จังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนคณะพระภิกษุที่จังหวัดมุกดาหารเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการใช้สิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยแก่ผู้ประสบภัยและทายาทจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ารถยนต์คันเกิดเหตุได้จัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้กับบริษัทเทเวศประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่6มีนาคม2569ถึง6มีนาคม2570สำหรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถผู้ประสบภัยมีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดกรณีบาดเจ็บได้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาทและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรได้รับรายละ 35,000 บาททั้งนี้หากภายหลังปรากฏผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวมีความรับผิดตามกฎหมายผู้ประสบภัยหรือทายาทจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์ โดยกรณีบาดเจ็บได้ค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกินรายละ 80,000 บาทรวมค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุดรายละ 500,000 บาทรวมค่าเสียหายเบื้องต้นและกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยรายวันวันละ200บาทสูงสุดไม่เกิน20วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
7: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
8: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ ให้เริ่มต้นใหม่ที่ตัวเรา M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
15: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ไม่ใช่ว่าปักแล้วท่วมเลยนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้มีใครปักตะไคร้หรือเปล่าทำไมฝนตกหนักจังเลยหรือว่าเป็นเพราะนะฮะมีคนปักตะไคร้ก็เลยตกหนักอ่ะหนึ่งข้อความหนึ่งสายนะครับสำหรับเพลงนี้ปักตะไคร้ครับแนนซี่ท็อปไลน์และก่อนนั้นก็เช่นเดียวกันขอบคุณสำหรับการแนะนำเข้าสู่รายการกับเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความจากทางไกลนะฮะซ้อนคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตพร้อมกับลาวันดาเพื่อนๆ The Gang ทุกๆคนนะครับแก๊งสาวสวยทุกๆคนนะฮะแล้วก็สมาชิกแก๊งเนี่ยอายุไม่เกิน18ทั้งนั้นนะฮะแต่เห็นบอกว่าบ่ายๆไปรับหลานถ้าอายุไม่เกิน18ทำไมไปรับลูกรับหลานได้ ขอบคุณมากๆก็แล้วกันสำหรับการทักทายกันแล้วก็ช่วยผมเพิ่มเติมเพลงเข้ามานะครับแล้วก็มีเพลงเดี๋ยวสักครู่นึงทยอยเล่นให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องกันแล้วกันทั้งเพลงช้าเพลงเร็วนะครับชั่วโมงที่2หลังจากที่สักครู่นี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกลับมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆในจังหวะสนุกๆเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติมเหมือนเดิมฮะที่0394714444หรือว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Messenger ยินดีนะครับ
1: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ต่อที่น้องแบงค์สอนรามก็ต้องบอกเลยว่า
2: เจ้าข้าเอ่ยความรักเข้าตา
0: คอนเสิร์ตแต่ละครั้งธรรมดาแม่ยกนี่เพียบเลย

0: แบงค์สอนรามนะครับและนี่คือเจ้าข้าเอ๋ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อ่อนอ้อนลำดาแม่ยกได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีกิจกรรมดีๆอย่างที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของอสมทนะ FM 95หรือว่าจะเป็นนายเอ็นเตอร์เทนต่างๆก็มาร่วมกิจกรรมกันตลอดเลยทีเดียวแล้วก็โชว์ได้อย่างเต็มที่แดดเปรี้ยงๆอย่างล่าสุดที่ระยองนี่โอ้โหนะแดดเปรี้ยงๆน้องแบงค์นี่คือโชว์ได้นะได้ใจลำดาแม่ยกก็ไม่ยอมหลบแดดกันเลยนะฮะคือแดดไม่กลัวนะฮะกลัวไม่ได้ใกล้น้องออยไม่ใช่สิน้องแบงค์นะครับผม
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: จอคนหล่อๆเป็นไม่ได้อะอยากเขมือบทันทีให้ลองเขมือบคนขี้เหร่ขี้เหร่เหมือนกับมิสเตอร์เอกบ้างเนาะก็เลยไม่มีใครเขมือบสักทีนะขอบคุณที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ยังมีเพลงนะของออยแสงสินด้วยที่แนะนำเข้าสู่รายการกับเราจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่นะครับที่039-471-444นะครับผมแล้วก็เพลงนี้เองก็เพลงบอกว่าร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องออยนะออยแสงสินเจ้าของเพลงภาวะแทรกซ้อนหรือว่าจะเป็นเพลงขีดอันตรายเพราะว่าได้สูญเสียคุณพ่อเนี่ยนะบวชเป็นพระแล้วก็ร่วมขบวนธุดงค์ด้วยนะครับแล้วก็หนึ่งในพระที่มรณภาพในเหตุการณ์เด็ก11ขวบครับขับรถชนนะและมรณภาพทั้ง10รูปเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีคุณพ่อของน้องออยด้วยก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มคอร์ดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
0: เอ็มคอจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

จอคนดีๆเหมือนกับว่าชีวิตนี้ก็โชคดีคล้ายๆกับถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เลยไปเลยทีเดียวนะครับและนี่คือแก้บนครับผมเป็น cover version ครับส่วนก่อนหน้านั้นบักลาครับน้องธัญญาอาสยามนะครับสองเพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศในช่วงครึ่งหลังและยังมีอยากเปลี่ยนนามสกุลด้วยนะหนึ่งเพลงที่ตั้งเอาไว้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมได้ฟังกันละกันขอบคุณสำหรับทุกเพลงที่ทยอยส่งข้อความเข้าสู่รายการกับเรากันอย่างต่อเนื่องนะครับบ่ายของวันศุกร์ขอมีความสุขทุกท่านนะครับเพลงไหนอยากช่วยผมเพิ่มเติม0394714444พื้นที่แถวๆตะปอนนะฮะฝนตกแล้วก็ลมแรงต้นไม้ด้วยว่ายังไงเห็นมีนะฮะส่งมาบอกว่าต้นไม้ล้มทับทางทับถนนนะกีดขวางการจราจรฉะนั้นขับขี่ทุกเส้นทางเรามาระวังนะครับโดยเฉพาะนะพื้นที่ที่ฝนตกแล้วเนี่ยบางครั้งบางคนก็ชะล่าใจนะโอ้ฝนหยุดละไม่มีปัญหานะฮะถนนมันลื่นครับน้ำมันขังเหมือนกับรถบรรดาเจ้าที่ทหารที่แกล้งนะฮะก็ฝนตกหยุดแล้วฮะแต่มันยังขังอยู่ถนนก็ลื่นด้วยฉะนั้นก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นไหนก็ตามนะครับนอกจากนั้นในช่วงนี้ข่าวคราวก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นนะสัปดาห์ก่อนบุกจับปลัดจังหวัดภูเก็ตนะปลัดจังหวัดภูเก็ตก็โอ้โหเอี่ยวหลายอย่างเลยทีเดียวนะฮะหลังจากนั้นก็คงจะต้องว่ากันไปตามกระบวนการนะอย่างเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะฮะ1กรกฎาคมที่ผ่านมานี่ก็มีการเข้ารายงานตัวสำหรับผู้สอบได้กันนะหลายคนก็ฉลองหลังจากที่ก่อนหน้านั้นบอกว่านายกจะบอกว่าแคนจะบอกว่าแคนเซิลนะแต่คราวนี้ก็คือเหมือนกับว่าก็เหมือนกับว่าปล่อยไปก่อนค่อยไล่นะฮะไล่ทีหลังว่าใครผิดใครถูกนะใครไปเอี่ยวแล้วหลักฐานนั้นมันอยู่ที่ใครกันบ้างเพราะจะให้เป็นโมฆะทั้งหมดคนที่เขามาแบบบริสุทธิ์อ่ะสอบได้ด้วยความสามารถเขาก็สวยดีครับถ้าเป็นแบบนี้เพราะเป็นความผิดของใครความผิดของเจ้าที่รัฐนะแล้วรัฐจะไปลงโทษคนที่เขาบริสุทธิ์ก็ไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาผิดทำไปเถอะนะฮะทำไปเถอะแล้วคนที่เอียวเนี่ยอย่างปลัดจังหวัดโอ้โหลองคิดดูระดับปลัดจังหวัดเลยนะฮะแต่คราวนี้วันนี้นะเป็นปลัดอำเภอนะเป็นปลัดอำเภอพระพุทธบาทนะก็เจ้าที่ปปช.นะฮะร่วมกับนะบก.บปป.ปปป.นะแปลว่าอะไรเนี่ยชื่อเต็มแล้วก็ปปท.นะฮะปฏิบัติการจับกลุ่มปลัดอำเภอนะฮะนะที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับแลกกับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนแบบป.3จำนวน2กระบอกเพื่อรับโอนจ่าย

0: มารดาซึ่งนะเห็นบอกว่ารับมาเท่าไหร่นะ 6,000 หรือกี่พันนี่แหละนะแต่จริงๆตามกฎหมายค่าธรรมเนียมคือฉบับละ5 บาทครับ5 บาทครับฉะนั้นเจ้าที่ข้าราชการทั้งหลายนะครับในตอนนี้นะระมัดระวังตัวด้วยนะหลายคนที่ชอบนะใต้โต๊ะกินเล็กกินน้อยนะวันนี้อาจจะรอดถ้าเกิดว่าไม่เลิกนะอาจจะร่วงอันตรายมากๆในส่วนตรงนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับในขั้นตอนนี้ก็คงจะต้องว่ากันไปตามกระบวนการตามกฎหมายเพราะว่าก็คงจะต้องไปต่อสู้กันละเรื่องของหลักฐานอะไรต่างๆนานาแต่ในตอนนี้มันออกมาแล้วนะฮะเรื่องของข่าวคราวและเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะแล้วประชาชนเห็นไหมฮะแล้วนอกจากนั้นยังมีอีกหลายๆเคสอยู่เหมือนกันนะที่ประชาชนตกเป็นเหยื่อหรือว่าเจ้าที่รัฐนะฮะแสวงหาผลประโยชน์แอบแฝงนะหรือว่าใต้โต๊ะบนโต๊ะใต้ต้นไม้หรือว่าจะเป็นหลังกระท่อมเพราะว่าอย่างกระท่อมที่สระแก้วรู้สึกพอบุกไปมูลค่าเงินหมุนในวงนั้นนี่โอ้โหหลายล้านมากนะเห็นไหมฮะนี่แหละคืออีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งข่าวคราวทุกวันนี้โซเชียลมันเร็วครับนะฉะนั้นทุกคนสามารถที่จะเก็บหลักฐานภาพบันทึกอะไรต่างๆนานแล้วสามารถที่จะนำเสนอกันได้หมดแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมนะฮะการนำเสนอไม่ใช่ว่าเพื่ออารมณ์หรือว่าเพื่อความคิดเห็นส่วนตัวนะไร้จรรยาบรรณอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ก็คงต้องมองภาพรวมแล้วก็มองทั้งสองฝ่ายด้วยนะฮะโดยเฉพาะการนำเสนอปัจจุบันเนี่ยคือเกลียนคีย์บอร์ดอะไรต่างๆนานโอ้โหเร็วมากนะครับสมมติว่าไม่ชอบในกออย่างเงี้ยสมมติว่าไม่ชอบมิสเตอร์เอกเนี่ยโอ้พิมพ์ด่าสารพัดเลยสมมตินะบางคนก็ด่าสนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆไม่มีคือยกตัวอย่างเอายกตัวอย่างตัวเองใกล้ๆแต่คราวนี้เหมือนเห็นไหมศิลปินดาราไปฟ้องร้องหมิ่นประมาทกันเห็นไหมฮะแล้ววันสุดท้ายคือศาลอะไรต่างๆไต่สวนในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะวุ่นวายไปหมดแล้วไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันเสียเวลาแล้วก็เสียทรัพย์สินกันด้วยฉะนั้นเอาไปว่ายังไงก็ทำอะไรที่มันถูกต้องดีกว่าสบายใจที่สุดนะครับแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะไม่รวยเหมือนเนี่ยเห็นอีกแล้วข่าวหนึ่งนะน้องลิลลี่เหงียนในตอนนี้ขายทุกอย่างแล้วนะจนไม่มีอะไรจะทานไม่มีอะไรจะกินเมื่อก่อนเคยรุ่งนะฮะแต่ในตอนนี้เธอร่วงนะครับจนขอความช่วยเหลือจากหนุ่มกรรชัยนะฮะ
1: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: ไม่เป็นไรถ้าไม่มีมีอยู่มีกินนะฮะเปลี่ยนนามสกุลปุ๊บนะฮะเดี๋ยวมีกินแน่นอนนะเปลี่ยนนามสกุลเป็นพลพินิจก็ได้ฮะเดี๋ยวเลี้ยงมีต้นตำลึงมีผักบุ้งมีมาม่าเยอะเลยฮะ

0: ใจร้อนนะตอนนี้อดทนรอจะไม่ไหวแล้วนะครับผมฉะนั้นยังไงเมื่ออยากเปลี่ยนนามสกุลคงจะต้องหานามสกุลที่เหมาะๆนะฮะเข้ากันแล้วเนี่ยนำโชคด้วยเหมือนกับบางคนนะพอได้นามสกุลนะที่ดีๆโอ้โหรู้สึกว่าโชคลาภนะฮะโชคดีตลอดเลยนะครับและนี่คืออยากเปลี่ยนนามสกุลนะครับแม่พี่แมนรำหนึ่งข้อความนะครับที่ช่วยผมเพิ่มเติมแนะนำเข้าสู่รายการกับเรากับบรรยากาศในช่วงของรายการ M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกเพลงที่ช่วยผมนะฮะแนะนำเข้าสู่รายการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะทาง LINE หรือว่าจะเป็นช่องทางหลักก็0394714444นะครับฝนตกถนนลื่นครับผมขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็มีน้ำใจค่อยเป็นค่อยไปเนาะไม่ว่าจะเป็นเห็นแถวตลาดเจริญสุขใช่ไหมฮะตรงปากซอยคันหนึ่งก็มาตรงคนหนึ่งก็ออกจากปากซอยก็มาเฉี่ยวชนกันบางทีเวลาฝนตกเนี่ยทัศนวิสัยในการมองเห็นมันก็ไม่ค่อยดีนะครับฉะนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปรวมไปถึงเส้นทางอื่นๆด้วยเดี๋ยวสักครู่ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาหยุดเพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่เข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุอรวรรณเลขาธิการปปส.เผยขยายผลแอร์สาวขนยามีขาใหญ่2คนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านคุม

0: ส่งยาไปออสเตรเลียไต้หวันโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสการบินไทยฮิวยาเสพติดที่ถูกจับที่ออสเตรเลียว่าสืบนครบาลได้มีการติดตามตัวไรเดอร์เพื่อสอบปากคำติดตามข้อได้จริงว่าเรื่องเป็นอย่างไรขณะนี้กำลังติดตามอีกคนที่เหลือที่ฮิวกล่องพัสดุลงมาจากรถเก๋งและเป็นคนขับรถเก๋งโดยยังอยู่ระหว่างสอบปากคำของตำรวจนครบาลเช่นเดียวกับสองสามีภรรยาชาวลาวที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำขยายผลเพื่อยืนยันต้นต่อกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจำนวน2คนที่เป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบว่ามีการจ้างไรเดอร์และแอร์โฮสเตสมีคนไทยที่เป็นตัวใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ยังขยายผลกันอยู่เพราะไทยเป็นแค่ทางผ่านทั้งคนขายและคนต่างประเทศที่รอรับยาก็จะติดต่อซื้อขายกันส่วนกรณีที่สองสามีภรรยาบอกว่าส่งยาล็อตสุดท้ายวันที่28มิถุนายนหลังเคสส่งให้นางสาวมีนาได้ติดตามเจอครบหมดแล้วที่จับกุม3จุดตั้งแต่วันที่30มิถุนายนและวันที่1กรกฎาคมรวมถึงก่อนหน้านั้นซึ่งกำลังขยายผลอยู่ซึ่งตั้งแต่จับมามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างขอให้รอฟังเพราะมีคนเกี่ยวข้องจำนวนมากและให้รอฟังนายกรัฐมนตรีสั่งการวันนี้ก่อนเจเศษกำชับสปท.ดูแลมาตรการความปลอดภัยทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับข้อห่วงใยจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือสปท.สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนที่ขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนนำยานพาหนะไปใช้การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางบูรณาการหน่วยงานทางหลวงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางหลักและเส้นทางรองให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนรุทธพงษ์โต้ภริษยันไม่ได้หนีตอบกระทู้สดกรณีหัวสว.พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่นายภริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าหนีตอบกระทู้สดเมื่อวานนี้เรื่องของคดีหัวสว.ว่าไม่ได้หนีการอภิปรายทั้ง3วันตนก็อยู่ที่สภาเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แต่ตนมีภารกิจเมื่อวานนี้และยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องหนีเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่พูดได้อยู่แล้วก็ย้ำว่าเมื่อวานติดภารกิจแล้วเรื่องที่นายภริษถามเป็นกระทู้สดด้วยวาจามองว่าควรจะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนแต่เรื่องที่ถามเป็นเรื่อง2ปีมาแล้วส่วนการที่นายภริษเอาเรื่องกลางมาถามในกระทู้สดมองว่ามีเจตนาอะไรที่มากกว่าเรื่องคดีหัวสว.หรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าไม่ทราบแต่หากนายภริษอยากรู้รายละเอียดสามารถสอบถามคนอื่นที่รู้รายละเอียดน่าจะดีกว่านี้หากมาถามตนก็พูดในเรื่องของนโยบาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลด

0: ลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
9: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
14: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
13: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
14: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
15: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
16: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
17: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
18: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
19: ขัดจันทร์ 95.25

0: ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทพร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 Mcot จันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 Mcot จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตาม

0: M คอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณฟังในช่วงเวลาตรงนี้บ่ายๆเย็นๆของวันศุกร์หลายท่านเลิกการเลิกงานละหลายท่านก็อาจจะกำลังขับรถเดินทางกลับบ้านบางท่านก็ยังมีลูกติดพันนะยังเคลียร์งานกันยังไม่เสร็จวันศุกร์แล้วขอให้เป็นวันดีๆแล้วก็วันที่ทุกๆคนมีแต่ความสุขก็แล้วกันแต่บรรยากาศพอช่วงบ่ายเย็นๆเนี่ยฝนตกแบบนี้น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปรับลำดาเจ้าหนุ่มเจ้านายนะครับก็คือลูกๆที่โรงเรียนนะบางคนก็นะเลิกแต่บ่าย2บ่าย3กันละนะฮะบางคนก็เพิ่งจะเลิกตอน 4:00 นฉะนั้นก็ปริมาณรถการจราจรคับคั่งนะหนาแน่นก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยอากาศและเห็นในตอนนี้บอกว่าไอ้เจ้าพายุที่มาพายุไมซักใช่ไหมฮะแล้วก็ข่าวคราวของกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับเรื่องของพายุ depression ที่ทวีนะกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็ความเร็วอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใกล้กับจุดศูนย์กลางซึ่งนะจากภาพศูนย์กลางพายุอยู่ค่อนข้างจะต่ำไว้อย่างนั้นนะกว่าที่คาดการเอาไว้เส้นทางของพายุเจ้าตัวนี้นะครับจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามนะแถวๆเมืองไห่ฟองนะเมืองกวางนินนะซึ่งอาจจะส่งผลทำให้รัศมีของพายุหรือว่าขอบของพายุเนี่ยเข้าใกล้กับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะที่จะได้รับผลกระทบอาจจะส่งผลทำให้มีปริมาณฝนมากขึ้นนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกหรือว่าจะเป็นภาคกลางตอนล่างนะครับก็ฝากไปยังนะพี่น้องประชาชนที่อาจจะทำงานกลางแจ้งเดินทางนะฮะรวมไปถึงพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะครับผมก็ควรเพิ่มระมัดระวังในการออกเรือนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: บ่ายเย็นๆนะอีก1ชั่วโมงกับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยผมเพิ่มเติมเข้าสู่รายการกันแมงปอชนทิชาครับคำคำคาเนาะคนเราไม่มีโอกาสได้เข้าไปเมืองกรุงเมืองฟ้าแดนศิวิไลพอไปเห็นโอ้โหตาโตเลย

ณสุนทรครับใจอ่อนและก่อนหน้านั้นวอนดีเจก็จักรพันธ์อาบคอนบุรีนะครับสองเพลงลูกทุ่งเพราะๆกับบรรยากาศในชั่วโมงที่3หลังจากที่สักครู่นี้ปฏิตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ

0: เหมือนผมเหมือนกันนะเวลาเข้ากรุงเทพเนี่ยโหเจอถนนหนทางเจอนะรถรานี่ก็ต้องบอกว่ากรุงเทพเมืองฟ้านะแดนศิวาลัยจริงๆนะครับผมแต่ปริมาณรถยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็คงต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังแล้วผู้คนยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ปัญหาต่างๆหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรต่างๆก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับกับเพลงที่ถูกถามเข้าสู่รายการกับเรา3โห3ช่าอีก1เพลงแล้วกันปิดท้ายเบรกนี้นะครับผมก็ขอบคุณสำหรับแฟนรายการไม่ว่าจะเป็นหลายๆท่านที่ติดตามกับเราทางคลื่น 95.25 หรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ที่ Mcod Connect Application ของอสมทของเรานะครับผมและ2เพลงนี้ส่งทางไกลมาจากเกาะภูเก็ตนะบอกว่ามีแดดตากผ้าแห้งเลยค่ะว่าอย่างนั้นแล้วก็ FC ภูเก็ตบอกว่าในตอนนี้เมามอยกันบอกว่าลักหยบนะลักหยบก็แปลว่ามีการแปลให้ด้วยนะบอกว่าแอบฟังนะลักหยบฟังนะฮะดีเจมิสเตอร์เอกทุกวันเพราะว่าเสียงดีเจหล่อมากว่าอย่างนั้นจริงหรือเปล่าฮะนะขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับสำหรับแฟนรายการทางเกาะภูเก็ตหรือว่าจะเป็นทางอีสานทางภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ทุกพื้นที่ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราที่อสมทจันทบุรีครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ถูกแล้วถูกแล้ว
1: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: เอ็มคอตจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มคอตจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรีคุณกำลังฟังอสมท.จันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมท.จันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: เอ็มขอดลูกทุ่งซุปเปอร์

0: าตินี้ไม่สมหวังชั้นใดชาติหน้าก็ขอให้สมหวังสักชาติพบนะครับและนี่คือรักนี้มีกรรมครับสันติดวงสว่างอีกหนึ่งเพลงเก่าเพลงลูกทุ่งเพราะๆมอบเป็นกำลังใจกันและขอบคุณสำหรับการช่วยผมเพิ่มเติมเพลงไม่ว่าจะเป็นข้ามวาฮักมันเฮียทิมไซมนแคนแกนคูนนะครับผมเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ากำลังเข้มข้นเลยทีเดียวสำหรับวงการลูกหนังโลกนะฮะวันนี้1นาฬิกาเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียเจออียิปต์นะแล้วก็อาร์เจนตินาครับ5นาฬิกาก็เป็นเช้าตรู่ของวันที่4นะครับเจอกับเคปเวิร์ดคู่นี้หลายคนน่าจะตื่นทันแล้วก็คงจะได้นะฮะเฝ้ารอโดยเฉพาะฟอร์มในตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในรอบน็อกเอาท์เนี่ยนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วก็นอกจากนั้นโคลอมเบียนะฮะ8นาฬิกาครับเจอกับกาน่านะเจอกับกาน่าฉะนั้นยังไงก็ไม่ควรพลาดกิจกรรมดีๆก็มีที่อสมทด้วยนะครับผมในตอนนี้สำหรับนะช่วงของกระแสฟุตบอลโลกกำลังฟีเวอร์เลยนะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็เชิญชวนนะฮะคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยร่วมสนุกในเกมนะในช่วงการแข่งขันแข่งขันฟุตบอลโลกครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะส่งแรงเชียร์ทีมชาตินะทีมโปรดนะหรือว่าจะเป็นทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ก็กติกาเงื่อนไขง่ายๆเพียงนะเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วก็ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบครับซื้อบัตร mcot superfan นะครับ mcot superfan ครับผมเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมในการโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบกันนะลุ้นรับของรางวัลไม่ว่าจะเป็น1ครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอริซอน MVP EV Superman 1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลและ4 Go Gewatcher จำนวน5รางวัล นะครับรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆซึ่งสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับพิมพ์ cheer.mcot.net นะครับผมร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1 นาฬิกา 45 นาทีของวันที่ 20 กรกฎาคม 2519 นะครับผมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับบมจ.อสมท.นะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

คุณสุทธิราชวงศ์เทวันนะครับแล้วก็น้องวินะครับวิรดาคุ้นเคยไม่เคยคุ้นนะครับผม3ชั่วโมงที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันนะครับผมและขอบคุณทุกเพลงทุกข้อความที่ช่วยผมแนะนำเพลงเข้าสู่รายการกับเราเดี๋ยวสักครู่ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ชั่วโมงหน้าก็ยังมีเพลงเพราะๆนะครับจากทีมงานอสมทจันทบุรีของเราเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันนะฮะขออนุญาตพักผ่อน2วันนะฮะเดี๋ยวเสียงหายหมด แล้ววันจันทร์กลับมาเจอคุณผู้ฟังในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงแล้วก็บ่าย2โมงถึง17นาฬิกาฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงมรสุมเข้าดูแลสุขภาพนะครับแล้ววันจันทร์กลับมาเจอกันโชคดีมีความสุขทุกท่านผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกจันทวัฒน์พลพินิจลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ลอยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันผบ.ตร.เผยยังไม่ได้คุยในแพทย์ทวีสินหลังยื่นหนังสือลาออกจากราชการสู้คดีชั้น14ปัดไม่มีเรื่องการเมืองพลตำรวจเอกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจยื่นหนังสือลาออกจากราชการจากกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมว่ายังไม่ได้พูดคุยกับพันตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินส่วนมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ผบ.ตร.กล่าวว่าไม่ได้มีอะไรส่วนการยื่นหนังสือลาออก

0: ครั้งนี้เป็นเรื่องของความน้อยใจที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.หรือไม่ผบ.ตร.ไม่ได้ตอบคำถามและขึ้นรถออกไปทันทีปปช.ชี้มูลนพรัตน์พวกเบิกเงินบูรณะวัดไทยเดนวัดไทยเดนมาร์กวัดป่าพุทธคยาอินเดียไม่ชอบด้วยกฎหมายคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกรวม4รายกรณีร่วมกันอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์กและวัดป่าพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียปี2555ถึง2556โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากการไต่สวนปรากฏว่าในปีงบประมาณ2555นายวัศวัตกิติธีรสิทธิ์ผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนาสงเคราะห์ได้เสนอบันทึกขออนุมัติการจ่ายเงินประจำงวดลงวันที่16พฤษภาคม2555เพื่อจัดสรรอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปให้กับวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์ก3ล้านบาทตามที่นายนพรัตน์และนายเฉลิมพลมีศิลารัตน์ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถานสั่งการโดยได้พิจารณาและลงนามในบันทึกเพื่อเสนอต่อนายนพรัตน์ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติในวันเดียวกันทั้งที่วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารเป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกราชอาณาจักรไทยไม่ถือว่าเป็นวัดตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและไม่สามารถจัดสรรเงินงบประมาณให้ได้ปปช.พิจารณาและชี้มูลการกระทำของนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์นายพนมศรศิลป์นายเฉลิมพลมีศิลารัตน์และนายวสวัตกิติธีรสิทธิ์มีมูลความผิดอาญาและวินัยร้ายแรงให้การไต่สวนให้ส่งการไต่สวนให้อัยการสูงสุดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและส่งผู้บังคับบัญชาเอาผิดทางวินัยและแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายทหารพรานปะทะสนั่นป่าแม่อายขบวนการดับ4ศพยึดยาเสพติด17เป้พันเอกกิตินาใจผู้บังคับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเมียนมาข้ามเข้ามายังฝั่งไทยบริเวณด้านตรงข้ามบ้านหลักแต่งบ้านคอกวัวตำบลมาลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เย็นวันที่2กรกฎาคมจึงจัดกำลังปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจนในเวลา 19:30 นตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 7-10 คนเดินเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มขบวนดังกล่าวได้ยิงใส่ฝ่ายทหารพรานจนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ3นาทีหลังจากเหตุการณ์สงบลงเนื่องจากเป็นยามวิกาลหน่วยจึงได้วางกำลังควบคุมพื้นที่รอเข้าตรวจสอบในช่วงเช้าฟ้าเปิดชุดปฏิบัติการจึงเข้าตรวจพื้นที่พบว่ามีผู้เสียชีวิต4ศพปืนยาว3กระบอกคาดว่ากลุ่มขบวนการอีกส่วนหนึ่งสามารถหนีรอดไปได้ตรวจพบแป้17ใบบรรจุยาบ้า1,162,000 เม็ดเฮโรอีน22แท่งรวมน้ำหนัก7กิโลกรัมฟินดิบ24จอยน้ำหนัก32กิโลกรัมรวมเป็นมูลค่าหลายล้านบาทส่วนฝ่ายทหารพรานปลอดภัยทุกนาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซล่าเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้ง

0: ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
1: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
2: ฝนตกชุกดินแฉะพืชอวบน้ำระบบรากเสียหายใช้ยาราคาแพงก็มีข้อจำกัดและโรคพืชดื้อยาสามารถใช้แร่ด่างเกษตรไทยซูก้าเพื่อรักษารากที่เป็นแผลฆ่าเชื้อโรคในดินสาดเข้าต้นทำลายตะไคร่ทำลายเชื้อโรคและสปอร์ที่เกาะอยู่ตามต้นถ้าใส่ค้างใบหญ้าที่กำลังเปียกแล้วทิ้งไว้จะลวกฆ่าหญ้าเมื่อฝนตกจะละลายลงไปทำลายเชื้อราในดินสลายปุ๋ยเก่าตกค้างสลายคอไลที่ทำให้ดินเค็มสลายซัลเฟตที่ทำให้ดินเป็นกรดและนั่นระบายอากาศไม่ได้ที่เป็นสาเหตุให้รากเน่าคนเน่าแร่ด่างเกษตรไทยซูก้าจะปลดล็อกละลายปุ๋ยเก่าที่ตรึงกันให้ออกมาเป็นประโยชน์เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชแก้ปัญหารากเน่าคนเน่าใบเหลืองใบเล็กยอดแห้งกิ่งตายจากการสะสมปุ๋ยจนดินเป็นกรดและเค็มคู่ใจเกษตรกรที่สำเร็จมากว่า10ปีของร้านในเครือคลังเกษตรบางเขน541จำกัดโทร0818886303ครับ
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
0: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรีเอ็มคอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 เอ็มคอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News

0: FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MPod News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MPod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MPod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MPod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MPod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดตุลาการ3นาทีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้พบกันวันศุกร์นะครับ3กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสวัสดีครับ
3: ก็ยังคงเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ตามกันวัน2วันต่อครับพี่ไพศาลวันนี้ครับประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นของแอร์สาวก็ท่านก็ประกาศสงครามยาเสพติดแล้วนะฮะแล้วก็จะขันน็อตนะฮะล้อมคอกให้มันรัดกุมยิ่งขึ้นประเด็นเรื่องของคนที่กำลังหาอยู่ใส่ฮู้ดเอาของมาให้กับแอร์มีนาเนี่ยนะฮะพี่ไปส
4: านได้คนขับรถแล้วไม่ใช
3: ่ได้แล้วครับได้แล้วเป็นคนไทย
4: แต่ว่าคนที่ยกกล่องเอาไปวางในคอนโดยังหาไม่เจอ
3: ใช่ครับกำลังเร่งตามตัวอยู่นะครับไปจับได้ที่นู่นเลยฮะที่เมืองเลย
4: อยุธยา
3: เมืองเลยไม่ใช่เหรอฮะมันมีคนลาวคนหนึ่งอ่ะพี่เพศาน
4: อ๋อนั่นอีก2สามีภรรยา
3: ใช่ครับ
4: อันนั้นคือทอดที่2
3: อ๋อมาอีกทอดนึงเหรอฮะ
4: คนขับรถมาเนี่ย
3: ครับ
4: จะเชื่อมโยงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นทอดที่ไม่ใช่ทอดที่2ทอดที่3ทอดที่4
3: ครับ
4: ใช่ไหม
3: คนนี้คือ
4: ไปส่ง
3: อายุ59ปีนี่ใช่ไหม
4: เคยติดคุก
3: ตลอดชีวิต
4: เคยติดคุกข้อหาค้ายาเสพติดนี่แหละ
3: อ๋อคนนี้
4: ตลอดชีวิตแล้วติดแต่ติดจริงติดแค่20ปี
3: แล้วก็ออกมา
4: ก็มามีอาชีพขับรถแล้วขับรถอะไรล่ะคล้ายๆ
3: เหมือนผ่านแอปพลิเคชันอย่างนี้แหละ
4: น่าจะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้
3: คือไอ้เคสเนี้ยเขาบอกว่าไม่ผ่านแอปพลิเคชันรับงานนอกฮะ
4: เอาแต่หมายถึงว่าเขามีขับในแอปไอ้มีแอปพลิเคชันเขาอยู่
3: ใช่ครับ
4: มีแพลตฟอร์มเขาอยู
3: ่มีแพลตฟอร์มอยู่แต่ว่า
4: เคสเนี้ยเป็นเคสที่รู้จักกันสนิทกันใช่ไหม
3: หลุดออกมาจาก
4: ในโลตัสอะไรเนี่ยนะ
3: ใช่ครับคือคนขับแอปพลิเคชันจะเป็นอย่างนี้พี่ไพศาลถ้าเราขับกันไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีโอ้โหแอปพลิเคชันมันหัก 40% น่ะแต่ถ้าเกิดว่าอ้าวเดี๋ยวผมต้องไปรับคุณทุกวันนี้ใช่ไหมเอานอกแอปพลิเคชันไปเลยผมให้คุณเต็มๆเลยตกลงราคากันได้เลยนะ
4: ทราบว่ามีทำอย่างนั้นกันอยู
3: ่ครับ
4: ก็คนที่พาไปแล้วเนี่ยเห็นว่ารู้จักกันเขาให้ตามที่ว่าให้ปากคำนะ
3: ครับ
4: เขาบอกว่าผู้สำเนียงไทยไม่ค่อยชัดเจน
3: ครับ
4: อาจจะเป็นคนไทยประเภทที่ชนเผ่า
3: ไปบนพื้นที่สูงอะไรประมาณนี้เหรออ
4: ะไรเงี้ยนะ
3: ครับ
4: แล้วก็ไม่รู้ชื่อจริงไม่รู้นามสกุลจริงแต่ว่าเขาเรียกว่าโลตัส
3: ครับ
4: เขาเรียกนายคนนี้ว่าโลตัส
3: ครับ
4: แล้วก็เคยใช้บริการกันมาในวันนั้นเนี่ยที่มาส่งที่คอนโดของแอร์สาวน่ะ
3: ครับ
4: ไปส่ง2จุดเป็นกล่องคล้ายคลึงกัน
3: ครับ
4: นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลในจุดที่2ด้วยนอกจากเอามาให้ไม่รู้ของในกล่องมีอะไรนะ
3: ฮะ
4: แต่ไปจุดที่2ด้วยแล้วจุดที่2เนี่ยปรากฏว่าปปส.เขาเช็ครู้แล้วว่ามาส่งให้กับใครแล้วปรากฏว่าคนนั้นเนี่ยบินไปออสเตรเลียแล
3: ้
4: ว
3: จะโดนมั้ยน่ะ
4: ก็ถ้ายังไม่มีคดีก
3: ็
4: บินไปแล้วแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงข

0: ฟังคล้ายๆกับว่าเขาปฏิเสธในท้ายที่สุดเขาปฏิเสธหรือยังไงคือเอากล่องมาแล้วเราคงจะดูแล้วเขาก็ส่งคืน
1: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่คุยกันนะพี่เวสารแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับเพิ่มอ่ะที่ได้มา10กิโลอ่ะใส่ในเสื้อกันหนาวใส่ในซองกาแฟใส่ในไอ้พวกอะไรต่างๆที่มันเป็นสินค้าพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยประมาณนี้นะครับเป้าหมายหลักของเขาในการที่จะไปหาคนหิ้วนะฮะสจวตแอร์นักเรียนนักศึกษากรุ๊ปทัวร์ที่จะเดินทางไปไต้หวันกับออสเตรเลียเนี่ยครับเนี่ยเป้าหมายของเขาอยู่อย่างนั้นเลยไม่แน่ใจ
0: มีสองประเทศใช่ไหม
1: ใช่ครับซึ่งนายเนี่ยนะฮะที่ควบคุมตัวได้เอาพัสดุไปส่งให้กับน้องเขาเนี่ยนะฮะที่ได้ค่าจ้างไป1,600เนี่ยตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อแล้วในส่วนของค่าจ้างแล้วก็ผู้ว่าจ้างนะครับจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากกรณีของคนคนนี้นะฮะมีการปฏิเสธหลายคำถามเหมือนกันแล้วก็ยังให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากนักนะครับวันนี้ตำรวจไม่ได้รับฟังเพียงคำให้การของผู้ถูกสอบสวนเท่านั้นแต่ว่าให้น้ำหนักกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญเนื่องจากเป็นคดีระหว่างประเทศที่ต้องประสานความร่วมมือกับต่างประเทศส่วนกรณีของน้องมีนาเนี่ยนะฮะจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้หรือไม่ตำรวจยังคงเปิดไว้ทุกประเด็นครับและก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยนะฮะที่ควบคุมตัวเข้ามาสอบสวนได้เนี่ยนะฮะโอ้ประวัติเขาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเคยถูกศาลพิพากษาตลอดชีวิตแต่ติดจริง20ปีแล้วก็พ้นโทษออกมานะฮะแล้วก็เข้ามายุ่งเกี่ยวแต่ไม่แน่ใจว่าที่เขาปฏิเสธว่าเขาขนมาเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าของข้างในเป็นอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ค่อยปักใจเชื่อนะครับส่วนรถเก๋งที่ใช้ก่อเหตุชายคนนี้อ้างว่าเป็นรถของตนเองแต่ว่าจดทะเบียนในชื่อของบุคคลอื่นตำรวจก็อยู่ระหว่างขยายผลครับว่ามีความเชื่อมโยงกับใครบ้างรวมทั้งตรวจสอบประเด็นหลังเกิดเหตุว่ามีการนำรถคันนี้ไปซ่อมที่อู่ที่อยุธยาทั้งที่อู่กรุงเทพก็มีอู่จำนวนมากนี่นะครับก็ถือเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งขยายผลนะฮะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงตัวละครนะฮะที่ว่าโรสนะอีกคนหนึ่งอะพี่ไพศาลที่ทำหน้าที่เป็นแอดมินล่อลวงให้กับน้องมีนาเข้าร่วมขบวนการลำเลียงยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ยนะฮะพลตำรวจตรีธีรเดชปฏิเสธที่จะลงรายละเอียดฮะแต่ท่านก็ยืนยันเหมือนท่านนายกเลยว่าขบวนการเนี้ยมันเป็นขบวนการใหญ่ระดับสากลวิธีการเนี่ยฮะแผนประทุษกรรมเนี่ยหรือเรียกว่าลายเซ็นของกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้มันรูปแบบเดียวกับแก๊งสแกมเมอร์เลยว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะฮะมันเป็นเครือข่ายโยงใยนะฮะแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเป็นระบบเลยตำรวจต้องทลายไอ้ขบวนการเหล่านี้ให้ได้นะครับ
0: แต่วันนี้คุณณรงค์ได้เห็นข่าวไหม
1: ครับ
0: ที่ความบัวยังไม่ทันหายความกระบือเข้ามาแทรกนะ
1: ครับ
0: เนี่ยผมเห็นสองจุดใหญ่ๆนะ
1: มีอะไรบ้างครับพี่พิสาร
0: มติชนเขาบอกงามหน้าเยอรมนีโปรแลนด์จับแก๊งรอบขนกัญชา
1: ครับ
0: 1.2 ตัน 1.2 ตันก็ 1,200 กิโลนะ
1: ครับ
0: ส่งจากไทยฮะใส่ตู้ขนอิฐนะ
1: ครับ
0: tvpworld.com รายงานว่าตำรวจโปรแลนด์และเยอรมนีได้ร่วมกันทลายเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศโดยยึดกัญชาได้เกือบ 1.2 ตันซึ่งมูลค่าในตลาดมืดประมาณ12ล้านยูโรหรือกว่า456ล้านบาทที่ถูกซุกซ่อนไว้ในตู้คอนเทนเนอร์บรรจุอิฐเส้นทางการลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดนมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศไทยผ่านท่าเรือฮัมบูร์กของเยอรมนีและมีปลายทางที่ประเทศโปรแลนด
1: ์ครับ
0: กลุ่มผู้ค้ายาข้ามชาติได้ปกปิดการขนส่งยาเสพติดจำนวนมหาศาลโดยใช้สินค้าที่ซื้อเชิงที่ซื้อขายเชิงพาณิชย์ที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับซ่อนกัญชาไว้ภายในตู้คอนเทนเนอร์บรรจุอิฐศิลาแรงการยึดกัญชาครั้งนี้เน้นให้เห็นว่าเครือข่ายอาชญากรใช้ประโยชน์จากเส้นทางการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์และห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้จากผู้ต้องสงสัย8คนที่ถูกจับกุมมี6คนยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ ระหว่างรอ

0: การพิจารณาคดีเจ้าหน้าที่ระบุว่าการสืบสวนยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้นและคาดว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างของเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดรวมถึงผู้ร่วมขบวนการรายอื่นเพื่อการสืบสวนร่วมกันระหว่างประเทศและมีความคืบหน้าให้มีความคืบหน้ามากขึ้น
1: โอ้โห
0: นะก็มาจากมาต้นทางมาจากประเทศไทยมาทางเรือใส่ตู้คอนเทนเนอร์มา
1: บรรทุกอิฐไป
0: บรรทุกอิฐไอ้นะศิลาแรงนะฮะ
1: ศิลาแรงอ่าฮะครับครับ
0: ไอ้ที่เราเห็นไอ้ตามปราสาทขอมทั้งหลายนั่นนะ
1: ครับ
0: นั่นนะเขาใช้ศิลาแรง
1: ครับ
0: อันนี้ก็คงจะเอาไปใช้ในงานก่อสร้างเขานะ
1: อ่าฮะ
0: ของฝรั่งเขาก็ถือว่าเป็นของแพง
1: โอ้คนสวยนะพี่จ๋าพี่ฐาน
0: ก็คงจะเป็นของแพงเขานะ
1: ครับ
0: ก็เอาไอ้นั่นใส่ไว้ตู้แล้วก็บังๆไว้ข้างหน้าข้างหลังก็เป็นกัญชา 1.2 ตันนะ
1: ครับ
0: ไม่พอนะฮะยังมีอีกพร้อมๆกันเลยนะ
1: ครับ
0: ผู้จัดการบอกไทยดังไม่หยุดอินโดนีเซียยึดช่อดอกกัญชาต้นทางจากไทย 3.37 ตันสายนั้น 1.2 อันนี้ 3.37 ตัน
1: 3,000 เกือบ4กิโลกี่สักเกือบ 4,000 กิโลฮะ
0: รวบคนเดินของอีก12รายด้วย
1: ครับ
0: อันนี้อินโดนีเซียนะสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอินโดนีเซียหรือว่า BNN แถลงผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบขนช่อดอกกัญชารายใหญ่พร้อมตรวจยึดของกลางช่อดอกกัญชาน้ำหนักรวม 3.37 ตันโดยระบุว่ากัญชาล็อตนี้กัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางมาจากประเทศไทยและสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้12รายเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเปิดเผยว่าของกลางถูกลำเลียงผ่านเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศก่อนใช้ปฏิบัติการส่งมอบภายใต้การควบคุมเพื่อติดตามเครือข่ายจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายทั้งผู้ขับรถบรรทุกผู้ดูแลโกดังผู้ประสานงานด้านขนส่งและผู้ร่วมขบวนการพร้อมตรวจยึดรถบรรทุกและของกลางเพิ่มเติม BNN เนี่ยก็หน่วยปปส.เข้าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ระบุว่าช่อดอกกัญชาทั้งหมดไม่ได้มีเป้าหมายจำหน่ายเพื่อการเสพโดยตรงแต่ถูกเตรียมนำไปสกัดสาร THC สำหรับใช้ผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
1: โอ้โห
0: ก่อนกระจายไปยังหลายพื้นที่ในประเทศอินโดนีเซีย
1: ผมก็นึกว่ามาหยดแก้บอมบัด
0: ไปใส่เป็นผลิตน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าน อกจากนี้ทางการอินโดนีเซียยังอยู่ระหว่างติดตามผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติอีก2รายซึ่งเชื่อว่าจะเป็นผู้บงการเครือข่ายต่างประเทศพร้อมขยายผลเพื่อสืบสวนเส้นทางการลักลอบขนส่งและผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมทั้งนี้การที่ทางการอินโดนีเซียระบุว่าช่อดอกกัญชาล็อตดังกล่าวมีต้นทางมาจากประเทศไทยเป็นข้อมูลจากการแถลงของหน่วยบังคับใช้กฎหมายของอินโดนีเซียขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี
1: ้ครับ
0: ก็มันก็ไม่ยากหรอกครับเพราะมันมาทางเรือ
1: ครับคนเยอะเลย
0: คอนเทนเนอร์มาก็ถ้ารู้ว่ามันมาจากท่าเรือไทยก็รู้เลยแหละชัดเจน
1: ครับคือบ้านเราแม้ปลดล็อกไปแล้วใช่ไหมพี่ปิสารแต่ว่าการนำเข้าส่งออกยังเป็นความผิดอยู่แล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยเอาท่านึกเนี่ยนะฮะเขายังเป็นความผิดทางกฎหมายอยู่เขาเลยย้ำเตือนกันครับจะเดินทางเนี่ยไอ้ลูกอมไอ้น้ำมันกัญชาที่เอาใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างเงี้ยคุณอย่าเผลอพกติดตัวไปนะเพราะว่ามันมีความผิดมหันต์ในประเทศอื่นๆบ้านเราปลดล็อกตรงนี้ไปแล้วไงฮะตามตรอกซอกซอยก็จะมีคาเฟ่กัญชาอยู่อ่ะพี่ไพศาลเห็นไหม
0: ก็คุณอะไรอ่ะที่เป็นที่เขาออกรายการหนกระแสของหนุ่มกัญชัยอ่ะ
1: ครับ
0: ที่เป็นสาวสองอ
1: ่
0: ะ
1: ฮ
0: ะอันนั้นเขาไปโหลดของแทนเพื่อนของเพื่อนที่ร่วมเดินทางไปอ่ะ
1: ครับ
0: มันเป็นในนั้นฮะคุกกี้
1: อ๋อคุกกี้กับไอ้กับคุกกี้กัญชา
0: ค
1: ุ
0: กก
1: ี
0: ้กัญชา
1: ครับ
0: เอาเข้าฮ่องกง
1: ครับ
0: ประมาณสักเป็น10พออ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: เป็น10พอคงไม่ใช่เอาไปกินเล่น
1: อ
0: ่ะคงจะเอาไปขายอ่ะ
1: ครับ
0: คุกกี้กัญชาเอาออกไปจากเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ไปอ้างว่ากระเป๋าตัวเองน้ำหนักเกิน
1: โอ้ให้เพื่อนช่วยโหลดให้
0: เพื่อนน้ำหนักยังพอมีก็เลยฝากโหลดในนามเพื่อน
1: ครับ
0: ทางตม.ของฮ่องกงก็รวบ

0: ระหว่างต่อสู้คดีต้องไปติดคุกอยู่ฮ่องกง14เดือนกว่าจะรอดมาได้ด้วยอะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: ไอ้ภาพจากกล้องวงจรปิดตอนโหลดของที่สุวรรณภูม
1: ิไม่ใช่ของเขาใช่ไหม
0: มันเห็นภาพมันอธิบายได้ชัดจนกระทั่งอัยการสั่งไม่ฟ้อง
1: ครับ
0: จึงได้กลับบ้านได้แต่ว่าระหว่างต่อสู้คดีก็14เดือน
1: 14เดือน

0: ขนมที่ไม่ใช่คุกกี้อ่ะเหมือนเค้กอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไบบันนี่หรืออะไรเนี่ยประมาณนี้พี่เพศาลแล้วผู้สื่อข่าวไปแถลงข่าวแล้วไปชิมนะฮะเนี่ยฮะเป็นสุภาพสตรีของใกล้ๆเราเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอ้โหอาการมันขึ้นเพราะไม่รู้ว่ามันผสมมันมากน้อยขนาดไหนลุกเดินไม่ได้ครับต้องประคองกันออกมาเลยอันนี้อันตรายจริงๆแล้วมันยิ่งแปลงรูปมาเป็นขนมเนี่ยเด็กเล็กคนไม่รู้อินโนอินเอคนอาจจะมีโรคประจำตัวอันตรายพอสมควรอยู่นะมันก็เลยต้องมีข้อกำหนดว่าไอสารไอที่จะต้องใส่ไปมันควรขนาดไหนใส่อาหารใส่ได้แค่ใบห้ามเอาช่อดอกเข้าไปใส่ในอาหารนะที่จะชูรสอะไรกัน
1: แต่ฮ่องกงนี่เขาห้ามเลย
0: ห้ามเลยใช่ไหม
1: ผสมก็ไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดอ่ะกัญชาไม่ได้เลย
0: ครับ
1: ของเป็นยาเสพติดเขายังเป็นยาเสพติด
0: โอ้ของบ้านเราเนี่ยนะฮะเมนูอาหารเอาใบเดี๋ยวไปปรุงได้ชูรสได้นะฮะเราปลดล็อกไปแล้วไงครับ
1: มันดูตามนี้แล้วมันใหญ่กว่าเรื่องของแอร์มีนานะ
0: ครับ
1: ท่านนายกก็ยังกวดขันอยู่เฉพาะกรณีของแอร์มีนาก็ต้องทราบด้วยว่ามันไม่ได้ออกเฉพาะท่าอากาศยานมันไม่ได้ใช้เฉพาะแอร์อย่างเดียวนะ
0: ไปทางเรือ
1: มันโหลดกันใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปเลย
0: นะไปเป็นตันๆเลยนะ
1: แล้วไปกันเป็นตันๆเลยนะเขาไปจับได้ทั้งที่เยอรมันโปแลนด์ทั้งที่อินโดนีเซีย
0: อันนี้ถ้าข้อวิพากษ์วิจารณ์ความละหลวมเนี่ยแสดงว่านอกเหนือจากท่าอากาศยานกรณีที่จะเอาสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรเรามีปัญหาสิครับถ้าอย่างนี้สำแดงเท็จอะไรหรือเปล่าใช่ไหม
1: หน่วยงานที่จะต้องดูแลเด็กน้อยก็ต้องมีศุลกากรมี
0: ครับ
1: ไอ้ท่าเรือเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของหน่วยงานท่าเรือใช่ไหม
0: ครับ
1: กระบวนการท่าก็ต้องมีระบบอะสินค้าที่จะส่งออกไปมันก็ต้องมีการตรวจตราอยู่แล้ว
0: ก็เข้มงวดขนาด
1: ความสามารถของเราตรวจได้ขนาดไหนเท่านั้นแหละ
0: เข้มงวดขนาดไหนพี่ไพศาลเคยไอจำนี้ได้ไหมฮะกรณีหมูราคาตกอ่ะแล้วก็มันเกลื่อนไปเต็มท้องตลาดร้านหมูกระทะ99บาทไม่อิ่มไม่อั้นน่ะยังมีก่อนหน้านี้ครับพอไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์ดูเนี่ยนะโอ้โหสำแดงเท็จกันทั้งนั้นเลยมันคือเนื้อหมูฟรีซมาไม่รู้จะกี่ปีค้างอยู่ครับมันทำให้ผู้เลี้ยงหมูในไทยเราอยู่กันไม่ได้
1: ตอนนั้นสำแดงว่าเป็นอะไรนะ
0: สำแดงเป็นสินค้าประเภทอื่นหมดเลยเปิดออกมาก็เป็นเนื้อหมูอะฮะ
1: ครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ก็รู้สึกศุลกากรก็เคยยอมรับว่าไอ้เรื่องเขาไม่สามารถตรวจได้ทุกตู
0: ้ครับ
1: ก็เคยพูดนะ
0: ครับ
1: ทั้งเครื่องมือทั้งกำลังคนอะไรไม่เพียงพออะไรต่างๆเพราะว่างั้นนะ
0: ครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลช่วงหน้าดูคำพูดของนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่นั่งประชุมหาหรือแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดนะฮะพักครู่เดี๋ยว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประ

0: ต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอรีฟิลลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา22 นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
6: มาดูที่นายกวันนี้แถลงใช่ไหมฮะ
5: ก็ประชุมครั้งแรกนะฮะกับทางปปส.ท่านนายกบอกอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยขอไตรมาสสักหนึ่งรอบนะฮะจะคุยกันนะครับเพราะว่านายกลงมาดูปปส.ด้วย

0: ตัวเองแต่หากมีประเด็นสำคัญอาจจะมีการประชุมเพิ่มเติมฟังพี่ไพศาลเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกอาจจะเรียกประชุมเพิ่มก็ได้นะครับนายกบอกอย่างนี้การเข้ามากำกับดูแลคณะกรรมการชุดนี้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ขอให้ทุกคนมั่นใจนะครับเพราะตนพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกคนในการทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันและก็ปราบปรามและกำจัดให้หมดไปภายใต้ขอบเขตที่มีอยู่ครับขอให้มั่นใจว่าเรื่องนี้ถือเป็นวาระชาติเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมกันแก้ไขรวมถึงจะใช้โอกาสสถานะที่ตนเองอยู่นี่นะฮะจะเชื่อมโยงงานทุกหน่วยงานเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดให้ได้นะครับนายกบอกว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดครับมีการแถลงข่าวป้องกันปราบปรามจับกุมกันทุกเดือนเพื่อให้เป็นอุปสรรคให้การลำเลียงสู่ปลายทางมันยากขึ้นแต่จะต้องกำจัดต้นทางให้ได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องไล่จับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองบุคลากรและก็งบประมาณโดยเบื้องต้นหารือกับกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับยืนยันว่าจะไม่นำชีวิตของบุคลากรไปเสี่ยงฉะนั้นต้องไปปราบตั้งแต่ต้นต่อซึ่งจากการทำงานที่ผ่านมา10เดือนแล้วด้วยนะฮะสิ่งที่รู้สึกเสมอก็เชื่อว่าทุกหน่วยงานเขาทุ่มเททำงานจริงผมมั่นใจหน่วยงานราชการทั้งหลายไม่มีนอกไม่มีในแน่นอนและทุกคนก็นำข้อสั่งการของผมไปปฏิบัติทุกคนและทุกคนก็ปฏิบัติด้วยความทุ่มเทผมไม่ได้รู้สึกว่าในส่วนของเราจะมีเกลือเป็นหนอนหรือมีพิษอะไรขึ้นมาที่จะทำให้แนวทางแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาลนั้นมีอุปสรรคนะครับก็ประมาณนี้ก็เกริ่นไปเรื่อยๆนี่นะฮะก็คือขอให้ช่วยกันนะครับสิ่งที่เราทำเรื่องนี้นะฮะที่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจะต้องถูกตรวจเป็นพิเศษหรือว่ามีวีซ่าพิเศษเนี่ยเพราะเรามีปัญหาเรื่องนี้ครับทุกคนเขาไม่เชื่อเราแล้วไงพี่ไพศาลถือพาสปอร์ตโอเล่มสีน้ำตาลมีตราคุดใช่ไหมตรวจเข้มหน่อยเพราะว่าโอ้โหมีประวัติมีข่าวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันต้องแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ตรงนี้ให้ได้ครับถ้าเราไม่จำกัดเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปเวลาต่างชาติเห็นพาสปอร์ตไทยในท่านนายกบอกเลยนะฮะเขาจะผายมือขอตรวจสอบก่อนถือเป็นความเสียหายตามมาเพราะปัญหายาเสพติดจะนำมาสู่อาชญากรรมสังคมที่เสื่อมโทรมแล้วก็การลงทุนต่างประเทศก็จะไม่มาด้วยนะครับเรื่องเร่งด่วนก็คือขอให้คณะกรรมการทบทวนมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดหลังเกิดกรณีแอร์สาวถูกจับที่ออสเตรเลียเพราะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนายกบอกว่ามีคดีคนไทยถูกตั้งข้อหาว่า6คดีแล้วนะครับที่ออสเตรเลียนะฮะพี่ไพศาลอาจจะยังไม่เป็นข่าวแต่ว่าน้องแอร์สาวคนนี้ข่าวทำให้เราตื่นตัวขึ้นมาพอเจอข้อมูลว่าโอ้โดนไป6คนแล้วเหรอ6คดีแล้วเหรอเนี่ยนะนายกบอกว่าภาพลักษณ์ประเทศมันเสียหายดังนั้นจะต้องมีมาตรการเพื่อทำให้นานาชาติเห็นว่าประเทศไทยมีการตอบสนองกับเรื่องนี้รวมถึงมีมาตรฐานที่เพียงพอนะที่จะสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมที่นายกประชุมวันนี้ครับพี่ไพศาล
1: คืออีกที่มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องคนอย
0: ่
1: างเดียวสิมันเป็นเรื่องของไอ้ระบบการค้าระหว่างประเทศด้วย
0: คือก่อนหน้านี้เอาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยเรามีความร่วมมือกับทุกประเทศในการกำจัดสารตั้งต้นนะพี่ไพศาลคือที่ท่านนายกบอกก็คงต้องปราบตั้งแต่ต้นทางเลยก่อนหน้านี้เราจับได้เป็นตันพวกสารอะไรต่างๆที่สามารถเอาไปผลิตยาเสพติดได้เป็นมหาศาลมันก็จะออกจากตรงไหนไปได้พี่ไพศาลก็คือ1ผ่านมาที่ประเทศไทยส่วนใหญ่จะผ่านประเทศเราจะไม่ผ่านไปแถวๆเพื่อนบ้านกัมพูชาสปป.ลาวพม่าไอ้วัตถุดิบต้นทางสารเคมีต้นตอของการผลิตยาเสพติดจะไม่ผ่านไปประเทศอื่นจะผ่านบ้านเราถ้าเราละหลวมพอลอดไปสู่ชายแดนได้แล้วก็ผลิตยาเสพติดมันก็ย้อนกลับมาที่บ้านเราไม่ว่าจะยาบ้าก็คือระบาดในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นยาเสพติดประเภทอื่นอย่างเฮโรอีนไอซ์ประมาณนี้เราคือทางผ่านส่งไปประเทศที่3เนี่ยที่เราเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้ก็คือไอ้สารตั้งต้นเราแก้ไม่ได้เราจับกูไม่หมดพี่ไพศาลแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์รายวันเนี่ยนะฮะต้องลงไปถามฝ่ายคำมั่นคงดูครับเพราะเขาบอกเลยถ้าเอาคดีมาเปรียบเทียบตั้งเป็นสมมติฐานแล้วก็เคลียร์ลายคดีนะพี่ไพศาลส่วนใหญ่อาจจะเกินครึ่งด้วยมันมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องและวิธีการขน
1: ของส่งเข้ามาเลยใช
0: ่ไหมใช่ฮะส่งไปประเทศที่3ครับเพราะว่าถ้าเป็นยาบ้าเนี่ยมันอยู่ในบ้านเราแต่ถ้าเกิดเป็นยาเสพติดประเภทอื่นเราคือทางผ่าน
1: ยาไอซ์ยาอะไร
0: ใช่ครับ

0: โคเคนพวกนี้นะ
1: ใช่ครับแล้วเวลา
0: เขาอินในที่พวกนี้ออกไปข้างนอก
1: ใช่ครับเวลาเขาขนกันลักษณะนี้เขารู้เลยพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เป็นยังไงอ่ะไปวางระเบิดมุนที่ไปก่อเหตุไม่สงบจุดนี้หน่อยนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจตอนกลางคืนออกมาไม่ได้ครับกลัวโดนลอบกัดวางแผนซ้ำซ้อนเจ้าหน้าที่กลัวถูกอย่างนั้นนะฮะเช้าฮะจึงจะมาตรวจที่เกิดเหตุตรงนี้แหละครับมันเคยมีประวัติว่าที่ปัตตานีมันมีเหตุระเบิดใหญ่เกิดขึ้นกลางเมืองแล้วเจ้าหน้าที่ตอนนั้นยังไม่ได้ถอนกำลังออกนะพี่เพศานอีกมุมหนึ่งของขอบเมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่ไปจับยาได้เป็นตันๆเลยนะนั่นแหละครับพอสืบสาวเราเรื่องไปก็คือขบวนการที่ไปก่อเหตุบึ้มเนี่ยนะฮะกับขบวนการขนเขาพวกเดียวกันครับพอเขารู้ว่าคนบึ้มไปปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ออกมาตรวจแน่นอนขนได้เลยคืนนั้น
0: อ๋อซ้ำก็กลายเป็นว่ามันก็เลยเอื้อประโยชน์กันนะ
1: ครับเจ้าหน้าที่เขาเลยตั้งนี่ไงนี่คือภัยแทรกซ้อนไม่ว่าพวกค้าน้ำมันเถื่อนขนของเถื่อนผู้มีอิทธิพลเรียกค่าคุ้มครองหรือความเห็นต่างโดยนั้นมันผสมกลมกลืนไปแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเลยเราต้องแยกเป็นรายคดีว่าคดีไหนคือความมั่นคงคดีไหนคือภัยที่มันมาแทรกซ้อนกับเหตุการณ์ใน3จังหวัดนะครับ
0: ครับแต่วันนี้นายกประชุมยังเน้นที่เรื่องแอร
1: ์ครับ
0: ขนเฮโรอีนอยู่นะ
1: ฮะ
0: ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกัญชาที่ส่งไปเยอรมันโปแลนด์หรือว่าอินโดนีเซียที่เขาบอกต้นทางไปยังประเทศไทยใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไป
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง
1: โอ้โหแล้วข่าวนี้มันก็จะกระฉ่อนโลกเลยนะ
0: มันก็จะไปรวมศูนย์ที่ทำให้ภาพพจน์ของประเทศไทยคนไทยก็บัวหมองนะเสียหาย
1: ครับ
0: คนก็มองว่าเราเป็นไอ้ทางผ่านหรือว่าเป็นในฮับของไอ้การกระจายส่งออกยาเสพติดทั้งกัญชาทั้งเฮโรอีนทั้งไอ้ยาอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวง
1: ครับ
0: เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เสียหาย
1: โอ้โหคือมองไปทางไหนก็มีแต่ปัญหาพี่เบสารที่พี่เบสารบอกถูกเลยนะฮะความวัวยังไม่ทันหายความกระเบือเข้ามาแทรกเนี่ยนะฮะสอบก็ทุจริตนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปแล้วก็โกงกินถูกจับคาโต๊ะทำงานมีวันนี้เหมือนกันนะครับยาเสพติด
0: เรียกอะไรเรียกไอ้ใบอะไรป.3นะ
1: ครับเรื่องขออาวุธปืน
0: ป.3นี่ขอซื้ออาวุธปืน
1: ครับ
0: คือป.4เนี่ยอะไรพก
1: ครับพกคือไอ้ใบป.3เนี่ยเอกสารที่ขอในการยื่นอภิปรายห้าบาทเรียกไป10,000ฮะลดลงมาเหลือ 8,000 เขาอัดคลิปไปเลยนะฮะโอ้โหคำขอเนี่ย5บาทเท่านั้นเองนะครับคุณไปเรียกเขา
0: ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาบอกให้ช่วยหน่อยช่วยยังไงต้อง10,000นี้ช่วยกันแล้วเนี่ย
1: โอ้โหแล้วอาวุธปืนไปถูกที่ไหนแล้วฮะถ้าจะขอมีเนี่ยปืนนึงก็ครึ่งค่อนแสนนะถ้าดีๆหน่อยก็เกือบแสนนะครับแล้วต้องมาเสียไล่ไปทางอย่างนี้อีกนะครับวันนี้ก็เลยไปจับกุมคาโต๊ะทำงานเลยนะพี่เพศาน
0: ครับมีญาติผมคนหนึ่งรู้สึกซื้อปืนมาแสนกว่า
1: ครับ
0: สมิธแอนด์เวสันเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือของจริงๆเนี่ยรู้สึกจะ 5-6 หมื่นอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไปทำตกหาย
1: เอ้า
0: ครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้ว
1: หล่นลงไป
0: พุงไปแล้วมันตกอ่ะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็เลยไปฝากบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายบอกว่าช่วยประกาศหน่อยว่าใครพบ
1: ครับ
0: ปรากฏว่ากำนันมาแจ้งบอกว่ามีคนพบแล้วเขาขอ 30,000
1: เอามาคืนเนี่ยนะ
0: ฮะเขาขอ 30,000
1: ครับ
0: ก็เลยรวมแล้วก็เป็นแสนกระบอกญาติผม
1: โอ้โหครับโอ้นายนี้ก็หมดอนาคตไปเลยนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไปแล้วครับ
0: ปลัดเนี่ยนะ
1: เป็นปลัดเนี่ยฮะใช่ครับ
0: ผู้ว่าถ้าไม่รีบเดี๋ยวจะภัยจะมาถึงตัวเลย
1: ครับ
0: ต้องรีบให้ออกจากราชการไว้ก่อน
1: ครับ
0: โอ้ยหลักฐานชัดเลยนี
1: ่ครับ
0: เขาย้อนสอนเขาอัดคลิปไปเพียบเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: คนเขาคงโกรธเลยนะมาเรียกเขาอย่างว่าเขาโง่นะ
1: โอ้โหก็ไอใบคำขอเนี่ยมัน5บาทนะฮะแต่เรียกไป10,000 บาทนะครับในการขออนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนฮะต่อมาโอ้ไม่เอาไม่เราลดราคาให้ฮะเป็นบุญคุณอีกนะลดเหลือ 6,000 ฮะเหลือ 6,000 ฮะตามธรรมเนียมค่าใบอนุญาตเนี่ยฉบับละ5 บาทเท่านั้นเองครับ

0: แต่ว่าค่าขอค่าเอกสารใบละพันไอ้ใบละ500อีก2ใ
1: บ
0: รวมพันรวมไปบวกเป็นเสร็จ 6,000
1: ผู้เสียหายอัดคลิปไว้ก่อนเอาไปแจ้งต่อปปช.จนนำมาสู่การยื่นคำร้องต่อศาลขออนุมัติ
0: รอซื้อเลย
1: รอซื้อเลยนะฮะเนี่ยฮะก็เนี่ยพักกันครู่นึงก็ได้ครับพี่เปสารเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
7: ครับคือเรื่องกัญชาของเรามันก็ยังไม่ทำให้มันเป็นระบบระเบียบที่ชัดเจนนะ
6: ครับ
7: จะอนุญาตไม่อนุญาตอะไรยังไงก็ยังปล่อยปละละเลยกัน
6: คือระเบียบควบคุมใช่ไหมพี่ไพศาลที่
7: ระเบียบควบคุมมันทำให้มันก็เกิดความหละหลวมขึ้น
6: ครับ
7: เพราะว่าคนก็สามารถยังสามารถเข้าถึงได
6: ้ครับ
7: ใช่ไหมฮะพร้อมว่าเข้าถึงปั๊บเนี่ยมันก็ต้องมีสต็อกมีอะไรต่างๆมันก็กลายเป็นแหล่งที่ถึงขั้นว่าผลิตแล้วก็หรือนำเข้ามาแล้วก็ส่งออกต่อหรือผลิตแล้วส่งออกมันก็เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ย
6: โอ้โหก็ถ้ามันเป็นลักษณะตันๆอย่างนี้ต้องปลูกกี่ไร่ละครับเนี่ยกว่ามันจะได้มาขนาดนั้นนะพี่เบส
7: ผมก็ทราบว่าเขามีคนเขาลงทุนปลูกกันอยู่ตอนที่ผมทราบนะ
6: ครับ
7: เขาก็ลงทุนปลูกตรงอะไรกันอยู
6: ่เอาอย่างนี้ประเทศเพื่อนบ้านที่เขาลักลอบปลูกลักลอบขายกันไม่แห่ขนกันมาบ้านเราเหรอครับเนี่ย
7: ก็ของเราเขาห้ามนำเข้าใช
6: ่
7: ไหม
6: ใช่ครับยังห้ามนำเข้า
7: ส่งออกอยู่ใช
6: ่
7: ไหม
6: ใช่ครับใช่ครับยังผิดกฎหมายอยู่ฮะ
7: ก็คือส่งออกจากไทยได้มันต้องมีแหล่งผลิตอ่ะ
6: ครับ
7: ถ้าผลิตไม่ได้ก็ต้องมีการนำเข้ามาก็แสดงว่ามันก็
6: แต่นำเข้ามามันก็เป็นเพียงแค่กฎหมายศุลกากรนะพี่เบสารมันไม่ได้โดนเรื่องของยาเสพติดฮะ
7: ใช่นี่ก็เป็นมันก็กระโดนไปในชั้นคือ
6: คือไม่ผ่านพิธีศุลกากร
7: เขาห้ามส่งออกมันก็คือเป็นสินค้าต้องห้ามนะ
6: ครับ
7: แต่ว่าเราก็เห็นอยู่ที่เขาจับได้นะก็แสดงว่ามันก็ออกไปได
6: ้ครับ
7: ไอ้ที่จับไม่ได้ไม่รู้เท่าไหร่นะ
6: ก็นั่นนะฮะมีโทษไหมมีโทษนำเข้าส่งออกเนี่ยถ้าเกิดเขาจับได้นะฮะโทษตั้งแต่2ปีถึง15ปีปรับ 500,000 ถึง 1,500,000 บาทฮะอันนี้มาตรา75วรรค1นะฮะแล้วก็วงเล็บ2จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนี่นะอันเนี้ยก็คือกฎหมายในการนำเข้าส่งออกนะฮะแต่ว่าการใช้ในประเทศเนี่ยอย่างที่พี่ไพศาลห่วงใยก็คือมันมีทุกตรอกซอกซอยในเรื่องของไอ้คลินิก
7: ร้านกัญชา
6: ร้านกัญชา
7: เนี่ยนะ
6: ใช่ครับใช่ครับแต่ที่จะเอามาจับกันจริงๆเนี่ยมันคือกฎหมายของทางกระทรวงสาธารณสุขพรบควันก่อความเดือดร้อนรำคาญไม่แน่ใจว่าเศรษฐีตรงเนี้ยมันมีจับกันบ้างหรือเปล่าไงฮะ
7: ไม่ค่อยได้ยินอยู
6: ่ครับ
7: ได้ยินแต่ว่าก็ยังมี

0: ือเสพอะไรกันต่าง
1: ๆและไอ้น้ำจากใบกระท่อมนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะพี่เพศานถ้าอธิบายไปแล้วเนี่ยนะน้องๆเยาวชนคนทำงาน
0: ตอนนี้แอบๆขายได้ใช่ไหมแต่ก่อนเปิดเผยเลยเมื่อก่อนไม่ได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขาซื้อมาจากไหนเนี่ยเพราะเห็นอยู่นะพี่เพศานขับรถอยู่เนี่ยบรรดาพวกพี่ๆไรเดอร์เนี่ยเวลาเขาจอดรถปุ๊บเนี่ยเขาเปิดเบาะเลยคงกระหายน้ำมากคว้าขึ้นมาน้ำก็สีน้ำตาลกันทั้งนั้นเลยฮะกระดกเนี่ยนะ
0: คือแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ใส่ในถังไอ้ถังแช่
1: ครับ
0: ไอ้ถังแดงถังอะไรที่
1: ถังน้ำเงินถังแดงถังน้ำแข็ง
0: นั่นแต่ก่อนก็วางกันโดดเด่นเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าถ้าจะขายก็เขาเก็บใส่ถังพวกนี
1: ้ครับ
0: ลูกค้าขาประจำมาก็เปิดหยิบให
1: ้โอยอเขาไปกวาดล้างมารอบแล้วครับ
0: ก็มีก็เป็นทำเป็นระยะทำให้รู้บ้างว่าพยายามจะปราบปรามอยู
1: ่ครับ
0: ครับก็เหมือนตำรวจจับซ่องโสเภณีอ่ะก็จับเป็นระยะ
1: จับเป็นระยะนะ
0: เพราะมันไม่จับไม่ได้ว่ามันเดี๋ยวไม่ปฏิบัติหน้าที่เลยแต่ก็ยังถามว่ามีไหมก็มีตลอด
1: คือปลดล็อกไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าสิ่งที่สังคมห่วงใยก็คือเรื่องของระเบียบเข้ามาควบคุมนะฮะจะให้มันอยู่ในกรอบในข้อจำกัดยังไงอย่างเช่นกัญชาเพื่อจะใช้ทางการแพทย์เนี่ยนะฮะมันก็ต้องเป็นทางการแพทย์จริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าใครจะ walk in เข้าไปรู้สึกอะไรมีความเครียดไอ้ตรงนี้มันใครประเมินว่าคุณมีความเครียดจะเข้าไปในร้านประเภทนี้ครับ
0: ครับแต่ผมเชื่อว่านายกเนี่ยไอ้การที่จะมาพูดและกวดขันเรื่องนี้ก็จะยากนะ
1: ครับ
0: ในเรียงข่าวที่ว่าไปจับกัญชาตำรวจเยอรมันกับโปแลนด์เขาร่วมมือแล้วจับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย
1: ครับ
0: หรือว่าที่อินโดนีเซียเขาแถลงซะใหญ่โตเลยสามกว่าตันสามตันกว่าเกือบสี่ตันเนี่ย
1: ครับ
0: ส่งใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปนะ
1: ครับ
0: นายกพูดก็เดี๋ยวคนก็จะย้อนถามเพราะมันเคยเป็นนโยบายของภูมิใจไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่จะผลักดันในเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่กันนะว่าถ้าจะแก้จริงมันก็ไม่ง่าย
1: ครับ
0: แล้วเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมพูดตรงๆนะอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็มีบางคนเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าที่เขามากวดขันเนี่ยเพราะยาเสพติดอย่างเดียวนะแต่ว่าเขากลัวมากก็คือเรื่องกัญชา
1: ครับ
0: เพราะว่าคนเข้ามาแล้วก็มันมีโอกาสสูงที่จะถือติดกระเป๋ากลับไป
1: โอ้ฮะ
0: คนออสเตรเลียมาแล้วก็มาเสพกันที่บ้านเราเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วบางทีก็เกิดพกไปนิดหน่อยๆไปอะไรเงี้ยนะซึ่งของเขาถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ไง
1: เขาเห็นว่าบางประเทศเองเขาห่วงจะมาอบรมจับสัมมนาเนี่ยพอขึ้นชื่อไว้ไปประเทศไทยแลนด์ดีกว่าไหมเนี่ยบางประเทศเขาบอกว่าไม่อยากให้พนักงานของเขามาเลยกลัวมาลิ้มมาลองอะไรประมาณนี้พี่เปสานะ
0: ก็มีอย่างนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็ได้ยินอยู่
1: คร
0: ับ เอ๊ะมาดูเรื่องกรณีเด็ก11ขวบนะ
1: ครับ
0: ผมเห็นมันมีคำถามอยู่2เรื่องนะคือเรื่องว่าเด็กขับรถได้อย่างไรกับเรื่องว่าเด็กเป็นเด็กพิเศษหรือไม
1: ่ครับ
0: วันนี้เนี่ยเรื่องที่ว่าเป็นเด็กพิเศษหรือไม่เนี่ยมีคุณยุพินคุณยุพินใครพี่มายนะเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารหรือว่าที่เราเรียกว่าพอบอจอมุกดาหารเนี่ยนะได้ออกมาให้ข้อมูลว่าเด็ก11ขวบที่ก่อเหตุขับรถแล้วไปชนพระสงฆ์ที่กำลังธุดงค์เดินธุดงค์อยู่เนี่ยเสียชีวิตให้รวมเป็นเสร็จตอนนี้เป็น10นะ
1: 10ครับก็คือท่านมรณภาพในจุดเกิดเหตุเลย5นะพี่เบสานไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้4เมื่อเช้านี้ท่านมรณภาพเพิ่มอีก1ฮะเป็น10แล้วครับ
0: เป็น10แล้วก็ยังสาหัสอีก2นะ
1: ครับ
0: คุณยุพินเนี่ยบอกว่าเด็กชายคนนี้จดทะเบียนเป็นคนพิการประเภท7

0: คือเป็นออทิสติกขั้นรุนแรงไม่สามารถสื่อสารรับรู้อะไรได้เลยสมควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนและพบว่าขาดการรับยาอยู่ช่วงเวลาหนึ่งอันนี้ทางพม.มุกดาหารเขายืนยันมาก็สรุปว่า
1: ครับ
0: เด็กคนนี้เป็นออทิสติก
1: ครับ
0: แล้วทางโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้รับตัวไปดูแลทางทีมแพทย์จะประเมินผลด้านสภาพจิตแล้วส่งมาให้ทางสภ.เมืองมุกดาหารใช้ประกอบทางคดี
1: ครับ
0: ซึ่งกระบวนการสอบสวนตัวเด็กทางสภ.เมืองอุบลจะเป็นเจ้าภาพสืบสวนสอบสวนร่วมกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเป็นสาวิชาใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ตามในส่วนของพม.เด็กพิเศษจะไม่มีความผิดจะได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับโทษ
1: อ
0: ันนี้สำหรับพม.อันนี้เรื่องหนึ่งนะ
1: ครับ
0: อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเอาเด็กขับรถได้ยังไงผู้ปกครองอ้างว่าไม่เคยสอนไม่เคยเห็นเด็กขับนะลือกันไปถึงขั้นว่าเด็กเนี่ยขับยายไปขับรถไปส่งยายไปขายของเพราะยายเนี่ยขายของอยู่ตลาดสด
1: ครับ
0: ขายมาเป็น10ปีละไปถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเขาก็บอกไม่เคยเห็นเลย
1: อัน
0: นี้ก็น่าจะบอกได้ว่าคงถ้าอย่างนี้ข่าวอย่างนี้ว่าไม่จริง
1: ครับ
0: คือตอนนี้มันมีข่าวประเภทที่โซเชียลบ้างใครต่อใครบ้างออกมาโอ้โหข้อมูลเนี่ยบางทีเราก็ต้องเลือกดูกันนะ
1: วันนี
0: ้ดูหน่อยว่าคนที่ให้ความเห็นหรือว่าคนที่มีข้อมูลเนี่ยมีตัวตนไหม
1: ครับครับ
0: มีตัวตนมีบุคคลอย่างเรื่องเด็กพิเศษเนี่ยอันเนี้ยพม.เขาเป็นคนให้สัมภาษณ์เอง
1: แล้วเขามีบัตรอยู
0: ่แล้วจะต้องไปลงทะเบียนกับเขาไง
1: ครับครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็พอโอเคสรุปว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กพิเศษเป็นออทิสติกอันนี้แน่นอน
1: อ่าฮะคือวันนี้พี่เพศานผมมีโอกาสได้โทรศัพท์ไปคุยกับคุณหมอเดลฮะสุริยะเดล
0: ทรีปาติ
1: ใช่ครับ okay. ใช่ครับก็คุณหมอเป็นจิตแพทย์เด็กเนี่ยนะครับคุณหมออธิบายอย่างนี้ฮะ11 12 13เนี่ยก็คือเด็กก้าวย่างเข้าสู่วัยรุ่นถ้าเด็กปกติเนี่ยอยากรู้อยากลองมีพลังเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นฮะอยากรู้อยากลองมีพลังอยากคิดอะไรก็ทำเลยนะฮะแต่ผลที่จะตามมาอะไรไม่รู้อ่ะแต่เด็กเขาอยากทำอันนี้เด็กปกติเด็กพิเศษนะฮะถ้าออทิสติกเนี่ยเช่นเดียวกันครับเลือดวัยรุ่นมันร้อนแรงฮะอยากรู้อยากลองนะครับแต่ความยับยั้งชั่งใจมันไม่มีพี่ไพศาลนะฮะซึ่งพอเห็นกุญแจรถอยู่อย่างเงี้ยเด็กพิเศษเนี่ยโดยเฉพาะออทิสติกเนี่ยคุณหมอแยกประเด็นบิ๊กนะถ้าออทิสติกก็คือในการรับรู้ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเนี่ยนะครับพัฒนาการช้าไปเนี่ยนะไอ้ตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นออทิสติกที่IQ ยังปกติอันนี้จะเป็นเด็กพิเศษที่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่จะรู้เลยว่าลูกชอบอะไรพี่เบสันคุณหมออธิบายเลยนะฮะเด็กพิเศษกลุ่มนี้เวลาเขาฝังใจเขาชอบอะไรเนี่ยนะฮะเขามุ่งมั่นทำได้ดีกว่าคนปกติอีกนะครับ
0: ลงลึกเลย
1: ลงลึกเลยฮะอย่างเช่นปฏิทินไอ้พันปีเนี่ยวันไหนเวลาไหนตกฟากอะไรยังไงเขารู้หมดเลยนะฮะแป๊บเดียวสมองเขาไปเลยเพราะเขามุ่งทางนี้อย่างเดียวประเด็นที่สองถ้าเป็นจิตรกรวาดภาพชอบวาดภาพมากเนี่ยอาจจะวาดเก่งกว่าศิลปินอีกนะพี่สารเย็นเดียวกัน
0: แต่ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะ
1: ทำอย่างอื่นไม่ได้เลยฮะมุ่งทางนี้ทางเด
0: ีย
1: ว
0: ไปเล่นดนตรีไปทำอะไรไม่ได้เลย
1: ใช่ครับแต่ทางนี้เขาจะเก่งเป็นแบบไบรท์ไปเลย
0: ที่เขาสนใจเขาจะลงลึกได้มาก
1: เช่นเดียวกับเรื่องของยานยนต์ถ้าเกิดอยากจะขับรถยนต์ชอบเครื่องยนต์กลไกมากเขามุ่งมาทางนี้นะฮะไม่จำเป็นต้องมาฝึกขับรถเขาสามารถ
0: เขาดูทุกวันเนี่ยเห็นเขาสามารถ
1: แล้วทำได้เลย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งที่คุณหมอหยิบยกมาเพื่อจะมากลบกระแสว่าเอ๊ะไม่เคยฝึกหัดขับรถเลยเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยสอนเลยแต่ขับออกไปนอกถนนได้ยังไงเน
0: ี่
1: ย
0: อันนั้นสำหรับคนทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นก็คือไม่เคยขับเลยไม่มีทางออก
1: ครับใช่ครับ
0: ออกเกียร์หนึ่งก็สะดุดแล้ว
1: ครับ
0: เครื่องดับแล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าสำหรับเด็กพิเศษเนี่ยคุณหมอเดลผมก็ฟังอยู่นะคุณหมอเดลบอกว่าเขาจะมีความสามารถที่ลงลึกไปได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าเขานั่งแล้วเขาสังเก

0: พวงมาลัยยังไงใส่เกียร์ยังไงเหยียบคลัตช์เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกอะไรไงเนี่ย
1: ดูอยู่ทุกวันน่ะ
0: คือถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปซึ่งสนใจอะไรอย่างกว้างขวางด้วยบางทีมันไม่สามารถที่จะจดจำอะไรได้แม่นยำแต่เด็กพิเศษเนี่ย
1: ทำได้เลย
0: ละเอียดยิบเลย
1: ใช่ฮะนี่คือทักษะเฉพาะทางสูงสำหรับกลุ่มเด็กพิเศษถ้าเขามุ่งมาทางยานยนต์นะก็ทำได้เลยนะคุณหมอบอก
0: อย่างนั้นอันนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาอธิบายโอเค
1: ครับ
0: ผมก็ต้องให้ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
1: ครับ
0: เพราะว่าหมอสุริยะเดลเนี่ยท่านก็เป็นแพทย์เด็กนี่นะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น
1: ครับ
0: หมอเดลเรียกกัน
1: แต่ว่าความผิดก็ต้องมีนะคุณหมอบอกอย่างนั้นแต่เนื่องจากเรามีพรบคุ้มครองเด็กอยู่ไงครับก็เลยจะเข้ามาดูแลตรงนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าเด็กจะไม่มีความผิดเพราะมีพรบคุ้มครองเนี่ยแต่ว่าในแง่ของความรับผิดชอบเนี่ยนะผู้ปกครองครับก็จะต้องเข้ามาดูแลตรงนี้เนี่ยนะก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่คุณหมอเดียวก็ฝากไว้นะฮะว่าเจ้าหน้าที่รัฐคุณต้องเข้าไปช่วยดูแลผู้ที่เขาเสียหายด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเขาไปยื่นร้องยื่นฟ้องอะไรกันเองทางการหรือว่าภาครัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือไกล่เกลี่ยเยียวยาตรงนี้ครับและที่สำคัญคือน้องเมื่อได้รับการบำบัดดูแลจนบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยก็จะต้องเอาน้องมาดูแลหรือว่ากฎหมายจะเข้าไปดูแลน้องยังไงอันนี้ก็ต้องว่ากันไปด้วยนะครับ
0: ครับคือขนาดว่าเป็นหมอเด็กนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทราบคุณหมอก็ทราบว่าเด็กพิเศษเด็กออทิสติกเนี่ยมันคือเด็กที่มีคุณสมบัติยังไงนะ
1: ครับ
0: แต่คุณหมอบอกว่าอย่างนี้บอกเหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเด็กปกติหรือเด็กพิเศษต้องถือว่ามีความผิด
1: ครับ
0: จึงเสนอให้มีการคุมประพฤติเด็กคนนี
1: ้
0: ให้ทำจิตอาสาตลอดชีวิตเพื่อชดใช้ให้สังคม
1: ครับ
0: คือถ้าพูดอย่างนี้นะคุณหมอพูดหมายถึงว่าถ้าเกิดขนาดนี้ไม่ควรให้เด็กอยู่กับพ่อแม่ล่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าพ่อแม่ตายายเนี่ยคงเอาไม่อยู่อะ
1: เอาไม่อยู่ใช่ครับ
0: คือต้องอยู่กับอะไรที่สามารถที่จะดูแลแล้วก็เนี่ยใช้คำว่าต้องคุมประพฤติทำจิตอาสาตลอดชีวิตก
1: ็กรมคุมประพฤติต้องเข้ามาดูแลตรงนี้เลยนะฮะและการเยียวยาต้องนอกเหนือจากสังคมแล้วที่เสียหายแล้วก็ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยตัวน้องเองก็ต้องเยียวยาด้วยเพราะตอนนี้จิตตกมาก
0: เพราะว่าผมคิดว่าเนี้ยคุณหมอคิดว่าโอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวถ้าไม่มีความผิดแล้วเด็กกลับไปอยู่กับครอบครัวไม่มีทางเลย
1: ครับ
0: เอาไม่อยู่หรอก
1: ฮะ
0: ไม่มีความพร้อมไม่มีความเข้าใจที่เพียงพอต้องไปอยู่กับหน่วยงานที่เขาดูแลโดยเฉพาะ
1: ครับก็แนวทางป้องกันนะฮะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กพิเศษอยู่นะครับก็คุณหมอแนะนำอย่างนี้นะฮะบรรดากุญแจรถกุญแจบ้านสิ่งของเสี่ยงอันตรายเก็บให้มิดชิดเลยที่เด็กไม่สามารถหยิบจับด้วยตัวเองแล้วก็ผู้ปกครองต้องสังเกตพฤติกรรมเรียนแบบหรือความสนใจที่มากผิดปกติของเด็กครับเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดว่าลูกของเราเนี่ยเขาสนใจด้านไหนแล้วเขาจะเชี่ยวสนใจแล้วจะเขาจะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ด้านนั้นโดยเฉพาะออทิสติกกลุ่มนี้พี่ไพศาลคุณพ่อคุณแม่รู้ดีก็ต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเช่นสนใจอาวุธปืนมากเลยบ้านมีปืนด้วยต้องทำยังไงฮะเก็บอย่างดีมิดชิดอย่างดีนะฮะไม่ให้เข้าไปแตะไปต้องได้เลยนะฮะอันตรายจริงๆนะครับแล้วที่สำคัญฮะต้องสร้างสภาพแวดล้อมในครอบครัวในชุมชนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่สนับสนุนปล่อยให้เด็กทำกิจกรรมที่เกินวัยเสี่ยงอันตรายเอ๊ะเมื่อวานพี่ไพศาลบอกใช่ไหมสามขวบสี่ขวบหรือว่าไม่เกิน10ขวบขับรถไถได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายภาพออกมาชื่นชมอย่างเงี้ย
0: เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนั่นนะมหาลูกไม่นะ
1: อันตรายเลยครับใช่ฮะ
0: ต้องพักกันอีกสักครู่หนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวกัน

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM

0: 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา52 นาทีครับพี่เพศานครับ
3: ครับต่ออีกนิดเดียว
2: ครับ
3: คือมันมีคำถามว่าเด็กขับรถไปไหนปรากฏว่าครูที่โรงเรียนเด็กพิเศษเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ซึ่งเขาอยู่กับเด็กออทิสติกมาเด็กพิเศษมาเขาบอกว่าอย่างนี้เขาว่าเด็กเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นออทิสติกและเด็กคนเนี้ยอายุ11เนี่ย
2: ครับ
3: เขาจะเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำ
2: อ
3: ะไรที่เขาเคยทำอยู่ประจำเนี่ยเขาจะต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยจะเป็นเรื่องมาก
2: ครับ
3: จะเป็นเรื่องที่แบบเขาจะหงุดหงิดเขาจะแบบหัวเสียเขาจะแบบประท้วงหรือว่าแสดงอาการอะไรไม่รู้อย่างเช่นว่าถ้าเวลา11 โมงเขาต้องกินข้าวหรือเวลาเที่ยวต้องกินข้าวเขาต้องกินนะ
2: ครับ
3: คุณจะไปเลื่อนคุณจะไปอะไรเขาไม่ได้คราวนี้ครูเนี่ยเขาบอกว่ายายเนี่ยโทรมาบอกว่าเด็กเป็นหวัดขอลาขอลาหยุดวันหนึ่งค่ะครูเขายังบอกเลยว่าเด็กเขาจะนั่นไหมเด็กเขาจะ
2: จะมาโรงเรียนไหมอย่างนี้เหรอฮะ
3: เด็กเขาจะโกรธไหมครูก็ยังถามนะ
2: ครับ
3: แล้วครูก็เชื่อว่าที่เด็กขับรถมาเนี่ยเพราะว่าเขาจะมาโรงเรียนเพราะเวลานั้นเนี่ยเขาต้องมาโรงเรียนทุกวัน
2: ต้องย้ำคิดย้ำทำ
3: โดยมีพ่อขับมาส่งเขา
2: ครับ
3: เขาบอกว่าเนี่ยดูเวลานะครูเขาบอกนะด
2: ู
3: เวลาที่ออกมาแล้วเส้นทางที่มาเนี่ยคือเส้นทางที่เขาต้องการขับเขาต้องมาที่โรงเรียนก็คือเขาเคยต้องไปโรงเรียนแล้ววันนี้ทำไมเขาไม่ไป
2: ครับ
3: ยายก็บอกว่าเป็นหวัดอะไรเขาไม่เข้าใจหรอก
2: ครับ
3: แต่ว่าปกติวันเนี้ยเขาต้องไปโรงเรียน
2: เขาต้องไปโรงเรียนให้ได้
3: เพราะฉะนั้นเขาต้องไปโรงเรียนให้ได้ส่วนเด็กส่วนยายส่วนอะไรเนี่ยคงจะไม่มีความเข้าใจเพราะว่าเขาไม่พูดอยู่แล้วเขาไม่สื่อสาร
2: ครับ
3: นะแต่ครูบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาก็เลยไปเอากุญแจมาขับรถเอง
2: เห็นว่ากุญแจมันคาอยู่ที่รถไม่ใช่เหรอพี่เพศาน
3: ก็เห็นก็นั่นแหละเขาคงจะใกล้มือ
2: โอ้ฮะ
3: แต่ว่าเนี่ยว่าตัวด้วยวัตถุประสงค์นะผมว่าที่ครูก็พูดก็น่าจะ
2: ก็มีเหตุมีผลอยู่ฮะ
3: มีน้ำหนักว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: เพราะครูเองเนี่ยก็ลองจากพ่อแม่ฮะเพราะว่าใกล้ชิดน้องคนนี้มากเพราะต้องอยู่กับคุณครูวันละกี่ชั่วโมงอะ7-8 ชั่วโมงใช่ไหมครับก็จะรู้พฤติกรรมเลยที่ย้ำคิดย้ำทำอะไรเวลาไหนต้องทำแบบนั้นแต่เวลานี้เราต้องไปเรียนนี่ทำไมเราไม่ได้ไปโรงเรียนล่ะเป็นไปได้ครับ
3: ก็มันมีหนังเรื่องนึงอะที่ดัสตินฮอฟแมนเล่นกับอะไรอ่ะท็อปกันน่ะ
2: ครับ
3: เฮ้ยท็อปกันทอมครูซใช่ไหมทอมครูซดัสตินฮอฟแมนเนี่ยเล่นเป็นคนที่เป็นออทิสติกแล้วทอมครูซเนี่ยเป็นน้องคนเล็ก
2: ครับ
3: เสร็จแล้วพ่อเนี่ยกลัวว่าเขาเนี่ยจะทำร้ายน้องส่งเขาไปอยู่โรงเรียนเฉพาะแต่ว่าพ่อตายเนี่ยเลนแมนหนังเรื่องเลนแมน
2: ครับ
3: พ่อตายก็เลยแบบรู้สึกจะมีมรดกว่าเขาจะต้องไปดูแลพี่ชายอะไรเงี้ยนะ เขาก็ไม่เคยเขาก็แบบไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยไม่เคยคบอะไรกันเลยไม่ทราบจะไม่รู้จักกันเพราะจับแยกไปอยู่สถานบำบัด
2: ครับ
3: สถานดูแลเด็กออทิสติกคราวนี้ดูพฤติกรรมเขาเนี่ยเข้าใจว่านักเขียนเรื่องนี้เขาก็คงจะดูว่าคนเอาเป็นออทิสติกจะเป็นยังไง
2: ครับ
3: เขาจะเป็นแบบอัจฉริยะเฉพาะด้านไม้จิ้มฟันล่วงมาจากปล่องลงพื้นเนี่ยเขารู้เลยว่ามีทั้งหมดกี่ก้าน
2: ครับโ
3: อ้แต่ว่าอย่างอื่นเขาไม่เป็นเลยนะ
2: ครับ
3: ทักษะด้านอื่นๆเขาไม่มีนะที่คนทั่วไปควรจะต้องมีนะ
2: ครับ
3: เขาไม่มีเลยแต่เขาจะมีอะไรที่พิเศษเฉพาะเสร็จแล้วอย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากเลยนะความเป็นออทิสติกเขาเลยเขาต้องทำอะไรแล้วเขาจะต้องทำให้ได
2: ้
3: เวลานี้เขาจะต้องฟังวิทยุเขาต้องฟังให้ได
2: ้ครับ
3: เพราะว่าพิธีกรคนโปรดของเขาจะมาแล้วหรืออะไรเงี้ยนะหรือโทรทัศน์เนี่ยผมจำไม่ได้นะ
2: ครับ
3: แต่ว่าเขาต้องดูให้ได้ถ้าไม่ดูเนี่ยโอ้โหอารวาสเลยเป็นเรื่องเลยก็เป็นลักษณะ

0: มันย้ำคิดย้ำทำก็คือว่าอะไรที่เขาต้องทำเขาต้องทำ
1: ครับ
0: เนี่ยในหนังเรื่องนี้มันก็มันจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ด้วยนะซึ่งผมก็เข้าใจว่าคนเขียนเขาคงจะเอามาจากไอ้ลักษณะของคนที่เป็นออทิสติกอ่ะ
1: ใช่เลย
0: เขียนเอาไว
1: ้
0: มันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เมคขึ้นมา
1: คง
0: จะเอาเรื่องข้อที่จริงบางเรื่องใส่เข้าไป
1: ครับ
0: เนี่ยมันก็จะคล้ายๆอย่างที่ครูอธิบายเรื่องเด็กคนนี้ครับ
1: อ่าโอ้ก็ดูหน้าปกของภาพยนตร์น่ะพี่เบสารฮะที่มีนักแสดงเรารู้เราก็ไม่ปกตินะครับนักแสดงแค่ขายเป็นภาพโปรโมทเนี่ย
0: ดัสซินฮอฟแมน
1: ใช่ครับ
0: เล่นเป็นโตแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสติก
1: ใช่ครับ
0: อืม
1: ฮะ1988ใช่ไหมฮะ
0: โอ้เหรอ1988เลยทอมครูซยังเด็กอยู่เลย
1: ใช่ครับยังหล่อกิ๊กอยู่เลยใช่ครับ
0: ใช่
1: ครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณผู้ชมได้คุยเข้ามานะพี่ไพศาลคุณอารีนาบอกว่าซีรีส์เกาหลีฮะเรื่อง Good Doctor เนี่ยที่หมอ
0: อ๋อเป็นออทิสติก
1: ตัวเอกเป็นออทิสติกดังมากฝรั่งยังเอาไปรีเมคเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอ้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดูแลเยียวยากันไปนะครับทั้งสองฝ่ายฮะฝ่ายผู้สูญเสียแล้วก็ฝ่ายผู้กระทำคือครอบครัวของน้องวัย11ขวบคนนี้ด้วยนะส่วนเรื่องของประกันภัยก็ต้องโอ้โหว่ากันไปที่บอกว่า20ล้านมัน
0: ไม่ใช่ผมครับพรบไม่ใช่อยู่แล้ว
1: ใช่ไหมฮะ
0: ผมว่าคงยังมีการเข้าใจผิดอะไรกัน
1: คือมีแค่พรบรถยนต์น่ะไอ้ประกันภัยรถไม่มีอ่ะครับ
0: ไม่มีประกันเลย
1: ไม่มีประกันน่ะฮะพรบจะคุ้มครองได้ขนาดไหนฮะ
0: ไอ้พรบมันต้องบังคับอยู่แล้วมันมีทุกคัน
1: ครับ
0: รถปิ๊กอัพคันนี้ก็น่าจะเสียเท่าไหร่ผมเสียมา600กว่าบาท
1: 600กว่าบาทใช่ครับ
0: มันเก่งนะ
1: ครับ
0: ของปิ๊กอัพผมไม่ร
1: ู้600ไม่ถึง800ครับพี่ไพศาล
0: อืม
1: ครับ
0: หมายถึงปิ๊กอัพใช
1: ่มั้ยใช่ครับผมก็รถใหญ่เนี่ยก็บะเหมือนกันเนี่ยฮะก็ประมาณเนี้ยจับ6 700เนี่ยประมาณเนี้ยครับ
0: ก็จะแพงกว่ารถซีดาน
1: ครับก็ทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฮะก็คือพรบครับไว้กับเทเวศประกันภัยนะฮะก็แต่ว่าเขาปรับเงื่อนไขใหม่นี้พี่ไพศาลเขาบอกว่าค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาทกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพถาวรได้รับรายละ 35,000 บาทนะฮะ
0: ทางราชการก็ต้องช่วยก็ต้องให้ผู้ปกครองอะไรของเด็กอะไรต่างก็ดู
1: ครับ
0: ต้องมารับผิดชอบ
1: ทางแพ่งฮะทางแพ่งเนี่ย
0: ก็คงไม่ได้มีฐานะอะไรมากแต่ว่าก็ต้องรับผิดชอบ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับขอให้ตัวเลขหยุดเท่านี้10รูปนะฮะที่มรณภาพไปเนี่ยก็มีอีกท่านอีกองค์นึงอ่ะพี่เวสารที่ต้องเอาไปรักษาที่อุบลเลยครับเฉพาะทางเลยครับอันนั้นก็หนักอยู
0: ่
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับพี่ไพศาลฮะ19นาฬิกาตรงแล้วครับ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: วันนี้นาย

0: ยกประชุมกับปปส.
1: ครับ
0: คุณรัชดาธนาดิเรกบอกว่าที่ประชุมได้รับทราบและเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน6ข้ออันนี้เราคุยไปยังไงเนี่ย
1: ยังครับยังครับ
0: อ๋อนี่แสดงออกมาล่าสุดนะ
1: ครับ
0: คุณรัชดาบอกที่ประชุมที่ท่านนายกเป็นประธานวันนี้เห็นชอบมาตรการเร่งด่วน6ข้อเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดออกนอกประเทศประกอบด้วย1การเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และสุนัขเคนายจากนี้ไปต้องจูงสุนัขดมกันอุตลุดนะ
1: คือมันเพิ่มมาใหม่ก็คือขาเข้าเนี่ยเราจะตรวจเข้มขาออกอย่างที่ท่านพิพัฒน์บอกว่าให้เกียรติกันเราจะไม่ตรวจเข้มก็ต้องเอาสุนัขเคนายมาเพิ่มมาตรวจขาออกด้วยครับ
0: ตรวจขาออกด้วยเพื่อไม่ให้ไปสร้างความขายหน้าที่ไหนนะ
1: ครับ
0: สองการยกระดับการตรวจสัมภาระลูกเรืออย่างเข้มงวดนะการกำหนดบทลงโทษทางวินัยร้ายแรงสำหรับลูกเรือที่รับหิ้วหรือรับฝากสิ่งของรวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหากฝ่าฝืนแล้วก็ยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารหรือ Passenger Information Unit PIU เพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบสัมภาระและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแล้วก็ที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันในทุกระดับเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการประสานงานกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการลดผลกระทบต่อประชาชนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดไม่รู้ยังไงนะ
1: ครับ
0: บำบัดอะไรบ้างก็ไม่รู้เขาพูดมาแค่นั้นว่า1อำเภอ10บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัย
1: อันนี้
0: ผลจากการประชุมที่วันนี้โฆษกคุณรัชดาแถลง
1: ครับมีมุมมองของคุณวิรุฒพี่เพศานครับ
0: ครับ
1: พันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะครับก็เป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลแสดงความคิดเห็นเรื่องประเด็นเนี้ยนะฮะยาเสพติดของแอร์สาวที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับปรากฏว่าพันตำรวจเอกวิรุฒเนี่ยบอกว่านะครับแม้หลายคนจะบอกว่าการถูกจับกุมที่ออสเตรเลียอาจจะต้องเผชิญบทลงโทษที่รุนแรงแต่ว่าในมุมของหลักกฎหมายแล้วนะครับกลับเห็นว่าแอร์โฮสเตสรายเนี้ยอาจจะถือว่ายังโชคดีที่ถูกดำเนินคดีในออสเตรเลียมากกว่านะฮะเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเขาอธิบายว่าระบบกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียให้ความสำคัญกับหลักฐานสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าฝ่ายโจทก์จะสามารถนำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ต่อศาลได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าผู้ต้องหามีส่วนรู้เห็นแล้วก็มีเจตนาร่วมในการกระทำความผิดจริงหากอัยการไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ต้องหารับรู้ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดอยู่ในสัมภาระและมีเจตนาลักลอบขนยาเสพติดศาลก็อาจมีคำพิพากษายกฟ้องได้ครับโดยผู้ต้องหาไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองพันตำรวจเอกวิรุฒยังเปรียบเทียบกับกระบวนการดำเนินคดีในไทยนะฮะโดยมองว่าในทางปฏิบัติเมื่อพบยาเสพติดอยู่ในความครอบครองของบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในตัวบ้านพักยานพาหนะมักทำให้เกิดความเชื่อในเบื้องต้นว่าบุคคลนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่งผลให้คดีจำนวนไม่น้อยเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องและพิจารณาของศาลแต่อย่างก็ตามความเห็นดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์เชิงกฎหมายนะและกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศไม่ใช่ข้อสรุปของคดีแอร์โฮสเตสรายนี้ครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ใช่ของเราถูกหลอกให้คิ้วให้ขนเนี่ยนะก็เดี๋ยวรอ

0: จในชั้นศาลของออสเตรเลียอาจจะยกฟ้องได้พี่พิสารแต่ว่าทางปปส.เองก็ยังไม่พูดได้เต็มปากว่าเธอเป็นผู้ถูกหลอกให้หิ้วหรือร่วมอยู่ในขบวนการมันต้องลงลึกในรายละเอียดอีกเพราะขบวนการนี้เป็นขบวนการใหญ
1: ่
0: แต่ถ้าเกิดหูลองคิดดูสิครับรับจ้างหิ้วแต่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นยาเสพติดโอ้โหมันจะทรมานขนาดไหนอ่ะเพิ่งทำงานได้ปี2ปีอ่ะแล้วต้องโดนคดีหนักขนาดนี้พี่ไพศาล
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ในต่างแดนด้วยนะครับ
1: คือแต่ว่าผมก็คิดว่าถึงว่ารอดนะ
0: ครับ
1: รอดจากคดีรอดจากการติดคุกที่ออสเตรเลียกลับมาเมืองไทยก็เหมือนตกนรก
0: ฮะ
1: เพราะว่างานการก็
0: ประวัติเสียแล้วนะ
1: ฮะใช่เขาก็ต้องให้ออกจากงานนะ
0: ครับ
1: แล้วถ้ามีอย่างเนี้ยก็ไปสมัครงานที่ไหนก็จะยาก
0: ครับ
1: ถูกไห
0: มใช่ฮะ
1: เงินเดือนดีๆนะเป็นแอร์เงินเดือนไม่สูงแต่ว่าค่าเบี้ยลงเบี้ยเลี้ยงรวมแล้ว
0: ค่าไฟอะค่าไฟแต่ละรอบ
1: 50,000-60,000ใช่ไหมเดือนนึง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไ
0: หมครับ
1: ยังจะไปขวนขวายรับหิ้วคงหิ้วของ
0: ก็
1: เพิ่มเติมอีก
0: ก็ยังผ่อนรถเดือนละ 8,800 อยู่นะฮะซื้อใช้ชื่อแม่ซื้อนะพี่ไพศาลแล้วก็ผ่อนเดือนละ 8,800 แล้วต้องส่งกยศ. อีกนะฮะยังใช้ที่เงินกู้เรียนไม่หมดเลยนะฮะเพิ่งส่งก็ปี2ปีเองนะครับ
1: ครับ
0: โอ้
1: ผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะน่ายินดีอะไรถ้ารอดคุกมาได้นะ
0: ครับครับ
1: กลับมาก็คงจะไม่ตกนรกก็เหมือนตกนรกมันบางคนก็บอกโอ้ผิดพลาดแค่ครั้งเดียวนะถ้าสมมติว่าเกิดถูกหลอกเนี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็เนี่ยเพราะว่าไปก็ไปเปิดรับความเสี่ยงเองใช่ไหม
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่ฮะใช่คร
1: ับ ไปเปิดรับความเสี่ยงเอง
0: ครับ
1: จะไปโทษใครก็ไม่ได้
0: เนี่ยคือแม้หนีไปต่างประเทศก็ยังไม่พ้นคดีนะอย่างคุณนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เนี่ยพี่ไพศาลอดีตผอ.สำนักพุทธที
1: ่ถูกจับได้แล้วกำลังสู้ในชั้นศาลอยู่เพื่อส่งตัวกลับมาเนี่ยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เขาไปตะคุบตัวที่เท็กซัสน่ะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเนื่องจากว่ามีเงินเยอะเนี่ยก็จ้างทนายถ้าอยู่ในอเมริกาเนี่ยจะสู้ได้เยอะสู้ได้นาน
0: ครับก็นี่แหล่งข่าวประจำผมตอนที่ท่านดำรงตำแหน่งผอ.สำนักพุทธเลยนะครับ โอ้โหพอ
1: เห็นว่าจบวิศวะ
0: ครับถ้าโดนคดีไปเนี่ยโอ้โหพอคดีเนี่ยไม่สิ้นสุดเลยนะฮะไอ้เงินทอนวัดมันหลายกรรมหลายวาระเลยอ่ะพี่ไพศาลแต่ว่าวันนี้ปปช.ที่ออกมาก็คือชี้มูลคุณนพรัตน์และพวกนะฮะอันนี้เบิกเงินบูรณะวัดไทยอีกคดีนึงนะครับเนี่ยเบิกเงินบูรณะวัดไทยที่เดนมาร์กวัดป่าพุทธคยาที่อินเดียไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะชี้อยู่ในต่างแดนไม่ถือเป็นวัดไม่เข้าเงื่อนไขรับเงินอุดหนุนฟันอาญาและวินัยด้วยนะครับแล้วก็จะเรียกเงินคืนด้วยนะครับแต่ก็ต้องต่อสู้กันครับเพราะว่าตอนนี้ท่านก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกากำลังสู้คดีว่าจะไม่ให้ถูกส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยอะครับ
1: ครับแล้วก็ปปช.ชี้มูลคุณพนมด้วยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: พนมศรศิลป
1: ์อันนี้ก็เป็นผอ.
0: รองผอ.สำนักพุทธครับ
1: เป็นอดีตผอ.ด้วย
0: ครับอ๋อ
1: เป็นอดีตผอ.เขาเคยเป็นรองแล้วก็ขึ้นมาเป็นผอ.
0: ครับ
1: ก็เรียกรับเงินทอนวัดในพื้นที่นราธิวาส
0: ครับ
1: ส่งผิดวินัยอาญาแจ้งสำนักพุทธเรียกค่าเสียหายคืนด้วยนี่เมื่อนี้มีรายงานว่าปปช.ชี้มูล
0: โอ้โหแล้วคดีนี้เรื่องเงินทอนวัดแต่รอบก่อนหน้านี้พระชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ใช่พิพิสาร
1: ก็ส่วนใหญ่หลุดเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ส่วนใหญ่หลุดส่วนใหญ่พระนะท่านหลุดนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าพวกข้าราชการเนี่ยอันนี้ไม่หลุดโดนกันไปเป็นส่วนใหญ
0: ่ก็เจตนาต้องมันดูที่เจตนาไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลใช่ไหมก็จะมาปุรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์ศาลาหน่อยนึงเดี๋ยวจะเอาโครงการมาให้แล้วก็เงินเหลือยังไงเอาคืนผมมานะอะไรประมาณนี้พระท่านก็ไม่รู้เรื่องหรอฮะประมาณนี้ครับแต่ว่าในทางราชการทำไม่ได้ไงแล้วก็โดนพ่วงคดีไปทั้งนั้นเลยอ่ะครับ
1: ครับอันนี้คุณสุรพงศ์อินทรถาวรเลขาปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายพนมศรศิลป
0: ์ครับ
1: เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: พวกกรณีทุจริตงบประมาณอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จัดสรรให้วัดสิทธิสารประดิษฐ์อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
1: ครับ
0: ประจำปีงบประมาณ2558ซึ่งข้อเท็จจริงเมื่อปี58เนี่ยนายพนมได้มีคำสั่งสำนักงานพุทธสำนักพุทธเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีนายพนมเป็นที่ปรึกษาและมีนางสาวประนอมคงพิกุลรองผู้อำนวยการเป็นประธานกรรมการพร้อมกับพวก
1: ครับ
0: เนี่ยบรรยายมาละเอียดเลยว่าจักยอกเงินไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะ
1: ครับครับนอกจากนี้ก็ยังมีชี้มูลความผิดนายวิชัยทิพรักษ์นะฮะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักพุทธครับกรณีร่ำรวยผิดปกติโดยจากการไต่สวนเนี่ยพบว่านายวิชัยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างปี 55 ถึง 63 มีรายได้ตามแบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพ.ง.ด. 91นะรวมเป็นเงินนะครับ 3,786,000 กว่าบาทแต่ว่ามีทรัพย์สินเพิ่มมากผิดปกติไม่สัมพันธ์กับรายได้แล้วก็ไม่สามารถพิสูจน์หรือว่าแสดงที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวได้นะครับโดยเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อของตนเองและคู่สมรสรวมเป็นเงินนะที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยล้านกับ 80,000 กว่าบาทอ่ะพี่ไพศาลประกอบด้วยเงินฝากในชื่อของนายวิชัย1บัญชี 306,000 เงินฝากในชื่อของคู่สมรสนะฮะอีก 776,000 กว่าบาทนะฮะปปช.จึงชี้มูลว่าร่ำรวยผิดปกตินะฮะในส่วนของทรัพย์ที่ผิดปกติเนี่ยนะฮะก็ส่งรายงานไต่สวนพยานหลักฐานและก็ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อส่งศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยนั้นตกเป็นของแผ่นดินครับ
0: ครับ
1: มันอยู่กับเงินกับทองอะนะนะฮะ
0: ใช่
1: ครับครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ยิ่งโดดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มู

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา16 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับเอ๊ะมันมีการปล่อยข่าวเรื่องการเมืองว่าคุณอนุทินอาจจะตกเก้าอี้แล้วจะมีนายกสำรอง
3: ครับ
4: ชื่อย่อสสลาขึ้นมา
3: ก็เมื่อวานทิ้งท้ายรายการเนี่ยพี่ไพศาลกำลังจะวิเคราะห์เลยเวลาหมดซะก่อนเนี่ยพี่ไพศาล
4: เออซึ่งผมก็บอกว่าเอ้าก็พรรคภูมิใจไทยเขามีคะแนนสูงสุด
3: ครับ
4: ก็เขามีคันดิเดตนายก2คน
3: ครับ
4: ก
3: ็คุณอนุทินกับคุณเสียศักดิ์
4: นอหนูกับ
3: สเสือ
4: คุณเสียศักดิ์ก็สเสือ
3: ครับ
4: คุณอนุทินก็ออ่างแค่ชื่อเล่นก็นอหนู
3: ครับ
4: จะเอาคุณเนวินนอหนูมาก็ไม่ใช่คุณเนวินก็ไม่ได้เป็นคันดิเดตนายกของพรรค
3: ครับ
4: ใช่ไหม
3: ฮะ
4: แล้วสสาราจะมาที่ไหนปรากฏว่าเขาไปดูชื่อทั้งหมดเลยนะของแคนดิเดตนายกทุกพรรคนะ
3: ครับ
4: สสลาเนี่ยมีคนเดียวนะ
3: ใครฮะ
4: คือคุณสิริกัญญา
3: เอ้าคนละพรรคไม่ใช่เหรอครับ
4: ก็เนี่ยวันนี้ที่รัฐสภาคุณสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าและ
3: รองหัวหน้า
4: พรรครองหัวหน้าพรรคในฐานะแคนดิเดต

ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวลือนายกรัฐมนตรีสำรองอักษรย่อ ส.ศาลาจากพรรคสีน้ำ

0: หากจะเป็นจริงต้องมีโปรย้ายค่ายอย่างมหึมา
1: ครับ
0: ฉะนั้นคงไม่ใช่ตนคิดว่าคนที่ปล่อยข่าวอาจจะไม่ได้ดูเรื่องรัฐธรรมนูญ2560ที่ไม่สามารถจะเสนอรายชื่อนอกเหนือจากแคนดิเดตที่มีการเสนอชื่อไว้ในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างที่ผมว่านะ
1: ครับ
0: เฮ้ยจะไปคิดชื่อนู้นชื่อนี้ไม่ได้มันต้องเอาตามที่เป็นแคนดิเดต
1: ก็แคนดิเดตก็คุณสิริกัญญาไงก็เป็นแคนดิเดตนายกเหมือนกันไม่ใช่
0: แต่มันต้องโปรย้ายค่ายกันอย่าง
1: ว่าก็ต้องโปรย้ายค่ายใช่ครับ
0: แม้จะมีช่องทางอื่นแต่ก็ต้องไปสุดทางแล้วจริงๆจึงจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นซึ่งตนคิดว่าน่าจะเป็นข่าวลือมากกว่าน
1: ะครับ
0: แล้วถามว่าแล้วมองว่าอาจจะมีความขัดแย้งในการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่ล่ะจึงทำให้มีกระแสข่าวเช่นนี้ออกมานะมันอาจจะไปไม่ถึงนะแต่ว่ามันน่าจะมีเชื้อเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยไหมอะไรทำนองนั้นนะ
1: ครับ
0: นี่ผมขยายความนะคำถามเนี้ยคุณสิริกัญญาบอกว่าตนมองว่าหากจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอาจจะเป็นความขัดแย้งภายในพรรคแกนนำรัฐบาลมากกว่าเรื่องอื่นๆเพราะต้องยอมรับว่าไม่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งอื่นที่จะสามารถเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีได้หากพรรคร่วมรัฐบาลย้ายค่ายหรือย้ายฝั่งกันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่เป็นการเตรียมนายกสำรองก
1: ัน
0: เช่นนี้ย้ำว่าตนคิดว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งของพรรคแกนนำรัฐบาลมากกว่าเหมือนที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่ามีความขัดแย้งระหว่างหัวหน้าพรรคและผู้นำจิตวิญญาณพรรคนอกับนออะไรเนี่ย
1: ครับครับ
0: ถามย้ำว่าจะมีเหตุการณ์เช่นงบประมาณไม่ผ่านจนทำให้ต้องเปลี่ยนตัวนายกจะเป็นไปได้ไหม
1: ครับ
0: กำลังมีเรื่องงบประมาณคุณสิริกัญญาเขาเป็นกรรมธิการวิสามัญอยู่ด้วยนะ
1: ครับ
0: คุณสิริกัญญาบอกว่าหากพ.ร.ก.เงินกู้หรือกฎหมายสำคัญไม่ผ่านสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องใช้ความรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งจะต้องมาจากคนที่มีความละอายใจค่อนข้างสูงจึงจะลาออกด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นนั้นแต่ตนคิดว่าเราไม่ค่อยเห็นสิ่งนี้ในการเมืองไทยเท่าไหร่กับการที่นายกรัฐมนตรีคนไหนลาออกเพราะตัดสินใจทางการเมืองที่ผิดพลาดฉะนั้นตนจึงคิดว่าสาเหตุสำคัญคือความขัดแย้งภายในเป็นหลักมากกว่า
1: ครับ
0: หรือหากมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอะไรก็เป็นความขัดแย้งของพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่าซึ่งเรื่องงบประมาณก็เป็นสัญญาณหนึ่งเหมือนกันนี่คุณสิริกัญญาให้สัมภาษณ
1: ์ครับโอ้แต่ถ้าเอาพรรคร่วมรัฐบาลจะมีปัญหาความขัดแย้งโอ้กับทางคุณยศชันนันทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะคุณจุลพันธ์ก็ถือว่าเดินมาแทบจะโรยกลีบกุหลาบเลยไม่ใช่เหรอพี่ไพศาล
0: รู้สึกเขาไม่ได้หมายถึงว่าระหว่างพรรคนะภายในพรรค
1: ภายในพรรคเดียวกัน
0: ภายในพรรคเนี่ยนะก็คือในความหมายคุณสิริยาคือว่ามันน่าจะเป็นปัญหาภายในพรรคภูมิใจไทย
1: เกิดจากเนื้อใน
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าพรรคร่วมทั้งหลาย
1: พรรคร่วมครับเพราะวันสองวันเนี้ยผู้สื่อข่าวพยายามกระแสถามเรื่องของสองนอมีปัญหากันหรือไม่และสองนอกับหนึ่งพอในพรรคภูมิใจไทยจะมีปัญหากันหรือไม่นะฮะคุณชัยชนกก็ออกมากลบข่าวอันนั้นวันแรกนะฮะที่บอกว่าเป็นทางการมากเลยในการอธิบายไปเนี่ยและก็วันที่สองผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีอนุทินตอนกลับมาจากต่างประเทศนายกก็บอกว่าเนี่ยแหละฮะไม่มีปัญหาก็คุณชัยชนกตอบไปแล้วนี่เป็นนอนนกกับนอนเนไม่เกี่ยวกับผมเลยเนี่ยประมาณนั้นนะฮะแล้วก็พอก็กับนอก็อธิบายไปแล้วเป็นใครไม่มีนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยเบนไปที่อ้าวแล้วก็ถ้าเกิดว่าแล้วลูกน้องล่ะคนที่มันอยู่เป็นคณะทำงานแล้วทะเลาะกันล่ะนายกก็บอกว่ามีเหรอจะกล้าเนี่ยผมให้เต้นไก่ย่างโชว์เลยประมาณนี้นะ
0: แต่วันนี้เมื่อวานเราคุยกันไปละ
1: การ์ตูนผู้จัดการลงภาพการ์ตูนล้อเลียนการเมืองนะพี่เพศาล
0: ครับ
1: ยอมจานมาเรื่อยนะฮะก็เป็นภาพของอาจารย์นะเป็นคุณครูเนี่ยเตะภาพตอนที่ออกไปหาเสียงกันนะพี่เพศาลจำได้ไหมลงจากรถตู้แล้วก็เตะเขาก้นเลยอ่ะนะฮะแต่ว่าอีกภาพหนึ่งเดี๋ยวนี้เริ่มมีสวนนะฮะคนที่ลงจากรถตู้เตะอาจารย์บ้างเจอเตะคุณครูบ้างครับประมาณนี้ครับ
0: มีอย่างนั้นเลยนะ
1: ก็เริ่มมีสวนแต่ว่ามันจะเป็นจริงเป็นข่าวหรืออะไรไม่แน่ใจเรายังไม่เห็นภาพเพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้เนี่ยถ้าเป็นวันหยุดจริงๆหรือจะมีงานมีการมีทำบุญใหญ่มีอะไรลักษณะแบบนี้นะทำพิธีอะไรที่มันสำคัญเนี่ยนายก

0: มักจะบินไปบุรีรัมย์แต่เดี๋ยวนี้ท่านยังไม่ค่อยได้ไปยังไงพี่ไพศาลก็เลยไม่แน่ใจว่าข่าวลือที่ออกมาเนี่ยมันตกลงเป็นยังไงกันแน่ไงครับ
1: ครับศาลวันนี้นัดไก่เกลี่ยคดีสุชาติชมกลิ่นฟองไอซ์

0: พาะคดีกล่าวหาโกงเลือกตั้งเท่านั้น
1: ครับแต่ก็ไกลเกลี่ยไม่หายข้างล่างนะครับก่อนจะเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลนะครับ
0: เดี๋ยวดูคุณรัชนกเขาให้สัมภาษณ์นิดหนึ่ง
1: ครับ
0: คุณสุชาติเอาคุณสุชาติก่อนสุชาติชมกลิ่นเปิดเผยภายหลังการไกล่เกลี่ยคดีว่าศาลได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยทำความเข้าใจเนื่องจากคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งมีการกล่าวหาว่าตนทุจริตการเลือกตั้งในเขต1จังหวัดชลบุรีและใช้ถ้อยคำพาดพิงว่าเป็นรัฐมนตรีเฮงซวยทั้งที่ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าตนได้รับชัยชนะจากคะแนนเสียงที่บริสุทธิ์นายสุชาติกล่าวว่าในฐานะนักการเมืองยอมรับการตรวจสอบได้แต่สิ่งที่กระทบจิตใจมากคือที่สุดคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีอายุมากและเจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU รวมถึงลูกที่ต้องเผชิญกับการถูกเพื่อนล้อเลียนจากข่าวที่เผยแพร่ออกไปจึงเห็นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพียงคนเดียวแต่ขยายวงไปถึงคนในครอบครัวอย่างไรก็ตามวันนี้คู่กรณีได้เดินทางมาขอโทษด้วยตนเองต่อหน้าศาลโดยกล่าวขอโทษที่ทำให้ตนและครอบครัวได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งตนในฐานะผู้ใหญ่กว่าเห็นว่าเมื่ออีกฝ่ายสำนึกและกล่าวขอโทษแล้วก็ถือว่ายุติเรื่องนี้แต่ยืนยันว่าจะถอนฟ้องเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาเรื่องการเลือกตั้งเท่านั้นเนื่องจากเห็นว่าเป็นคดีที่สามารถให้อภัยกันได้แต่คดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชันยังคงดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพราะเห็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตนมาเป็นเวลานานนะ
1: ครับ
0: ขณะที่คุณรัชนกนะคุณไอรัชนกก็ได้ขอให้บุคคลดังกล่าวออกไปยืนบอกว่าภายหลังการพิจารณาเสร็จสิ้นเนี่ยนางสาวชลกหรือไอสสพรรคประชาชนได้ลงมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนโดยมีผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีร่วมสังเกตการด้วย
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามระหว่างแล้วในช่วงก่อนการให้สัมภาษณ์ได้เกิดเหตุโต้เถียงกันเล็กน้อยเมื่อทนายความของนายสุชาติเดินเข้ามาอยู่บริเวณด้านข้างของวงสัมภาษณ์พร้อมระบุว่าให้รอผู้สังเกตการก่อนและขอร่วมรับฟังการให้สัมภาษณ์ทางด้านนางสาวรัชนกก็ได้ขอให้บุคคลดังกล่าวออกไปยืนด้านอื่นพร้อมกล่าวว่าไม่ต้องการมีภาพร่วมเฟรมกับทนายความของคู่กรณีขณะที่อีกฝ่ายยืนยันว่าต้องการรับฟังข้อความที่ให้สัมภาษณ์ด้วยตนเองไม่ใช่รับฟังผ่านสื่อก่อนที่ทนายความฝ่ายนางสาวรัชนกจะกล่าวว่าขอให้ไปอยู่กับกลุ่มผู้สังเกตการแทนทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงนะนางสาวชลกจึงให้สัมภาษณ์สื
1: ่
0: อตามปกติโดยให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้นายสุชาติได้เดินทางมาศาลตามนัดหลังจากก่อนหน้านี้ไม่ได้มาศาลตามกำหนดนัดทำให้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสพูดคุยกันภายในห้องพิจารณาคดีโดยนายสุชาติระบุว่าไม่ได้ติดใจเอาความแล้วแต่เล่าว่าการนำเสนอข่าวและกระแสที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณแม่และบุตรของตัวเองโดยเพราะบุตรที่ถูกเพื่อนล้อที่โรงเรียนจึงได้กล่าวขอโทษนายสุชาติรวมถึงขอโทษคุณแม่และบุตรของนายสุชาติที่ได้รับผลกระทบจากการสื่อสารและกระแสข่าวพร้อมขอบคุณนายสุชาติที่ตัดสินใจถอนฟ้องก็ต้องขออภัยขอโทษท่านด้วยขอโทษครอบครัวท่านที่การสื่อสารของเราอาจส่งผลกระทบทำให้คุณแม่หรือว่าลูกของท่านได้รับผลกระทบทางสังค
1: ม
0: โดยหลังจากนี้ตนจะมุ่งหน้าทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาการศึกษาติดตามงบประมาณอย่างเต็มที่โดยจะเดินหน้าตรวจสอบการใช้งบประมาณและโครงการต่างๆต่อไปเช่นกรณีอาคารสกายไนน์รวมถึงประเด็นอื่นๆที่อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัตินะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการถอนฟ้องครั้งนี้มีเงื่อนไขหรือไม่คุณรัชนกตอบว่าเป็นไปตามที่ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยและตกลงกัน

0: าจรวมถึงประชาชนหากการใช้ถ้อยคำในการสื่อสารที่ผ่านมาอาจทำให้เกิดความไม่สบายใจหรือไม่ถูกใจพร้อมกล่าวขออภัยต่อทุกฝ่าย
1: ครับคุยกันให้มากขึ้นนะเพราะว่าคุณไอซ์เนี่ย2ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะยังเอาโพสต์ของสื่อช่องหนึ่งฮะที่โพสต์ว่าจบไป1คดีไอซ์รัชนกนัดไกล่เกลี่ยตัวแทนสุชาติแต่หาข้อสรุปไม่ได้เรื่องคดีหมิ่นประมาทเพราะทนายอ้างไอซ์ทำพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆสุชาติเสียหายมากกระทั่งไอซ์บอกยอมสำนึกขอโทษทำให้สุชาติรีบมาศาลด้วยตัวเองทันทีรับคำขอโทษต่อหน้าศาลยืนยันถอนเฉพาะคดีกล่าวหาโกงเลือกตั้งรัฐมนตรีเฮงจุดๆๆเนี่ยนะฮะคดีอื่นยังอยู่พอเขาโพสต์ไปอย่างนี้ใช่ไหมคุณไอซ์บอกว่าเออนี่พูดไปตอนไหนหรือว่าสำนึกมั่วซั่วหรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าในชั้นศาลก็มีการพูดกรณีที่คุณสุชาติบอกว่ามีผลกระทบต่อลูกๆ
0: พ่อแม่
1: เนี่ยนะฮะ
0: ตรงนั้นนะพ่อแม่เขาลูกเขา
1: ครับครับก็หนึ่งคดีจบไปนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงไงพี่เบสารวันงบประมาณที่ผ่านนะฮะแล้วมันมีภาพออกมาว่าคุณไอซ์เดินไปหาคุณชัยชนกอะครับแล้วก็มีแกนนำของภูมิใจไทยแล้วก็รองประธานในสังกัดภูมิใจไทยเข้ามาโอบกอดแล้วก็ลูบศีรษะเอ็นดูภาพออกมารู้สึกว่าคนดูฮือฮาชื่นมื่นนะฮะแต่ก็มีบางฝ่ายว่าโอ้โหรักกันเมืองเล่นปาหี่อะไรกันเนี่ยนะครับคุณไอซ์เขาก็อธิบายเหมือนกันนะไอ้ภาพที่มันออกมาอย่างนั้นนะครับคือเขาบอกว่าเดินไปบอกคุณชัยชนกว่ากระทรวงดี.ยังไม่ส่งสัญญา THAI Passport มาให้เลยจะส่งให้ได้ไหมเนี่ยรัฐมนตรีบอกว่าได้เดี๋ยวจะส่งไปให้ทันทีเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมีส.ส.นันทนาแล้วก็รองประธานสภามาเป็นพยานแล้วก็มีภาพปรากฏที่เห็นนะครับ
0: ผมไม่ค่อยไปติดใจอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: หรือว่าไม่ไปคิดมากนะ
1: ฮะ
0: เพราะว่าคนอยู่ในสังคมด้วยกัน
1: ครับ
0: มัน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: นาฬิกา 31 นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้กับเรา2คนนะครับ2จอครับจามอนกิจสวภาคครับ
4: ค่ะดีเจกุ้ยกุ้ยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: มาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับพี่ๆอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างสวัสดีพี่สุรัตน์พี่ปุญญวัฒน์นะครับเดี๋ยวไล่ขึ้นไปเลยนะคุณยายออสสามย่านสวัสดีนะครับนะฮะพี่วันนี้ก็มาแล้วนะครับหลายท่านบอกแชร์ให้เราแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะวันนี้นะครับโอ้โหแชร์ให้แล้วแชร์ให้แล้ว
4: ค่ะ
3: นะครับนะอยู่ที่ไหนอย่างไรกันพี่ๆนะครับนะครับก็ทักทายเราเข้ามาได
4: ้ค่ะ
3: เกือบร้อยท่านแล้ววันนี้นะครับผมมา
4: อ่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: ความเหม็น
3: ความเหม็น
4: นี่มันก็ไม่ไหวนะชาวบ้านบางทีแบบต้องทนทุกวันเนี่ยไม่ไหวเลยอย่างชาวบ้านคนเนี้ยชาวบ้านที่เนี่ยที่หมู่ที่6บ้านเขานิยมตำบลพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรบ้านเธอ
3: กำแพงเพชร
4: 20กว่าคนเลย
3: คร
4: ับ
3: ผม
4: ใช้รถไถ2คันปิดช่องสัญจรบริเวณปากทางติดกับป้อมตำรวจเขานิยมเลยนะคะบอกว่าช่วยแก้ปัญหาหน่อยเถอะโอ้โหแล้วบรรทุกเนี่ยขนขยะวิ่งผ่านชุมชนไปยังโรงงานรีไซเคิลเนี่ยแล้วรถบรรทุกแต่ละคันเนี่ยก็ปล่อยน้ำโสโครกไหลเลี่ยราดลงบนถนนส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงรบกวนการใช้ชีวิตของชาวบ้านมากเลยโดยเฉพาะช่วงบ่ายเขาบอกโอ้โหมีรถวิ่งเข้าออกเยอะนะหลายคันเลยตัวแทนชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกว่าปัญหาเนี้ยมีมานานแล้วด้วย

0: ็ไม่ยอมมีใครแก้ไขอยากเป็นรูปธรรมเลยชาวบ้านก็เลยวันนี้ขอยื่นคำขาดเลยให้โรงงานยุติใช้เส้นทางผ่านหมู่บ้านเขานิยมโดยเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่มีอำนาจเนี่ยสั่งปิดโรงงานทันทีโดยไม่มีข้อแม้เลยแล้วก็เรียกร้องให้ทางโรงงานเนี่ยเร่งดำเนินการฝังกลบขยะที่นำมาทิ้งทันทีด้วยเพื่อลดปัญหากับกลิ่นเหม็นที่โชยเข้ามาที่บ้านเรือนประชาชนชาวบ้านเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยตัวแทนผู้ประกอบการก็มารับปากว่าจะเร่งปรับปรุงแก้ไขโดยจะสั่งการให้รถบรรทุกทุกคันเนี่ยอุดรอยรั่วด้วยซิลิโคนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเนี่ยไหลลงถนนตอนวิ่งผ่านอะเนาะเราก็จะใช้วิธีนำดินมากลบหลังจากการนำขยะลงจนครบจำนวนในแต่ละวันแล้วยอมแล้วว่าปัญหาเรื่องกลิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมชาติของขยะที่จะมีกลิ่นรุนแรงในช่วงกลางวันและเบาบางในช่วงกลางคืนบอกโรงงานมีรถบรรทุกในสังกัดเนี่ยเข้าออกวันละ5คันแล้วก็ยังมีรถขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก8แห่งใช้เส้นทางนี้ด้วยนะคะหลังจากเจรจาโดยมีปลัดอำเภอพรานกระต่ายเป็นตัวแทนให้สองฝ่ายเนี่ยทำข้อตกลงร่วมกันนะชาวบ้านก็เลยยอมเปิดทางนะคะแต่ว่าตำรวจเองก็จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายด้วยถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นการปรับปรุงนะคะอย่างที่พูดเอาไว
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะนี่แหละเกิดอะไรในหมู่บ้านเนาะถ้าชาวบ้านรวมตัวกันเนี่ยก็ชนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: ก็เป็นความเดือดร้อนส่วนลมจริง
1: โอ้โหนี่มันอยู่กับไม่ไหวหรอกกลิ่นอ่ะใช่มั้ยฮะนะครับที่ขอนแก่นก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันขโมยเนี่ยนะครับชุมเหลือเกินเขาบอกว่าก่อเหตุวันเดียว4จุดนะฮะไอ้คนที่โดนคนร้ายเนี่ยโดนจับแล้วนะครับสารภาพว่าต้องการเอาเงินไปให้ทายไปทำอะไรทำอะไรดีพี่ทำอะไรดีคุณผู้ฟังต้องการถึงขนาดมัน
0: 4จุด
1: ขึ้นบ้านแรกต่อบ้าน2ต่อบ้าน3ต่อบ้าน4
0: ยาเสพติดอ่ะสิ
1: ถูกต้องต้องการหาเงินไปซื้อยาบ้า
0: วันที่4
1: มันต้องเอาเงินไปซื้อยาบ้าไม่พอซื้อไว้ตุนๆไว้ก่อนนะครับนี่ฮะชาวบ้านแฮดนะครับหมู่2นะครับอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่ไปแจ้งความกับตำรวจ

0: ไม่ว่าจะไปเอามอไซค์เนี่ยเอาแน่อยู่แล้วเพราะว่าเราไปขายได้ใช่ไหมรถไถรถไถเอาไปไงรถไถคันเบอร์เริ่ม
1: เออรถไถเอาไปเอาแต่ล้อไปเอาแต่นี่ไปเอาแต่อะไรนะอะไรคันอะไรพันพัน
0: เขาบอกเอาเป็นทั้งรถไถนะแล้วก็สายไฟของแผงโซล่าเซลล์พวกเนี้ยที่เป็นทองเหลืองขายได้เนี่ยเราไปหมดนะครับหลังจากที่ไปแจ้งความไว้นะครับล่าสุดนะครับทางตำรวจสภ.บ้านแฮดนะครับที่ขอนแก่นชุดสืบและท่านผู้กับนะครับสั่งการเลยครับให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุโอ้โหมันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแบบนี้ได้ยังไงนะฮะก็เห็นบอกว่าในที่สุดเนี่ยในที่สุดตำรวจทราบตัวนะครับผู้ก่อเหตุชื่อว่านัทพลแพงน้อยครับอายุ29ปีเป็นชาวบ้านหนองกุงนะครับอยู่ที่ตัวเมืองขอนแก่นนะฮะก็นำกำลังไปซุ่มดักจับกลุ่มเมื่อเช้านี้ขี่รถ Honda Wave ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่รู้ว่าคันนี้

ไปก่อเหตุขโมยรถไถนาในหมู่บ้านบ้านแฮดนะรวมถึงสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับแล้วที่4เนี่ยก็ในหมู่บ้านเหมือนกันนะครับหมู่

0: อยากได้เงินไปซื้อยาเสพครับผมก็โดนทั้งข้อหารักทรัพย์โดนทั้งข้อหาเสพยาเสพติด
1: เขาคิดได้ง่ายที่สุดคือขโมยนี่แหละพวกนี้จริง
0: โว้คนเคราะห์ร้ายก็กลายเป็นพวกเราชาวบ้านนะ
1: ใช่
0: ครับต้องมาเจอคนพวกนี้นะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เอ๊เขาจะมีการสั่งชะลอบรรจุหลังรอบท้องถิ่นอ่ะที่เป็นรายตัวตั้งวันที่1กัน

0: ในวันนี้คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็บอกว่าประธานคณะกรรมการเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงที่มีการประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงที่รายงานว่าพบว่ามีการแก้ในเรื่องของคะแนนที่ได้จากการสุ่มตรวจเนี่ยนะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการในส่วนของผู้ได้รับเรียกจากบัญชีบรรจุ 15,000 คน 15,000 กว่าคนเนี่ยจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องนี้นะว่ามีความผิดปกติในเรื่องของคะแนนหรือไม่ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเราก็ต้องดำเนินการต่อส่วนหนึ่งเนี่ยจะส่งข้อมูลประกอบกับหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันนะคะคู่ขนานกันไปถ้าพบเจอว่าเป็นความผิดพลาดจริงๆหรือเกิดการทุจริตจริงๆก็ต้องทำเรื่องนี้ในการยกเลิกซึ่งก็ตรงกับมติกับกองกลางที่ได้มีไปก่อนหน้านี้คือการขอให้มีกระบวนการตรวจสอบกระบวนการใหม่หลังจากรอบวันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ยจะมีการขอให้ชะลอไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบหลังจากมีการตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะย้ำว่าคนที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็ให้ดำเนินการไปตามกระบวนการต่อไปค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สอบได้เนี่ยมีการไปยื่นขอความเป็นธรรมไม่อยากให้มีการชะลอน่ะเนื่องจากสอบได้ด้วยสุดโดยสุจริตเนี่ยนายคุณรอสิบบอกว่าก็หลังจากรอบ3วันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ยตามมติกองกลางที่มีการประชุมไปรอบที่แล้วก็ยังมีมติให้ชะลอเพื่อรอข้อเท็จจริงโดยต้องคำนึงไม่ให้กระทบกับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองตอนนี้เนี่ยมีระยะเวลารอบัญชีอยู่เมื่อมีผลสอบออกมาเนี่ยเราจะเรียกใช้บัญชีได้เลยแต่ต้องหลังจากปรากฏข้อที่จริงแล้วว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการนะคะเขาก็บอกว่าวันนี้มสวออกมาแถลงการนะในการเปิดแฟลชไดร์ที่มีข้อสอบทั้งของมสวแล้วก็ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมองเรื่องนี้อย่างไรนะคะแล้วรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าเป็นเรื่องของมสวอย่างเดียวอย่างเดียวที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือต้องพิสูจน์ข้อจริงให้ได้ว่าตนเชื่อว่าทางปปช.มีอยู่แล้วล่ะก็โยนให้ปปช.ไปนะเขาบอกเอ้าแล้วเห็นบอกว่าในเรื่องค่าจ้างให้เขาจัดสอบเนี่ยตอนนี้ยังระงับค่าจ้างในงวดสุดท้ายอยู่มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเขาก็ตอบแค่ว่าก็เหลืองวดที่3แสดงว่ายังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้จ่ายค่าจัดสอบทั้งหมด
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7พาไปที่สมุทรสาครวันนี้ครับพี่เขาจับเนื้อเถื่อน25ตันเนี่ยก็เนื้อเถื่อนเนี่ยนะแน่นอนว่ามันไม่ผ่านกระบวนการเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนนะเป็นเนื้อจากสัตว์ที่ติดโรคอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะครับมันคือเขาขึ้นชื่อว่าเนื้อเถื่อนเนี่ยมากับห้องเย็นถึงแม้ว่าจะโอ้ฟรีซมาอย่างดีก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ถ้ามาถึงมือผู้บริโภคแบบนี้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่วันนี้เขาไปจับกลุ่มนะครับโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนะท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะเขาบอกว่าก็มอบหมายไปนะครับให้ทางศูนย์พระพิรุณนี่เขาเป็นหน่วยของกรมปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรนะครับไปทำการจับกลุ่มนะผู้ลักลอบนำเข้าเป็นห้องเย็นนะครับนำเข้าเนื้อโคเนื้อกระบือและชิ้นส่วนแช่แข็งต่างๆส่งมาจากอาร์เจนตินากับอินเดียนะครับรวมไปถึงจีนด้วยนะแต่ว่าเป็นพวกที่ไม่ได้รับอนุญาตนะฮะก็เจอทั้งหมดเนี่ย26ตันนะฮะ
0: เยอะนะ
1: 26
0: ตัน 26,000 กิโล
1: 26ตันนะโอ้โหตู้ใหญ่ห้องใหญ่น่าดูนะเขาบรรทุกสินค้าเนี่ยนะครับมาเต็มหลังรถทั้ง2คันคันละประมาณนี่แหละหลายตันอยู่นะฮะเอาไปเสร็จทั้งหมด26ตันน่ะนะครับเจอทั้งหมดก็นะทำการจับกุมนะครับแล้วก็อายัดสินค้าไว้ไม่ให้เล็ดลอด

0: หารนครรอบทิศอันดับ6
1: แต่อันนี้ไม่ต้องรอเชือดเลยเชือดเลย
2: เช
1: ือ
2: ดเลย
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีวันนี้เชือดในอำเภ
2: อ
1: พระพุทธบาทสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลยนะคะหลังจากที่ปปช.เนี่ยนะคะเขาก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการจับกุมตัวปลัดอำเภอพระพุทธ

0: บาทจังหวัดสระบุรีปลอมแลกออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนวันนี้นะคะคุณบัญชาชาววรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็เลยลงนามให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลยนะคะจากกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยมีผลบังคับใช้กับนายปรินทร์วงศ์กมุตไสยตำแหน่งปลัดอำเภอนะคะประจำการที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีสาเหตุหลักของการออกคำสั่งเด็ดขาดในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากการที่นายปรินทร์เนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคที่1โดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตัวเองหรือผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149แล้วก็ทำความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่ด้วย157ด้วยนะคะเนี่ยก็เลยออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นพฤติการอันไม่น่าไว้วางใจไม่น่าเชื่อถือสมควรให้ผู้นี้ออกจากราชการไว้ก่อนแต่ว่าในท้ายคำสั่งก็บอกว่าถ้าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยคิดว่ามีความประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งก็สามารถทำคำร้องทุกข์ได้นะภายใน30วันค่ะ
1: มหานครโลกทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
5: ว้าวว้าวว้าวว้าว
4: ว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
2: เห็นข่าวนี้นะพี่กล้วยคุณผู้ฟังครับคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะเราต้อง

0: คนหนึ่งเนี่ยมานั่งคุยกับแฟนตัวเองแล้วก็คงจะถ้าตามหลักแล้วแค่มานั่งคุยนะคงจะไม่ได้โกรธอะไรหรอกแต่ว่าก็คงจะไปได้ยินอะไรมาก่อนหน้านั้นนะฮะว่าไอ้นี่มันมาชอบแฟนเรามันจะมายุ่งกับแฟนเราหรือว่าแฟนเราเนี่ยเป็นคนที่แบบไปคุยกับคนอื่นแล้วเกิดความหึงอยู่แล้วปรากฏว่าเอาปืนมายิงเลยนะฮะเอาปืนมายิงเพื่อนเลยนะฮะ
1: ก็ปืนจาก
0: นั้นออกไปนอกโรงเรียนแล้วยิงนะฮะโอ้โหสาหัส3คนปมเริ่มจากความหึงหวงเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยนะครับโอ้โหเหตุเกิดนะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเป็นเด็กชั้นม.ปลายนะครับนัดเคลียร์ปัญหากันแล้วก็ก่อเหตุใช้วุฒิปืน

นะครับสามารถตำรวจสามารถจับกุมนักเรียนอายุ15ปี1คน15ปีก็คงเพิ่งขึ้นม.4นะแล้วก็17ปีอีก1คนนะฮะของกลางเป็นปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกนะครับมีกระสุนนะฮะ14ลูกโอ้โหพวกนี้เด็กม.ปลายเขามีปืนเนี่ยมีกระสุนขนาดนี้หรอฮะเด็กม.ปลายที่พกปืนพกกระสุนขนาดนี้แล้วอ่ะคุณผู้ฟังทำใจนะเดี๋ยวนี้คือเด็กเขาแบบไปไกลแล้วอ่ะม.ปลายม.4เนี่ยถือกระเป๋าไปโรงเรียนในข้างในเนี่ยอย่าไปซ่าเขาแล้วก็อาจจะมีปืนอยู่เลยนะนะเออโรงเรียนต้องทำการปิดการเรียนการสอน1วันนะครับเพราะว่ากลัวเลยเรื่องของการแก้แค้นเอาคืนแล้วก็เป็นการเพื่อที่จะเร่งหามาตรการในการป้องกันแก้ไขด้วยนะครับทางผอ.

แพทย์เอากระสุนออกมาได้1เม็ดส่วนอีก1เม็ดเดี๋ยวเอ็กซเรย์แล้วก็คาดว่าจะออกมาได้เหมือนกันนะฮะส่วนรายที่3เนี่ยไม่ได้โดนยิงแต่โดนลุมต่อยก็น่วมเหมือนกันนะครับโอ้โหไปสอบถามเพื่อนนักเรียนนะครับที่เขาอยู่ในห้องของเด็กกลุ่มนี้เขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังชื่อว่าน้องบีน้องบีที่เป็นผู้หญิงนะครับเขาบอกว่าเขาก็เรียนอยู่ที่เดียว

0: ไม่ยอมโว้ยนะครับโอ้โหนะฮะนะที่สังคม
1: แล้วหมื่นมามาจากไหนล่ะ
0: ก็เดี๋ยวเวลาไปสอบก็บอกซื้อจากอินเทอร์เน็ต 4,000 3,000 ก็ซื้อได้แล้วพี่
1: เหมือนปืนประดิษฐ์แล้วเนี่ย
0: ดูจากเนี่ยการดัดแปลงมาจาก
1: มีการมันไม่ใช่การซื้อที่แบบว่าซื้อแพงๆอ่ะเนี่ยมันจะ
0: ปืนดัดแปลงมา
1: จากการประดิษฐ์
0: อ่ะนะครับเดี๋ยวนี้ผู้ก่อเหตุอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4นะคะวันนี้ปฏิบัติการของทหารกองกำลังผาเมืองนะคะก็ไปสกัดกั้นยาเสพติดได้ที่ชายแดนแล้วก็เกิดการปะทะกันนะคะกับกลุ่มที่กำลังขนยาบ้าแล้วก็เฮโรอีนแล้วก็ฟินเข้ามาที่ไทยเนี่ยปรากฏว่าปะทะกันเนี่ยก็ทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยสิ้นชีพเสียชีวิตไป4ศพที่แม่อายเชียงใหม่ค่ะทางกองกำลังผาเมืองนะคะวันนี้เนี่ยก็ได้ตรวจสอบของกลางนะคะเป็นยาบ้าหลังจากที่ได้ปะทะกันกับฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบของกลางเป็นยาบ้า 1,162,000 เม็ดเฮโรอีนน้ำหนักรวม 3.85 กิโลกรัมมีฟินดิบน้ำหนักอีก 25.6 กิโลกรัมปืนแก๊ปนะคะแล้วก็มีดด้วย

0: นะคะการจับยาเสพติดล็อตใหญ่เนี่ยก็คือทางทหารกองกำลังผาเมืองเนี่ยก็ร่วมกันกับทางกองร้อยทหารพรานที่3207นะคะเป็นชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจสอบป้องกันสกัดกั้นยาเสพติดที่เส้นทางธรรมชาติใกล้ช่องทางหนามะอึ้นบ้านหนามะอึ้นตำบลแม่สาวอำเภอแม่อาจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปเจอคนต้องสงสัย10-15คนนะก็เดินตามเส้นทางในภูมิประเทศพวกนี้แหละนะก็เลยขอแสดงตนเข้าตรวจค้นก็ไปเจอกลุ่มชายชะกันเขาไม่ยอมนะเขาใช้ปืนยิงใส่ปะทะกันยิงใส่เข้ามาก็เลยเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีกลุ่มคนร้ายก็ตายไป4คนนะคะก็ไปจับได้เป็นมีของกลางดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง11กระสอบข้างในก็อย่างที่บอกไว้ว่ามียาบ้ามีเฮโรอีนมีฟินดิบแล้วมีอาวุธปืนแก๊ป3กระบอกและมีอีก1เล่มที่แถวภาคเหนือดงจับได้ตลอดเลยนะเกือบทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับมีการลำเลียงการทำงานเป็นอาชีพกันนะดงเราเจ้าที่เนี่ย
1: มันมาทุกวันแหละท่าทาง
0: จริงจริงพี่จำได้พี่รับข่าวทุกวันทุกวันมันเข้ามาเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวเชียงใหม่เชียงรายนครพนม
1: กำลังการผลิตมันอ่ะได้วันละเป็นล้านล้านเม
0: ็
1: ด
0: แล้วมันก็ต้องส่งอ่ะต้องส่งออกอ่ะส่งเข้ามาที่บ้านเราโอ้โหมันแย่เหมือนกันแบบแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเรามีพวกคนที่สกัดกั้นอย่างเข้มแข็งก็ดีแต่ถ้าคนต้องไปเขาเรียกไปอยู่ในกระบวนการด้วยเนี่ยในกระบวนการด้วยเนี่ยมันก็ไม่หมดไง
1: นึกออกเข
0: ้
1: าใจ
0: ก็เด็ดต้องขอให้เอาอย่างจริงจังเลยอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: วันนี้ตำรวจเขาจับกุมนะครับทางตม.เนี่ยนะฮะจับกุมผู้ต้องหาชาวฝรั่งเศสคนนี้มีหมายจับของอินเตอร์โพเป็นบุคคลนะครับตามประกาศหมายแดงเลยนะครับทั้งข้อหาเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมฟอกเงินเป็นจับพวกจับคนไปลักพาตัวจับคนไปกักขังหน่วงเหนี่ยวนะฮะจับคนไปทำเป็นตัวประกันอย่างเงี้ยหนีเข้ามาอยู่ในไทยพวกนี้น่ากลัวไหมคือเขาอาจจะก่อเหตุข้างนอกแหละนะครับก่อเหตุที่ประเทศเขาล่ะแต่ว่าหลบหนีมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมาเช่าโรงแรมแถวบางรักแล้วก็ไปอยู่แถวป่าตองที่ภูเก็ตนะครับสุดท้ายเนี่ยวันนี้ตำรวจตามจับได้แต่จะจับพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะอยู่ๆคุณเอากำลังตำรวจไปเนี่ยนะฮะในเครื่องแบบไปเนี่ยไอ้พวกนี้มันปีนหน้าต่างกระโดดดาดฟ้าอะไรมันใช่ไหมมันหนีแน่นะครับตม.เลยใช้วิธีเอาตำรวจหญิงครับใส่ชุดแม่บ้านแฝงตัวมาวางแผนกันละเดินถือไอ้รถเข็นแบบไม้กวาดมาครับแตกแตกแตกมาเคาะห้องก็ทำความสะอาดไหมคะนะฮะคนร้านก็คงมาดูไอ้ตาแมวอ่ะนะแล้วก็พยายามเคาะเรียกนะครับเปิดประตูออกมาไม่รู้ว่าเขาอาจจะเปิดมาเพื่อบอกว่าทำหรือไม่ทำก็ไม่รู้ล่ะเขาก็เห็นเป็นแม่บ้านคงไม่มีอะไรจังหวะเปิดเท่านั้นแหละครับชุดปฏิบัติการที่รออยู่ด้านนอกนะจู่โจมเข้าไปจับกุมเรียบร้อยครับส่งกลับประเทศตอนนี้อยู่ห้องขังที่ตม.นะครับเดี๋ยวจะส่งกลับไปดำเนินคดีที่ลักเซมเบิร์กฮะนี่นะหรือว่าเป็นผู้ต้องหาที่ทางการต่างชาติเขาต้องการตัวครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: ต่อนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของด่านกันบ้างนะคะด่านเนี่ยทางกองทัพเรือเนี่ยค่ะก็บอกว่าในเรื่องของการปิดด่านเนี่ย 100% นะในพื้นที่ชายแดนนะหลังจากตลาดการค้าชายแดนบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะคะเนี่ยเขาบอกว่ามีการปิดนะตอนนี้ยังปิดอยู่นะปิดด่าน 100% อย่างต่อเนื่องเลยแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนลักลอบเข้ามาแต่เป็นคนไทยอ่ะโดงเป็นคนไทย4คนผู้หญิง2ผู้ชาย2คือลักลอบเข้าไทยโดยผ่านช่องทางธรรมชาติถูกจับกุมแล้วแล้วก็ละการรับสารภาพว่าออกไปจากไทยตั้งแต่นู่นเนี่ยเดือนเมษายน69ไปทำงานในกัมพูชารับจ้างเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์นะคะแล้วก็รับจ้างทั่วไปเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็ถูกให้เข้าสู่กระบวนการเป็นสแกมเมอร์ค่ะจากนั้นก็เลยต้องพยายามหาทางกลับบ้านให้กัมพูชาเนี่ยพาเข้าไทยก็ลักลอบเข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะคะทางกองทัพเรือก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังคงปิดด่านอย่าง 100% นะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลักลอบผ่านเข้ามาต้องมีโทษอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะบอกออกไปเนี่ยไปทำงานแล้วก็ทนไม่ไหวกลับเข้ามาไม่ได้นะตอนนี้ก็ยังปิดด่านอยู
1: ่
0: ชายแดนกัมพูชาจันทบุรี
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1

สรีระสังขารของพระธุดงค์ที่ถูกเด็กอายุ11ขวบขับรถพุ่งชนเนี่ยนะครับแน่นอนบรรยากาศที่วัดเนี่ยเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับเนื่องจากเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่นะฮะก็ร่างนำกลับไปที่วัดน้ำขุ่นนะครับที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัด

0: นะไปถึงที่วัดตั้งแต่ช่วงสักประมาณบ่ายสามนะฮะแล้วก็สี่โมงก็มีการส่งน้ำหลวงพระราชทานนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นประธานนะฮะก็หนึ่งในนั้นมีคุณออยแสงสินนะครับนะลูกนะครับลูกของพระที่สูญเสียหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็ไปรอที่จะรดน้ำศพคุณพ่อนะครับนะคุณออยก็ฝากเตือนให้เป็นอุทาหรณ์ล่ะนะครับว่าวุฒิภาวะของเด็กเนี่ยมันไม่ควรจะมาขับรถอยู่แล้วพอมันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแน่นอนทุกฝ่ายก็สูญเสียกันหมดนะครับ
1: ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านด้วย82คนที่เข้ามาทักทายเราเจอกันใหม่ที่หน้าขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้อย่าลืมนะคะฝนตกนอนอยู่บ้านดีกว่า
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: ทอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสุริยาเสียงใสพระภิกษุไพรวันพันโยธาพระภิกษุเยือนหานชัยพระภิกษุกิติพันธ์ลาภธนาสารพระภิกษุยงยุทธกองแก้วพระภิกษุอนุวัฒน์ภาษีพระภิกษุพิสิทธิ์อ่อนยองและพระภิกษุพงสันปานมนพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลมุกดาหารต่อจากนั้นนายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลมุกดาหารในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ผู้บาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกัน

0: และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: เลยค่ะนะครับแล้วก็มีเพลงรักเพลงคิดถึงนะครับดาวใต้ปลายพญานะครับวันนี้ก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: ขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus นะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่นะครับช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับลูกพีกับลูกพีตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับผมไปดูพยากรณ์อากาศมานะครับโอ้โหนี่อากาศดีๆนะครับชาวกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับแล้วก็ค่ำคืนมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 70% นะครับโอ้โหวันนี้ก็นอนฟังเพลงแบบสวยๆเลยนะฮะใครที่ถึงบ้านแล้วก็เข้ามาทักทายเข้ามารายงานตัวนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับพอลูกพี่เข้ามาแล้วนะครับจะกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพราะว่าเวลาที่ลูกพี่กดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับแล้วก็แม่นะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมแม่นี่มันหัวค่ำนะครับ20:00 นนะครับคือถ้าแม่นอนตอนนี้นะครับเดี๋ยวแม่จะไปตื่นทีตอน20:00 นนะครับแล้วเดี๋ยวแม่จะไปหลับอีกทีตอน02:00 นนะทีนี้โอ้โหแบบสอดแจ้งเลยนะครับแม่ฉะนั้นเนี่ยอยู่เล่นกับหมีก่อนนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับตอนนี้เข้ามารัวสติกเกอร์นะฮะก็เพลิดเพลินดีนะครับรวมถึงพี่ๆที่ตอนนี้กำลังทำงานกำลังเดินทางนะครับลูกทุ่งมหานครก็อยู่เป็นเพื่อนชาวคณะตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็มาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับทำอะไรอยู่ก็เข้ามารายงานตัวกันได้นะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เฮียมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีพี่สุทธิศักดิ์นะครับพี่จรัสนะมีพี่สุพจน์นะพี่ประโยงพี่เอพี่ชีวิตต้องทนนะฮะคุณวาสนาพี่ดนุพลพี่นงรักนะครับมีพี่หนึ่งพี่วันเพ็ญนะครับพี่สงวนศรีพี่ศศินานะครับพี่กายพี่อ้อพี่สัญญาสุขผ่องพี่ชะลอพี่ชนิดาก็มาแล้วนะครับนะขออนุญาตทักทายนะครับวันนี้ลูกพี่ผมมาเยอะนะครับแล้วก็มีพี่พงศธรนะครับพี่นรเดชนะครับพี่ประภาพี่วิจิตพี่สายชนพี่สุธรรมพี่กล้วยชูไพรพี่สิริพรพี่จันเพนพี่อ้อยพี่คนดีสีแก้วนะครับมีน้องกัญญานะครับมีคุณวีนาพี่รุดีน้าเมย์น้าเมย์อย่าแอบนะครับผมแล้วก็มีพี่ขาวดอนก็มาแล้วนะครับมาฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่จิตนะครับนะมีพี่สายพินพี่สมบัตินะครับนะมีตะป๊อปนะครับพี่หนูริ่งนะครับนะแล้วก็มีพี่สุภาพนะครับนะชาวคณะของเราก็เข้ามาทักทายกันพี่หย่อนสวรรค์ก็มาแล้วนะครับนะหลายๆท่านก็เรียกว่าพักผ่อนแล้วเนาะก็แวะเข้ามานะใครที่ทำงานอยู่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็อยู่เป็นเพื่อนส่งพลังกันไปนะครับอ่ะมาฮะตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่ทุกคนเอาฤกษ์เอาชัยนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยก็ขออนุญาตมาแทนน้องสาย1วันนะฮะอยากฟังเพลงไหนลูกพี่ก็เลือกเพลงมาได้เลยเดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้ที่เบอร์นี้นะครับ02-2481366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายหน้าใหม่นะตอนนี้น้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดเข้ามารัวๆ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่อเม
1: ครับพี่สุนทรนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับครับทำไมดูเสียงแบบดูแบบหมดแรงมากเลยครับกำลังนอนหรือว่าอะไรครับพี
2: ่ยังไม่นอนคร
1: ับ ครับแล้วตอนนี้พี่สุนทรทำอะไรอยู่ครับ
2: อะไรนะคร
1: ับ กำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้
2: นั่งฟังเฮียหมีอยู่เนี่ยคร
1: ับ โอ้นั่งฟังเพลงอยู่นะแล้วแถวมหาสารคามอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่
2: ก็อากาศเย็นดีครับวันนี้ครึ้มแต่ฝนไม่ตกอะครับแต่อากาศก็เย็นดีครับ
1: เย็นเย็นสบายเน
2: า
1: ะ
2: ครับ
1: ก่อนหน้านี้มีลมมีฝนไหมครับแถวมหาสารคาม
2: ไม่มีครับ
1: โอ้ไม่มีเลยเหรอครับ
2: ครับ
1: ไม่มีฝนเลยเหรอครับ
2: ยังไม่มีเลยครับ
1: โอ้แล้วใจเราอยากให้มันตกบ้างไหมครับพี่
2: ก็อยากให้ตกครับ
1: ครับงั้นสาธุ
2: คือสบายมั่ง
1: คืนนี้ก็ขอให้ฉ่ำๆนะครับ
2: ครับ
1: โอเคเอาได้วิสุนทรวันนี้อยากฟังเพลง
2: วิทย์ไหลใจครับ
1: ของวิทย์ไฮเปอร์นะ
2: ครับ
1: ครับผมมอบให้ใครไหม
2: ก็มอบให้พิเศษเลยน้องเมย์ที่รับสายเมื่อกี้ครับ
1: ครับผมน้องเมย์คนใหม่นะ
2: น้องแป้งน้องกวาง
1: ครับ
2: แล้วก็ดีเจทุกท่านเชิญ95นะครับ
1: ได้เลยครับผม
2: แล้วก็ FC ของขึ้น95ทุกคนทั่วโลกนะครับ
1: ได้ครับผมเต็มวงเลยนะพี่โน
2: ้ครับ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่สุนทรมากนะครับ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวมีรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
1: อ๋อเช่นกันนะขอบคุณนะขอบคุณนะ

0: ดไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรก็ไม่รู้
1: เข้าแล้วด้วยเนาะพี่ผมมาแบบต้องดูแลตัวเองดีๆนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: คร
1: ับ ขอบคุณนะครับพี
0: ่
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

15ลูกทุ่งมหานครครับผมฮอนบ่ครับฮอนบ่กดเอาเด้อวันแรงงานปีนี้นะครับฝันก็ขอให้ทุกท่าน

0: ขอบคุณหลายครับขออนุญาตรับช่อดอกไม้สวยๆจากพี่สาวนะครับ
1: โอ้ยินดีมากๆเลยนะขอบคุณด้วยนะครับพี่สอนสินชัยนะครับนี่คือผัวเก่านะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในวันที่1พฤษภาคมนะที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้เราต้องมาเติมพลังนะวันนี้มีของดีเอามาฝากชาวคณะนะครับตั้งใจฟังเฮียนะครับเรื่องกินเนี่ยนะฮะคนไทยเนี่ยไม่เป็นรองใครเลยนะฮะแล้วก็ของอร่อยเนี่ยมีให้เลือกทุกมื้อนะครับปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานนะฮะหรือว่าบุฟเฟ่เนี่ยจัดเต็มเลยนะแต่ถ้ากินอร่อยนะแต่เกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมานะความสุขนี่หายไปทันทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนนะครับแสบร้อนกลางอกนะจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยนะครับหรือว่าท้องเสียนะครับให้กระต่ายบินโททอลนะฮะช่วยดูแลได้เลยนะฮะบรรเทา5อาการไม่

สบายท้องนะครับได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้และแสบร้อนกลางอกนะฮะด้วยตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลตนะครับอร่อยได้เต็มที่นะครับแต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องอย่าลืมกระต่ายบินทอทัลนะฮะผู้ช่วยเรื่องท้องที่ลูกพี่ต้องติดตัวไว้นะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

าหลีใกล้ฉันเกาหลีกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่ง

0: ัวจริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
2: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียง

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้าน

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: อ้าวกลับมาแล้วนะครับชาวคณะตอนนี้ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องดีๆเอามาฝากนะครับลูกพี่ตั้งใจฟังเฮียนะครับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569ดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกนะครับเริ่มต้น 0.99% ต่อปีนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะกระตุ้นโค้งสุดท้ายนะใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ฟังทางนี้นะครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบานะฮะปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะฮะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะครับจากสถาบันการเงินอื่นการเงินอื่นนะครับก็เป็นการช่วยลดภาระนะครับดอกเบี้ยให้น้อยลงนะฮะแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะครับ1เลยครับคือดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะครับเริ่มต้น 0.99% ต่อปีนะครับหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกเนี่ยล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับ2ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะฮะพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินนะครับราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะครับแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับรีไฟแนนซ์บ้านนะครับสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับหรือ www.gsb.or.th นะครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขานะฮะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับย้ำ1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: พี่กับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรดนะอุ้ยวันนี้มาจากหลากหลายพื้นที่มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีนะครับมีสายใต้เก่านะครับมีลาดกระบังบางพลีสุโขทัยสุราษฎร์ศรีสะเกษจันทบุรีแล้วก็กำแพงแสนนะครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะฮะกดเข้ามาเลือกเพลงได้นะครับหรือว่าใครที่จะมาคุยหน้าไมค์เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอรับเฉพาะสายที่มาคุยในช่วงพาเรดดีกว่านะฮะกดไปที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรดนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ผมเรื่องงานจากมาริฮวาน่านะถนนแปลกแยกจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลอนุทินเตรียมแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเร่งกำจัดขบวนการค้าตั้งแต่ต้นทางเชื่อไม่มีเกลือเป็นหนอนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยกล่าวว่าการประชุมวันนี้ถือเป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ตนเห็นชื่อหน่วยงานปปส.จึงตัดสินใจกำกับดูแลหน่วยงานนี้เองตนน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มาดูแลปปส.รู้สึกเป็นเกียรติที่มากำกับดูแลขอให้มั่นใจว่าตนพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขและกำจัดให้หมดไปต้องดำเนินการเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติได้หารือกับกองทัพว่าจะทำอย่างไรถึงจะกำจัดขบวนการค้ายาเสพติดถึงต้นทางเชื่อว่าทุกคนทุกหน่วยงานไปร่วมแถลงและประชุมด้วยกันต่างทุ่มเทโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการไม่มีนอกไม่มีในอย่างแน่นอนทุกคนปฏิบัติด้วยความทุ่มเทตนไม่ได้รู้สึกว่าในส่วนของเราจะมีเกลือเป็นหนอนที่จะทำให้แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดปราบปรามของรัฐบาลมีอุปสรรคเพราะปัญหายาเสพติดสร้างความเสียหายต่อประเทศเมื่อมียาเสพติดนำไปสู่อาชญากรรมนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยนำไปสู่สังคมเสื่อมโทรมการลงทุนต่างประเทศก็ไม่มาและกรณีแอร์โฮสเตสที่ถูกทางการประเทศออสเตรเลียจับกุมจะต้องหามาตรการที่ทำให้นานาชาติได้เห็นว่าไทยตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าวโครงเหล็กไซต์งานก่อสร้างล้มทับคนงานเจ็บซอยเจริญกรุง36นายกสมาคมวิศวกรตั้ง4ข้อสังเกตเพื่อหาสาเหตุเหตุโครงเหล็กภายในไซต์งานก่อสร้างซอยเจริญกรุง36ถนนเจริญกรุงล้มทับคนงานบาดเจ็บศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าจากข้อมูลที่ได้รับมีเพียงภาพถ่ายเล็กน้อยจึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้อย่างไรก็ตามขอตั้งข้อสังเกต4ประเด็นได้แก่ชนิดเครนที่ถล่มเป็นแบบใดเป็นทาวเวอร์เครนที่ตั้งอยู่กับที่หรือเป็นโมบายเครนที่เคลื่อนที่ได้ทางนี้มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นเครนตีนตะขาบอาจล้มคว่ำได้หากเสียสมดุลหรือยกน้ำหนักเกินหรือฐานรองไม่มั่นคงกิจกรรมก่อสร้างที่กำลังทำอยู่เป็นงานใดซึ่งอาจจะเป็นการทำเสาเข็มเนื่องจากยังไม่เห็นส่วนของโครงเหล็กเหนือดินและดูจากสภาพพื้นที่มีน้ำนองพื้นอาจเกิดจากฝนตกหนักทำให้ดินเหลวรองรับน้ำหนักเครนไม่ได้มาตรฐานการปฏิบัติงานถูกต้องหรือไม่โดยต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานขั้นตอนเช่นมีการปูแผ่นเหล็กรองเพื่อกระจายน้ำหนักหรือไม่และที่สำคัญมีวิศวกรมาควบคุมการทำงานหรือไม่และเครนที่ใช้มีการตรวจสภาพและมีผู้บังคับเครนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ทั้ง4ข้อข้างต้นเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นสาเหตุที่แท้จริงเป็นหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมหลักฐานต่อไปเจ้าชายแฮร์รี่เตรียมเสด็จเยือนอังกฤษสัปดาห์หน้าเจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซักเซ็กส์มีกำหนดการจะเสด็จเยือนประเทศอังกฤษในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้โดยทรงหวังว่าจะพาพระโอรสและพระธิดาเดินทางกลับเยือนแผ่นดินที่พระองค์ทรงเจริญไว้เป็นกรณีพิเศษแผนการดังกล่าวยังมีเครื่องหมายคำถามเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องความปลอดภัยและความขัดแย้งภายในราชวงศ์ที่ยังคงไม่คลี่คลายโดยวันเสด็จเยือนนี้ยังประจบเหมาะกับวันที่ศาลจะมีคำพิพากษาคดีฟ้องร้องค่าเสียหายจำนวนมหาศาลระหว่างพระองค์กับบริษัทผู้พิมพ์จำหน่ายหนังสือพิมพ์เดลี่เมลในข้อหาละเมิดกฎหมายและการล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวด้วยการเสด็จเยือนอังกฤษของเจ้าชายแฮร์รี่พระชนมายุ 41 พรรษาและเมแกนดัชเชสแห่งซักเซ็กส์พระราชายาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา Invictus Game สำหรับทหารผ่านศึกผู้พิการซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเบอร์มิงแฮมในปีหน้ารวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต่างๆทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
6: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
5: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปร

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับพี่แดงนะครับ
5: ครับผม
4: ครับพี่แดงฟังอยู่ที่ไหนครับ
5: ฟังอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผม
4: ครับผมอุ๊ยจะเรียกตาก็ดูแบบเขินนะครับจริงๆแบบเสียงยังแบบยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับ

0: อยากให้เรียกตาหรือเรียกพี่ครับผมขอถามก่อน
1: 70กว่าแล้วครับผม
0: อุ้ย70กว่าแล้วครับ
1: ครับ
0: อุ้ยต้องฟังเสียงแบบแข็งแรงมากเลยคุณตาครับอุ้ยเก่งจังเลยอ่ะแล้วช่วงค่ำๆแบบนี้เราพักผ่อนหรือว่าทำอะไรบ้างครับคุณตาครับ
1: นอนไปเกินหนึ่งแล้วครับ
0: โอ้ดีจังเลยแล้วเราต้องกรีดยางไหมหรือว่าเป็นช่วงที่เราพักผ่อนแล้วครับตอนนี
1: ้พักผ่อนครับฝนตก
0: อ๋อฝนตกเนาะแล้วเรายังทำงานไหวไหมครับคุณตาตอนนี
1: ้มันก็แค่นทำไปอย่างนั้นเลยช่วยเด็กเหมือน
0: เล็กน้อยๆ นะคุณตาเนาะ
1: ครับผม
0: โอ้70เขาต้องเกษียณแล้วเขาไม่ทำอะไรเยอะแยะนะคุณตานะ เขาเน้นใช้ชีวิตนะคุณตาเน
1: า
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: แต่คุณตาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเน
1: า
0: ะ
1: ก็มันมีความไข้อยู่ในตัวด้วยเอง
0: ครับ
1: เบาหวานความดันไขมัน
0: ครับคุณตาเอาสักอย่างสิครับอย่าเอาเบิ้ลสิครับมันเยอะเลยนะครับ
1: ไตก็เริ่มมาแล้วนี
0: ่ครับ
1: อุดไตก็เริ่มมา
0: แล้วไม่อย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาพอก่อนเอาสารพอนะคุณตาเนาะไม่ต้องเยอะกว่านี้เนาะนะแข็งแรงนะ
1: ครับผม
0: คุณตาวันนี้คุณตาอยากฟังเพลง
1: ของสอนเพชรครับผม
0: รักมา5ปีนะ
1: ครับผม
0: ครับงั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณตาช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้คุณตานะ
1: ครับ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี
1: ้น้ำจิ้มสุกี
0: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: สูตรเผ็ดกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: ไมด้านะครับเพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยแบคทีเรีย
0: เอาใหม่ช้าๆช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วย
0: ลดแบคทีเรีย
1: ทีเรีย
0: เก่งมากและเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับคุณตาครับ
1: มอบให้ทุกเขียงทุกสายที่กวางอยู่ครับผม
0: อ้าวได้เลยครับขอให้คุณตาสุขภาพแข็งแรงนะ
1: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผม

0: ชุดนี้นะครับพาเรทนะฮะได้โปรดมาเป็นแฟนพี่นะครับสมซานนะครับโลโซนะฮะแล้วก็มีงานจากไผ่พงศธรนะครับอยากมีเธอเป็นแฟนนะครับงานจากน้องกุ้งท่านมนคนดีนะครับแล้วก็มีรักมา5ปีนะฮะอาจากคุณอาสอนเพชรนะฮะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2 อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้ก็มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับพอดีผมไปเจอข้อมูลจากเว็บสนุกนะฮะเป็นเรื่องของผลไม้แก้ปวดหัวนะครับเวลาที่เราปวดหัวมึนหัวอะไรเงี้ยนะครับไม่ค่อยสบายเขามีผลไม้ที่แก้ปวดหัวด้วยนะครับน่าสนใจนะครับชาวคณะลองมาฟังกันดู

0: นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ1คือแตงโมครับลูกพี่นะครับนะเขาบอกว่าอันดับแรกเลยต้องพูดถึงแตงโมนะฮะเนื่องจากอาการปวดหัวนะฮะมักจะเกิดจากภาวะที่ร่างกายเนี่ยขาดน้ํานะครับแล้วก็แตงโมเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ําสูงถึง 92% นะฮะก็เขาเรียกว่าคือเข้าไปให้ความชุ่มชื้นกับเซลล์สมองของร่างกายนะครับแล้วทําให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวขยายออกก็ทําให้เราดีขึ้นนะครับนะอันที่1คือแตงโม2คือกล้วยหอมนะครับอันนี้ก็เป็นผลไม้ที่เป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นไมเกรนนะครับเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยเขาอุดมไปด้วยแร่ธาตุแมกนีเซียมนะครับจำนวนมากเลยนะฮะแล้วก็แมกนีเซียมเนี่ยเขาช่วยในการผ่อนคลายหลอดเลือดนะฮะแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะแล้วก็คอนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 ที่ช่วยลดความเครียดแล้วก็ความเหนื่อยล้าของระบบประสาทด้วยนะครับโอ้กล้วยหอมจดไว้แตงโมกล้วยหอมนะครับแล้วก็อีกสักหนึ่งอย่างละกันนะฮะก็คือสับปะรดนั่นเองนะใครที่มีอาการปวดหัวนะครับร่วมกับอาการคัดจมูกนะฮะหรือว่าจะเป็นไซนัสนะครับสับปะรดเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าในสับปะรดเนี่ยมีเอนไซม์โบรมีเลนนะฮะที่มีคุณสมบัติเด่นนะช่วยลดการอักเสบตามธรรมชาตินะฮะแล้วก็บรรเทาความดันในโพรงไซนัสนะฮะแล้วก็ช่วยลดอาการปวดหัวตึงๆบริเวณหน้าผากแล้วก็หัวคิ้วได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนะก็ใครที่อยากอ่านเพิ่มนะฮะก็เข้าไปส่องได้ที่เว็บสนุกนะฮะก็เอาไป3อย่างนะครับที่หากินง่ายๆเลยนะครับมีแตงโมกล้วยหอมนะครับแล้วก็สับปะรดนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่คราวนี้นี่มาหล่อเลยนะครับนะแล้วก็เพราะด้วยนะครับนะเพียงเธอหลับตานะจากอนัสสารกยานะจากมิวสิกรูมนะครับคำร้องทำนองนะครับบังเฟกนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่ปริทัศน์นะใครที่ฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ักพอเป็นพิธีนะครับจากพี่ต่ายอรทัยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะครับแล้วก็มีอย่าใจกระจอกนะครับหนูเล็กกะกะนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่14นะครับอ้าว2เพลงรัวๆในชาร์ตนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenนะครับเอามาทักทายชาวคณะทาง Facebook Live กันบ้างนะครับพี่หนูริงนะครับมีน้องใหม่น้อยนะครับน้าเมย์นะครับนะอ้าวพี่จิตนะครับมีพี่จิราพรแม่น้อมนะครับนะแล้วก็มีพี่ทองรวมนะครับโอชาวคณะน้องแวนว้าวว้าวนะครับมาด้วยนะครับผมน้องอ้วนเมืองสิงห์นะครับนะโอ้ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับพี่อรุณก็ยังอยู่นะครับพี่สิริพรนะครับนะชาวคณะของเรานะฮะก็ยินดีต้อนรับนะฮะลูกพี่ทุกท่านเลยทีนี้มาหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่วอนฮะจากกาญจนบุรีนะครับมียายแสงบางนานะครับคุณลุง935ป้าแป๋วไร่กระบังนะครับมีพี่ตั้มบางพลีนะครับพี่วันวิสาสุโขทัยพี่ดำสุราษฎร์นะครับมีคุณลุงยิ่งสุราษฎร์นะฮะมีคนลึกลับศรีสะเกษนะครับชอบชื่อพี่มากเลยครับลุงต่อยนะฮะจันทบุรีนะมีหนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะฮะแล้วก็มีพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์นะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: งานจากเบียร์พร้อมพงนะครับนะก็ถูกใจนะครับน้องใหม่น้อยนะครับแล้วก็น้องนับดาวด้วยนะครับนะก็พยายามจัดตามคำขอให้ได้มากที่สุดแล้วนะครับโอ้วันนี้เข้ามาทุกช่องทางเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะฮะที่ส่งกำลังใจนะฮะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะบางทีตามมาในช่วงบ่ายโมงจนถึงตอนนี้นะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับนะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับอยู่กับน้องลูกตาลคนงามกันต่อนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณธ.อ.ส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้ก็จบหล่อแล้วกันนะครับวันนี้นะฮะเพียงในใจจากคิริบูลจ้ะก็ฝากเพลงนี้ไว้นะครับยังไงก็ถ้ายังไม่ง่วงนอนก็ไปกันต่อนะใครที่ง่วงแล้วก็พักผ่อนนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น.

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: รถชนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsa.
1: สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีวันศุกร์วันศุกร์สุดหรรษานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้อนรับคืนวันศุกร์แบบจี๊ดจี๊ดซีดซีดกันเลย

ุกซีดทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะนะคะเจอคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยกับเพลงเพราะๆนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะมาพูดถึงงานเพลงที่นำมาทักทายกันก่อนนะที่บอกว่าซีดเนี่ยนะเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะ3สาวค่ะเป็นลูกทุ่งอินดี้แหละกันเนาะลูกทุ่งอินดี้ลูกทุ่งอีสานอินดี้เริ่มต้นมากับฟ้าสั่งค่ะนะกวางจิรพันธ์นะคะแล้วก็ต่อด้วยบอมแม่นของเล่นยุ่งยิ่งกนกนันและคะแนนนัจนันกับจากใจแฟนเก่าเนี่ยที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเป็นไงล่ะซีดมั้ยโอ้มันจี๊ดใจนะคะนะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะสุดสัปดาห์หลายๆคนก็อู้นะได้พักสักทีเสาร์อาทิตย์นะโดยเฉพาะน้องๆเลยนะบอกว่าเมื่อกี้ถามน้องๆไปนะคะในไลฟ์เนี่ยบอกว่าโอ้ยวันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์ได้พักผ่อนอยู่บ้านบอกได้พักเหมือนกันพี่ตาแต่การบ้านเยอะมาก งานเยอะมากเลยนะน้องๆที่เป็นนักเรียนหนูก็บอกการบ้านเยอะเหมือนกันนะพี่ตานะน้องๆที่เรียนมหาลัยก็บอกมีงานต้องส่งอาจารย์เยอะเหมือนกันนะคะก็ขอให้บริหารจัดการเวลาให้ดีนะงานไหนต้องส่งก่อนก็จัดการก่อนนะคะนะแล้วก็ส่วนพี่ๆคุณผู้ฟังนะคะใครที่เสาร์อาทิตย์นี้จะได้หยุดพักก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะเติมพลังนะบางคนนี่ก็มีวิธีการพักผ่อนที่แตกต่างกันไปนะบางคนชอบอยู่บ้านอยู่บ้านแบบว่าได้พักผ่อนแบบจริงๆแบบเต็มที่บางคนก็นอนแบบไปเลยนะครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนการพักผ่อนก็อาจจะเป็นการออกไปข้างนอกนะคะไปเที่ยวดูธรรมชาติหรือไปคาเฟ่ไปทานข้าวกับครอบครัวแบบไปนอกบ้านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่วิถีชีวิตของแต่ละคนนะแต่ก็ขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่คุณผู้ฟังทุกท่านจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และมีความสุขนะคะอ่ะวันนี้แน่นอนนะคะคือวันศุกร์แบบนี้เราต้องเติมพลังนะคะด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะใครที่บอกว่าเหนื่อยมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยอยากจะเยียวยาใจอยากจะฮีลใจด้วยเพลงที่แบบว่านะฟังแล้วมันแฮปปี้ฟังแล้วยิ้มได้หรือบางคนที่ชอบนะชอบตอกย้ำตัวเองนะบางทีอกหักอยู่ในชอบฟังเพลงที่ให้มันรู้สึกอกหักน้ำตาไหลพรากมากกว่าเดิม ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเรานะคะอ่ะในหลายๆช่องทางนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากฝากเพลงหรือนะคะจะจองสายหน้าใหม่นะคะอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะแต่ว่าพูดถึงฮิตมาราธอนของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะ3งานเพลงนะคะในช่วงฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะใครอยากคุยสายหน้าใหม่อีกสักครู่สายชิวหิวใจฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงค่ะ022481366นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังอยากจะส่ง SMS นะคะส่งข้อความก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะคนนี้จะเป็นใครแล้วนอกจากคุณแม่อรุณจากอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยบอกขอเพลงพิเศษใส่ใจรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยครับนะคะน่าจะจากน้องแชมป์โชคชัย4นะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเราหลายๆท่านนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะผ่านทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95นะคะฝากด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกด follow ใดๆก็แล้วแต่นะคะกดเอาไว้ได้เลยนะคะในเพจของเราเนี่ยบอกเลยว่าถ้าติดตามเอาไว้แล้วเนี่ยจะไม่พลาดเลยนะทุกกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตนะคะกิจกรรมดีๆช่วยเหลือสังคมต่างๆนะคะที่เราก็จะมีอยู่ตลอดทั้งปีนะคุณผู้ฟังสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็รวมถึงเวลาที่ศิลปินเนาะนะคะเขามีผลงานใหม่เพลงใหม่ต่างๆเนี่ยก็จะมาโปรโมทเพลงนะคะมาฝากเพลงที่ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะเราก็จะได้อัปเดตกันตรงนี้ด้วยบางท่านเนี่ยศิลปินเขาก็มาเปิดที่นี่ที่แรกอะไรเงี้ยนะคะแบบ Exclusive พิเศษสุดๆเลยก็ติดตามไว้นะคะทุกกิจกรรมเลยนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆในวงการเพลงลูกทุ่งด้วยนะคะฝากทุกท่านเลยติดตามกันได้ทุกช่องทางนะคะแล้วก็

พเคชันของอสมทเราด้วยนะคะ Mcord Connect รวมทุกคอนเทนต์ของอสมทเลยนะคะจะฟังเพลงฟังรายการฟังข่าวกีฬานะคะเพลงลูกทุ่งเพลงสากลเพลงป๊อปได้หมดเลยรวมถึง

0: ว่าเบอร์ที่เราโทรกลับไปนะคะน่าจะผิดนะคะเพราะว่าโทรกลับไปไม่ติดนะแต่ดีนะไม่ไปติดร้านหมูกระทะหรือว่าร้านแก๊สนะคะแต่ไม่ติดเลยนะคะพี่สมเจตนะพี่สมเจตถ้าฟังอยู่นะคะโทรกลับมาเลยนะคะ เพราะว่าโทรไปโทรไม่ติดนะคะน่าจะบอกเลขผิดไปสัก1นะคะอ่ะมาพูดถึงสายชิวหัวใจของเราก่อนนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาละนะคะหาเพลงอยู่บางสายก็เราเพิ่งคุยกันไปอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันนะเดี๋ยวหาก่อนตอนนี้มีสายเข้ามาเยอะมากเลยนะคะทีมงานของเรากำลังแรนดอมอยู่ขอบคุณมากๆเลยพูดคุยกันสักนิดนึงก่อนนะคะกับทางเพจของเราสวัสดีพี่นางหนูวันด้วยนะคะแชร์ให้แล้วพี่สว่างนะคะขอบคุณพี่ประเดิมด้วยนะคะส่งดาวเข้ามาให้กำลังใจดีเจนะคะพี่นพพรพี่สมยศพี่บัญชานะคะพี่แองกี้เบิร์ดด้วยโอ้โหน่ารักจ้ะนะคะพี่ชอบนะคะพี่ชอบพี่ไผ่ตะกั่วป่านะคะแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยพี่โสรทันนะบอกสวัสดีครับฟังจากนครพนมนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกเลยแล้วก็พี่วิจิตสุนโรจน์พี่สุนันทาบอกติดตามค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ฤทธิ์บอกสวัสดีครับน้องลูกตาลนะคะมีหลายคนบอกว่าฟังวิทยุอยู่นะแต่ว่าไม่เคยนะคะไม่เคยเข้ามาทักทายผ่านทางเพจนะพอแวบเข้ามาแล้วก็บอกว่ารายงานตัวครับนี่ขอบคุณมากๆเลยติดต่อได้แล้วใช่ไหมคะแหน่โทรกลับมาหรออุ้ยเอ็นดูสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนายดานโทรกลับมาแล้วครับ
0: นี่เห็นมะพี่สมเจตบอกเลขผิดหรือเปล่าเมื่อกี
1: ้น่าจะผิดอะไรตัวนึงแต่ว่า
0: ตั
1: วเลขเนี่ยมันจะสลับกันได
0: ้นี่น
1: ะแต่ว่าถ้าหัวใจเนี่ยคงจะอยู่ที่เดิม
0: นี่
1: อยู่ข้างซ้ายที่เดิมไม่สลับแน่นอน
0: ขอบคุณมากเลยพอเมื่อกี้หนูประกาศปุ๊บคือรีบโทรใช่ไหมพี่
1: โทรชาติพี่ออนไอ้ฟังอยู่ครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมาก
1: พอดีช่วงนี้ที่งานยุ่งไม่มีโอกาสได้ฟังของสนุกช่วงหานครเนี่ย
0: จ้า
1: เพราะว่าทานเยอะมาก
0: ๆขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่เจียดเวลาโทรเข้ามาคุยกันเพราะว่าจำได้ว่าหายไปนานเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: นานมากครับนะน่าจะ4 เดือนได
0: ้นะเพราะว่าไม่เห็นชื่อเลยแล้วก็เมื่อกี้น้องพยายามเซิร์ชชื่อหาเบอร์เดิมอะไรอย่างเงี้ยก็หาไม่เจอก็หาไม่เจอโอเคตอนนี้เบอร์เราเบอร์ของคุณได้ถูกบันทึกไว้แล้วนะคะ
1: จริงหรือโหขอบคุณมากๆที่มาติดเอาไว
0: ้ยินดีมากๆยินดีมากๆค่ะก็จริงๆแล้วก็เมมเบอร์ของแฟนรายการที่โทรมาบ่อยๆว่าบางครั้งบางทีพิมพ์เร็วๆนะว่าทีมงานของเราเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ใช้ความสามารถเพราะว่าทั้งรับทั้งพิมพ์ทั้งคุยทั้งอะไรแบบนี
1: ้นะพี่ที่ฟังอยู่พี่เราบอกอ๋อพอดีน้องตาลโทรมาพี่ก็เลยแบบโทรไปเลยเดี๋ยวพลาดโอกาสเพราะว่าไม่ได้คุยกับน้องตาลเนี่ยนาน4 เดือนมากแล้วตั้งแต่ที่กลับมาจากภูเก็ตเนี่ยต้องมาอยู่ลำลูกกานี่ก็4 เดือนแล้ว
0: จ้านะคะวันนี้อยู่ที่ลำลูกกาเหรอคะ
1: ใช่ครับผม
0: ฝนตกไหมเนี่ยตอนนี
1: ้ตกหนักมากนะแต่ว่าหยุดไปสักครึ่งชั่วโมงได
0: ้หยุดไปแล้วนะช่วงนี้ฝนตกนะพี่นาทุกที่แหละที่เลย
1: ปรับไปในการดูแลสุขภาพด้วยนะฝนตกหนักมากช่วงนี้
0: จริงแล้วก
1: ็ภูเก็ตก็ได้ยินข่าวก็หนักพอสมควรนะ
0: ที่ไหนภูเก็ต
1: เพื่อนที่ภูเก็ตเหมือนกัน
0: ที่ภูเก็ตนะคะมีนะมีแฟนๆรายการที่ส่งข้อความเข้ามาทางเพจเหมือนกันเน
1: า
0: ะหลายๆที่ก็รายงานเข้ามา
1: ติดตามอยู่ว่าทักพวกอยู่ภูเก็ตเยอะมากก็เห็นดูแล้ว
0: โอเคค่ะวันนี้คิดถึงกันขนาดนี้นี่อยากฟังเพลงอะไรคะเนี่ย
1: จะเล่นมุกดีหรือว่าเอาตรงๆดี
0: เอามุกก่อนเอามุกก่อน
1: แล้วไม่มีมุกแล้ววันนี
0: ้เอาทำไมล่ะ
1: แล้วขอแต่งงานไปแล้ววันนี้มุกไม่มีแล้ว
0: คิดไม่ทันเพราะว่าขนาดบอกเบอร์ยังบอกผิดเลย
1: อิจฉาแล้วอิจฉาของมีวริยานีเนาะเพราะว่าอิจฉาคู่รักหลายๆคู่เนาะที่แบบมีความสุขอะไรกันอะไรเงี้ย
0: แล้วเราไงเราโสดหรอ
1: โทรคร
0: ับโทร
1: ไปยังเด็กวิทย์ไทยครับ
0: โทรสมน้ำหน้า
1: ผมอะ
0: นะคะก็ว่ากันไปนะคะเซลเล่นนะพี่สมเจตนะ
1: ครับผมไม่เป็นไร
0: โอเคเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับอิจฉาแล้วก็

สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคุณผู้ฟังขานะคะในช่วงนี้นะคะทีมงานของเรากำลังว้าวุ่นนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังฝากเพลงฝากเบอร์เข้ามาเยอะมากๆเยอะมากๆแล้วก็

0: ทำนาทำงานหนักรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
1: โอเคเช่นเดียวกันครับน้องลูกตาลก็ออกงานบ่อยก็ดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: ขอบคุณมากมากวันนี้
1: ติดตามน้องลูกตาลอยู่แล้วก็น้องมีชาต้องไปติดตามอยู่เหมือนก
0: ัน
1: เห็นออกงานเยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วพี่ก็งานเยอะก็ไม่มีเวลาได้ติดตามเหมือนกัน
0: ได้ถ้ามีเวลาก็นะหมุนมาฟังได้นะคะ
1: ได้ครับผม
0: โอเควันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
0: จ้าสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะจัดให้เลยจัดให้เลยนะคะกับเพลงที่สายน้ำใหม่ของเราแนะนำเข้ามานะคะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้อิจฉาบิวกัลยาณีค่ะ

นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอิจฉาบิวกัลยาณีนะคะขอบคุณสายหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยพี่สมเจตนะคะจากลำลูกกานะคะไม่ไกลแถวๆนี้แถวๆนะแถวๆได้เนาะเพราะว่าขึ้นทางด่วนก็แป๊บเดียวถึงโอเคนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะท่านไหนนะคะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าใหม่กันนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคะแล้วอยากจะแนะนำเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ฝากเข้ามาได้เลยนะคะที่02 248 1365

6นะคะก่อนที่จะไปทักทายแล้วก็ฟังเพลงกันต่อนะคะตอนนี้เพลงหลังใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะเรามาเน้นย้ำกับกิจกรรมที่แฟนบอลนะคะจะพลาดไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้นะคะนะตอนนี้หลายคนก็คงจะติดตามกันอยู่นะคะสำหรับฟุตบอลโลกนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตรค่ะ Mcot Superfan นะคุณผู้ฟังเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบค่ะเพื่อลุ้นรับรางวัลนะฮะมาดูกันว่ารางวัลมีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan จำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศจำนวน24รางวัลค่ะและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะหลายคนก็เป็นหมีแพนด้านะคะดูบอลดึกไงแล้วก็ต้องตื่นไปทำงานอีกนะคะนะความสุขของเราเนาะก็บริหารจัดการเวลาดีๆก็ทำได้นะสวัสดีพี่จิรวรรณนะคะพี่นิคมด้วยบอกว่าขอฟังเพลงอดีตรักลำน้ำน่านของคุณอาเสรีรุ่งสว่างด้วยแล้วก็พี่ชอชายสวัสดีค่ะเพิ่มเติมพี่ประเดิมส่งดาวมาเพิ่มแล้วนะฮะพี่นิรุธบอกเมื่อวานที่ภูเก็ตน้ำท่วมช่วงเกาะเลยเหรอเกาะเลยนะคะแล้วก็พี่สุวิมลนะคะพี่อาหารบ้านนาชแนลนะฮะพี่ชีวิตต้องทนเนาะแล้วก็ลุงดำบางขันนครศรีธรรมราชนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่นิชาบอกดูทางไลฟ์สดค่ะนะคะพี่ศักชัยก็ทักทายนะคะจากภูเก็ตด้วยมีจากทางภูเก็ตด้วยพี่ไผ่ตะกั่วป่าค่ะนะคะทักทายนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะคะทักทายเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอทยอยอ่านข้อความให้นะคะตอนนี้จัดงานเพลงพิเศษให้กันละกันเพราะว่ามีมาทาง SMS แล้วก็มาทางไลฟ์ด้วยพิเศษมากเพลงเนี้ยพิเศษใส่ใจฮะนักร้องเขาหน้าตาดีฟังเขาหน่อย

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาล่ะนะมีเพลงแนะนำเข้ามาเฮ้ยมันอยู่เว้นวรรคนี่หมายความว่าไงเป็นเพลงของเนี่ยเราจะมาเป็นเพลงของดีเจคนหนึ่ง กระซิบทำไมเป็นเพลงของดีเจคนหนึ่งคุณดีเจเขาจัดช่วงประมาณ4โมงเอ้ย4โมงถึง1ทุ่ม คุณโอ๊ตเพลงของคุณโอ๊ตนะรักน้อยๆจากพี่อ้อยเจียงใหม่นะเจ้านะพี่อ้อยเจียงใหม่นะบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณโอ๊ตรักน้อยๆมีเรื่องหาว่ามีอยู่1ไฟล์นะคะที่เขาร้องสดๆเลยนะคะจากงานคอนเสิร์ตของเราแหมจัดให้เลยนะจ๊ะเอ้า

0: จากกันวันที่รักน้อยน้อยดีก็ปล่อยให้เธอโอ้โหเพราะเหลือเกินฝากไว้ด้วยนะครับรักน้อยน้อยตบมือให้ตัวเองสักนิดนึงนะครับชาวสะพานใหม่ตลาดยิ่งเจริญ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่

0: แต่นิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
2: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: จัดให้เลยนะคะก้อนหินสิ้นใจแคทรัตการนี่ค่ะจากพี่อ้อมสุราษฎร์ฝากเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นศิลปินจากทางเหนือเนาะพี่แคทรัตการหลายๆคนคิดถึงนะคะพี่แคทเป็นคนลำปางเนอะนะคะมาทางเหนือแล้วก็จัดเพลงที่แบบพูดถึงทางเหนือบ้างก็ละกันนะคะงานจากพี่เทียรี่เมฆวัฒนากับแม่สายนะคะในช่วงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้านะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งรีบนอนนะคะอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะไม่ว่าตอนนี้คุณผู้ฟังจะฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network นะคะหรือนะคะกำลังติดตามรับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะหลายๆคนนะคะบอกว่าวันนี้ไม่รีบนอนอยู่ยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากตาลก็จะเป็นน้องเมทิชาอีกนะคะแล้วก็ยาวไปอีกนะยาวต่อไปก็พี่เพชรนะพี่เพชรปุ้มพวงเนาะยาวๆยาวๆเนี่ยน้องน้องแก๊งเฝ้าดีเจบอกยาวๆเลยนะฮะเขาไม่ได้บอกหรอกเดี๋ยวพี่ตันบอกเองนะอ้าวช่วงนี้พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วอุ้ยไม่ไกลไม่ไกลอีกแล้วล่ะนะนวมินนี่เองนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะพี่เที่ยงนะคะ
5: คร
4: ับ ค่ะแต่พี่เที่ยงโทรมาตอน 5:00 นนะคะได้เนาะแต่เล่นค่ะโอ้พี่ได้คุยกับพี่เที่ยงนานแล้วเหมือนกันนะ
5: โอเคคุยกันเพลงไหมตอนที่ว่าผมรักษาตัวอยู่ปีก่อนนะครับ
4: ค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เที่ยง
5: ตอนนี้ก็สบายดีครับสุขภาพแข็งแรงดี
4: โอ้สุดยอดเลยหายดีแล้วเนาะ
5: หายแล้ว
4: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วยังได้ฟังลูกทุ่งมหานครอยู่ทุกคืนเหมือนเดิมหรือเปล่า
5: ก็ฟังก็ได้ฟังทุกคืนนะครับแต่บางครั้งก็ฟังไอ้พวกแท็บลงแท็บเล็ตบ้างอะไรบ้างไง
4: อืมจ้ะอ๋อฟังวิทยุด้วยฟังออนไลน์ด้วย
5: ครับ
4: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนวมินวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ

0: ฝนตกฟ้าร้อง
1: ตอนนี้ไม่ตกแล้วครับ
0: ตอนนี้ไม่ตกแล้วค่ะ
1: ครับมันหยุดตกนะ
0: มันหยุดตกไปแล้วเนาะโอ้จ้ะโอเคหลายคนบอกว่าโอ้ยฝนตกนะฝนตกจริงนะช่วงเย็นๆนี่นะมันเหมือน
1: แต่เมื่อคืนนี้ตกอยู
0: ่เมื่อคืนหนักเนาะเมื่อคืนตลอดเลยเนาะพี่เนาะ
1: ครับ
0: เออโอเคได้เลยนะคะวันนี้พี่เที่ยงโอ้หายไปนานเลยวันนี้บอกอยากฟังเจ้าดอกจำปาเหรอคะ
1: คร
0: ับ ได้ได้ได้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: ก็มอบให้ชาวคณะเอ็มเก้าห้าทุกคน
0: จ้ะ
1: แล้วก็คุณลูกตาลด้วยครับ
0: โอ้มอบให้ดีเจด้วย
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยเอาละนะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเพลงกันเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่เที่ยงเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีเต็มคำ
1: ซีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์พันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสมูไม่ได้
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สุดยอดเลยขอบคุณพี่เที่ยงมากๆนะคะ
1: ครับขอบคุณครับลูกตาล
0: จ้าสวัสดีค่ะนะคะเสียงก็คุกคิ้งนิดน้องเนาะโอ้ไม่เป็นไรแต่ได้ยินเสียงพี่เที่ยงชัดเจนอยู่นะคะมาเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตนะคะของเราเนี่ยนะคะก็4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้เลยในช่วงนี้เริ่มต้นขบวนพาเรทของเรากับเจ้าดอกจำปานะคะจาก2ศิลปินสาวนะคะน้องเมลตะวิสาและตุ๊กตานริศรา

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะอุ้ยวันนี้มาแรงนะลูกทุ่งสาวอีสานอินดี้เริ่มต้นกระบวนพาเรทนะคะจากสายหน้าไม้ที่แนะนำเข้ามากับเจ้าดอกจำปานะคะสองศิลปินนะคะน้องเมลตวิสารแล้วก็ตุ๊กตานริศรานะคะจากพี่เที่ยงนวมินทร์นะคะแล้วก็

่อต่อด้วยจื่อแน่ใจนะคะออยเลอร์เนี่ยไม่ได้ฟังเพลงนี้นานๆ นะคะแล้วก็เพลงนี้ก็นานเหมือนกันผู้สาวเก่าเมจิราพรบอกเลยว่าทั้งน้องออยเลอร์แล้วก็น้องเมจิราพรเนี่ยเป็นช่วงที่อุ๊ยอีสานอินดี้มาแรงนะช่วงนั้นนี่เขาก็แบบนะยอดวิวตอนนี้น่าเลยหลักร้อยล้านไปละเนาะนะไม่งั้นก็คือแบบหลายสิบเลยนะคะมาแรงแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะกับน้องกระต่ายพันนิพานะฉลองความเจ็บนะคะ4งานเพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะมาทักทายสมาชิกของเราเพิ่มเติมนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะพี่สยามเมืองยิ้มนะคะโหส่งตาหวานมานะ พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะพี่วรเมธมาทักทายกันตอนดึกๆนะคะน้องคิวเองพี่มณีนะคะแล้วก็แม่เกลบอกยังอยู่นะจ๊ะนะคะพี่ไตรรัตน์นะคะคุณแม่อรุณแอบมาส่องทาง TikTok ด้วยนะโอ้ยคุณแม่วัยรุ่นนะคุณแม่เล่น TikTok ด้วยนะพี่เล็กอินดีสวัสดีค่ะทักทายนะคะนะคะส่วนพี่ประเดิมก็ส่งดาวเข้ามารัวๆนะคะนะแล้วก็มีพี่ฮานาฟีเหรอคะทักทายนะคะบอกเป็นหนุ่มตานีน่าจะหมายถึงปัตตานีใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีใครอีกพี่เบลเบดนะคะขอบคุณค่ะพี่สุพจน์นะพี่สุพจน์นะคะอวยพรดีเจด้วยนะขอบคุณมากๆนะคะทักทายมาจากสมุทรสาครบ้านแพ้วค่ะนะโอเคได้เลยใครที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็ตอนยังไม่ได้อ่านนะอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าข้อความเลื่อนเร็วมากๆแล้วก็อาจจะขึ้นไปด้านบนแล้วหายไปเลยอะไรเงี้ยนะคะก็พิมพ์เข้ามาอีกทีหนึ่งได้ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในไลฟ์นะคะเพิ่มเติมนะพี่อุดรรถขยะบางนานะคะทำงานอยู่แน่เลยเป็นกำลังใจให้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อดีกว่าพี่ต้นจากเคหะรามนะเขาฝากเพลงนี้เข้ามาฝากถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเลยก็แล้วกันไม่มีดีเจอุ๊ยไม่ใช่ไม่มีคุณผู้ฟังดีเจจะบอกรักใครละคะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับจอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมาชั่วโมงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดของเบียร์พร้อมพงนะคะเขาส่งเพลงใหม่มาแล้วกับซีเฮดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายจากสังกัดแกรมมี่โกนะคะคำร้องทำนองโดยยุ้ยมานะศักดิ์และเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ผู้ไทย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดช็อต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสิทธิ์ของเจ้าค่ะไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะและอีกหนึ่งเพลงปริญญาไก่ตีเมกอภิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุภการค่ะ

นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

แนวหน้าลาแฟนนะคะพี่หนูมิเตอร์นะคะป้าแป๋วหรือว่าป้าแป๋วถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะจากจังหวัดตากนะคะฝากเพลงนี้เข้ามาหลังใหม่นะคะจัดให้เลยในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะยี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบสามนาทีนะคะส่งท้ายวันนี้กันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะมีน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะเขาบอกว่าอยากฟังยอมจำนนฟ้าดินนะคะของพี่โบวีนะคะคือต้นฉบับเลยนะคะจะเป็นเพลงของพี่โบวีเป็นเสียงนักร้องชายนะคะแต่หลายๆคนโดยเฉพาะแฟนลูกทุ่งเนี่ยอาจจะคุ้นเคยคุ้นชินกับยอมจำนนฟ้าดินเนี่ยในเวอร์ชันของพี่หญิงทิติการเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เนาะนะคะกับเพลงที่ฝากเข้ามานะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังเพลงเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันกับดีเจนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุทาง Facebook Live ทาง TikTok ทางข้อความ SMS ส่งเข้ามาแล้วก็รวมถึงหน้าไมค์หลังไมค์ด้วยนะคะสัปดาห์นี้ติดค้างเพลงของใครไม่ได้เปิดจริงๆต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันเวลาเดิมนะคะจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนใครที่ว่างวันอาทิตย์กับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มดีเจลูกตาลชนิชานะคะจะรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์มาฟังเพลงเก่าๆกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณอีกครั้งรักษาสุขภาพด้วยขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่มีความสุขสุดๆไปเลยนะคะเจอกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24 นาฬิกา
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุน

0: จ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
6: เพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM99

0: 0:08 นครับกลับมากันอีกครั้งกับรายการ99 Live One Lokครับผมประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ครับวันนี้อยู่กับผมเบนซ์พีรพัฒน์และพี่ปาล์มสีด่านครับ
1: ครับผม
0: ครับผมก็กลับมากันอีกครั้งในช่วงเบรกที่2เนาะ
1: เบรกที่2ครับ
0: สำหรับรายการ99 Live One Lokแล้วก็กล่าวสวัสดีขึ้นวิทยุเครือข่าย41สถานีนะครับเครือข่ายของอสม
1: ททั่วประเทศ
0: ใช่ครับก็อยู่กับพวกเรา2คนไปจนถึงเวลา1นาฬิกาก่อนการแข่งขันคู่แรกของคืนนี้จะเริ่มขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เป็นคู่ระหว่าง
1: ออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: กับอียิปต์นะครับผ
0: ม
1: ซึ่งต้องยอมรับว่าคู่นี้ก็ถือว่าแฟนบอลชาวไทยก็เยอะเหมือนกันนะสำหรับคนที่เชียร์ลิเวอร์พูลแล้วกันพูดตรงๆเลยซาร่า
0: คิงโมโมฮัมเหม็ดซาร่า
1: จะรอดหรือเปล่าเจอกับยอดทีมแห่งฟุตบอลมาอยู่ในลีกมาอยู่ในทวีปเอเชียเฉยเขาอยู่โอเชียเนียดีๆอยู่แล้วออสเตรเลียนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมก็อ่ะส่ง SMS มาพูดคุยกันได้นะครับที่4689899นะครับผมแล้วก็ Facebook ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับรวมถึงช่องทาง Facebook และ YouTube ของ FM 99 Active Radio ครับ
1: ครับก็เมื่อกี้ชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงนั่นแหละประเด็นต่างๆอย
0: ่
1: างเช่น Hydration Break อ่ะเมื่อกี้มีคนส่งข้อความมาเยอะแยะเลยใช่ไหม
0: ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นตรงกันเนาะ
1: เห็นตรงกันแหละประเด็นดราม่าตรงนี้เกิดขึ้นซึ่งมันผิดเพี้ยนไปฟุตบอลมันเสน่ห์ของฟุตบอลจริงๆแล้วเราทราบกันอะการเล่นดูเกมยาวๆ45นาทีเป็นเลยไม่มีอะไรมาขัดจังหวะใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยการมีโฆษณาในฟุตบอลเนี่ยประเทศไทยอะเขายังด่ากันเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: นี่ระดับโลกเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นโอ้โหมีที่ไหนมีการโฆษณาให้โฆษณาตั้ง3นาทีโธ่นะ
0: กลายเป็นลักษณะของอเมริกันเกมไปละ
1: ใช่เลยครับ
0: ครับ
1: ก็สำหรับใครที่ไม่เห็นด้วยก็ส่งข้อความมาพูดคุยกัน
0: ใช่ก็อย่าส่งเข้ามาคุยกันได
1: ้ก็
0: ในหลายๆประเด็นก็ถือว่าน่าสนใจเนาะในช่วงตลอดฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยโอ้มีหลายประเด็นที่น่าพูดถึงมากนะครับก่อนจะไปพูดถึงพรีวิวการแข่งขันคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมัน

0: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับสะกดตามนี้นะครับผม cheer.mcord.net ครับก็แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan ราคาถูกสุดจะอยู่ที่20บาทเท่านั้นก็จะรับไป10โหวตครับก็มีโอกาสได้ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยนะของรางวัลเนี่ยจัดเต็มพอสมควรครับรางวัลใหญ่สุดจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan ครับจำนวน1รางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3ครับจำนวน5รางวัลถัดมาก็จะเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศครับจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทเลยนะก็ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนี้กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับก็เป็นกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนแฟนๆ FM 99เนี่ยมาร่วมต้องบอกว่าร่วมลุ้นรางวัลใหญ่นะราคาต้องบอกรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทตลอดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ให้แฟน FM 99และอสมทเข้ามาร่วมสนุกสำหรับกิจกรรมในช่วงฟุตบอลโลกได้นะ
0: ใช่
1: ก็ถือว่านะเราเข้ามาร่วมสนุกกันล่าสุดนี้ผมได้ยินข่าวมาว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับผม
0: ครับก็จนถึงนัดชิงเลย
1: นัดชิงนะย
0: ัง
1: มีเวลานะครับตอนนี้ก็วันที่4แล้วเข้าสู่วันที่4แล้ววันสุดท้ายวันที่20ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ20กรกฎาคมนี้ครับ
1: 6วันนะถือว่ายังมีเวลาสำหรับใครที่สนใจนะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมก็ตอนนี้เมื่อกี้ผมเข้าไปดูในข้อความใน YouTube นะครับเขาบอกว่าคุณแดปโปบอกว่าอยากเข้า Facebook พิมพ์ว่าอย่างไรครับก็ FM 99ก็ได้ครับ Active Radio FM 99 Active Radio ถ้าพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษดี
0: พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษน่าจะเจอเลยถ้าพิมพ์แค่ว่า
1: FM 99
0: ใช่ก็เจอเลย FM 99
1: ครับผมลองดูแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นไงบ้างยอดใน Facebook YouTube
0: โหก
1: ็ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดีย
0: ไทยเอาก็จริงๆต้องบอกว่า FM 99ช่วงนี้กลับมาบ
1: ูมนะเขารู้ป่าวว่าน้องเบนนี่คือทำเป็นคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้กับ FM 99ด้วย
0: ก็ใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันครับเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันระบบออนไลน์ของ FM 99 Active Radio
1: ครับผมในก็ในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มทั้ง Facebook และ YouTube นะครับก็ proud to present เลยคนนี้ก็ถือว่ามาอยู่กับ99ครบ1ปีแล้วอย่างเนี้ย
0: เดือนหน้าเนี่ยจะครบ1ปีแล้วพี่
1: เป็นไงบ้าง
0: ก็โอเคครับมีต้องบอกมีในช่วงละปีที่ผ่านมาก็มีอีเวนต์ใหญ
1: ่
0: อย่างซีเกมรวมถึงฟุตบอลโลกอ่ะพี่ปาล์
1: ม
0: ก็เก็บประสบการณ์สนุกดีครับ
1: สนุกดีน้องทำงานกับพี่เจมเป็นไงบ้างโอเคไหมต้องเจมทำพิเศษเนี่ย
0: โอ้ก็ได้รับคำแนะนำเยอะดีครับ
1: โอ้โหแล้วพี่เจง
0: ก็ให้คำแนะนำดีครับเป็นเปิดโอกาสครับเปิดโอกาสแต่ของพี่เจมส์เขาจะมีเคสสตาร์ดี้เป็นตัวอย่างให้มีทั้งดีไม่ดีก็ปะปนกันไป
1: แล้วพี่เอ็มอ่ะพี่เอ็ม
0: ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรครับ
1: ไม่ค่อยได้ทำงานด้วยกันโอ้ไปพูดอย่างนี้โธ่ขายแล้วด่าบ้าแล้วเดี๋ยวเจมส์มันได้ยินให้มันไปแกะเทปให้เอ็มฟังแล้วเน
0: ี่ยเขาจะอยู่ฟังก็ได้แล้วพี่ตอนนี
1: ้เฮ้ยจริงเหรอมันฟังอยู่อ่ะ
0: เมื่อคืนเขาฟังไ
1: หมอ๋อจริงเหรอ
0: ครับ
1: โอ้โหมันไม่หลับไม่นอนนะเที่ยงคืนแล้วเมื่อวานจัดกันกี่โมงนะกับเจม
0: จัดถึงเที่ยงคืนครึ่ง
1: อ๋อหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ๋อเอ็มมันนั่งฟังด้วย
0: ใช่ครับ
1: อะไรหรือเปล่าเนี่ยมีซัมติงอะไรกันหรือเปล่า
0: ไม่แน่ใจเขาเหมือนกัน
1: เรามาเมื่อกี้ชั่วโมงที่ผ่านมาแหละเราพูดถึงทีมชาติอังกฤษที่จะเข้ารอบใน16ทีมสุดท้ายไปเจอกับเม็กซิโก
0: ครับ
1: ที่สนามเอสตาการ์เอสเตกาไม่เอสเตกาคือมันมีประเด็นตรงนี
0: ้ครับ
1: อย่างที่ทราบกันประเทศเม็กซิโกเนี่ยเขาเนี่ยอยู่ในทวีปก็เรียกอยู่คอนคาเคฟแหละอเมริกากลางอเมริกากับจะอะไรกลางนะ
0: รู้สึกจะเป็นกลางพี
1: ่เม็กซิโกเนี่ยอยู่อเมริกากลางอยู่ใต้สหรัฐอเมริกานะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ประเทศเม็กซิโกเนี่ยอย่างที่ทราบกันเมืองหลวงเขาเม็กซิโกซิตี้
0: อ
1: ่ะตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล
0: 2,200 เมตร
1: โอ้โห 2,200 เมตรนี่ก็ประมาณ2กิโล
0: 2กิโล
1: 2กิโลนี่ถือว่า

0: เปรียบเทียบกับดอยอินทนนท์ดีกว่าเปรียบเทียบดอยอินทนนท์นะ
1: ดอยอินทนนท์เนี่ย
0: สูงเท่าไหร่เบนเดี๋ยวดูหน่อยนะ
1: ได้ครับ
0: ถือว่าสูงนะครับซึ่งมันมีเรื่องปัญหาอยู่แล้วอย่างใครที่ดูฟุตบอลหรือว่าแฟน FM 99จะรู้ดีเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยการหายใจซึ่งทีมชาติอังกฤษเนี่ยผมพูดตรงๆแหละน่าจะมีปัญหาเลยทีเดียว
1: ก็ความสูงของอาสเตก้า 2,200 เมตรสูงจากน้ำทะเลนะครับส่วนดอยอินทนนท์เนี่ยอยู่ที่ 2,500 เมตร
0: โอ้โหมีส่วนนะอากาศมันจะเบาบางอ่ะ
1: คือเหมือนเราไปเตะเหมือนอังกฤษไปเตะบอลอยู่บนดอยอินทนนท์แล้วก
0: ันสมมุติอย่างนั้นเลยนะชอบชอบชอบอ่ะเบนจริงเออไม่เขาเรียกว่านักกีฬาเนี่ยมันจะมีปัญหาในการหายใจซึ่งก็ผมไปดูแหละจากสื่อต่างประเทศและหลายๆคนแหละเขาสรุปมาว่า60นาทีแรกเนี่ยอังกฤษน่าจะสู้ไหวแต่พอเข้าสู่30นาทีสุดท้ายหรือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะมีปัญหานะเรื่องสภาพร่างกาย
1: ด้วยอากาศค่อนข้างเบาบาง
0: แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งของอังกฤษในชุดนี้นะเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเขาก็โอเคอยู่หลายครั้งที่มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแข่งขันในครั้งนี้อย่างเช่นมีอยู่ช่วงหนึ่งมั้งที่มาเก็บตัวที่ไปเขาไปพักแถวเท็กซัสปะ
1: อังกฤษใช่ไหมครับ
0: หรือแคลิฟอร์เนียผมไม่แน่ใจนะเขาก็ใช้วิธีอย่างนี้ในการรับมือก็คือเอาเนี่ยเตะเสร็จเมื่อผมร่างกายเก็บเนี่ยฝึกซ้อมเสร็จเนี่ยเอามือเนี่ยไปจุ่มในน้ำเมื่อตอนนั้นตอนฟุตบอล
1: เกมอุ่นเครื่องเลยพี่
0: ใช่
1: ครับก็เป็นการรักษาอุณหภูมิร่างกาย
0: ใช่
1: ตอนนั้นรู้สึกว่าอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างสูงแต่หลัก30ได้นะพี่
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วการเจอกับเม็กซิโกในครั้งนี้ผมว่าเหนื่อยเหมือนกันนะสำหรับอังกฤษอ่ะเพราะว่าไปเจอกับบรรยากาศของเอสเตก้าเนี่ยโอ้โห
1: บรรยากาศต้องบอกว่าอย่างเกมที่เปิดคนเต็มสนามแล้วเป็นสีเขียวหมดเลย
0: มันมนต์ขลังอ่ะเป็นสนามที่ต้องยอมรับว่ามันมีอะไรที่ดูแล้วโอ้โหขนลุกซึ่งอังกฤษเนี่ยผมไม่แน่ใจรู้สึกว่าโดนลูกแฮนด์ออฟกอฟที่สนามนี้ด้วย
1: ใช่ก็ปี1986
0: ใช่ครับผมซึ่งนะใครที่เป็นแฟนทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็อยากจะแจ้งให้ทราบว่าคุณเจอปัญหานี้อย่างแน่นอนนะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกันแต่ผมเชื่อการเจอเม็กซิโกมันไม่เป็นอะไรที่ยากแน่นอนเพราะว่าถ้าใครได้ดูเม็กซิโกตั้งแต่เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับคือการเล่นเกมรุกที่รวดเร็วฮาเบียร์กิเน่เนี่ยคือเปิดเกมมาปัญชดาเลยเปิดเกมลุกใส่กับทีมคู่ตรงข้ามโอ้โหคือเล่นเกมลุกบีบเร็วเอาฟุตบอลมาเล่นให้เร็วที่สุดแล้วก็ทำเกมลุกเพื่อยิงประตูให้ทีมออกขึ้นนำก่อนเป็นอย่างนี้ทุก

0: มันแน่นอนสำหรับคู่นี
1: ้แล้วเม็กซิโก4นัดที่ผ่านมาพวกเขายังไม่เสียประตูเลยนะพ
0: ี่ใช
1: ่โหก็ยังอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ถือว่ายอดเยี่ยมอีก1ทีมเลย
0: การเจอเกาหลีใต้แมตช์นั้นนี่น่าจะดูแล้วน่าจะเป็นไปได้ที่สุดในการเสียประตูนะ
1: ครับ
0: ก็ไม่เสีย
1: ก็ไม่เสีย
0: ไม่เสียนะโอ้เม็กซิโกเขาถือว่าตอนนี้ยังยอดเยี่ยมทั้งเกมรับและเกมรุกราอูคิวิเนสตอนนี้คือว่าท็อปฟอร์มมากแล้วก็กิโยเนสที่เล่นริมเส้นอ่ะฝั่งซ้ายอ่ะเป็นเวนดาสันโบของลีกซาอุอ่ะ
1: ใช
0: ่สุดยอดมากนะคนนี
1: ้ยิงเยอะกว่าโรนโดในลีกซาอุแล้วโหต้องบอกสปีดเนี่ยเร็วมาก
0: เร็วสปีดต้นเร็วมาก

0: ลูกแรกเนี่ยที่เขายิงในรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ยิงสวยมากเลยนะ
1: ครับ
0: เม็กซิโกเนี่ยนะ32ทีมสุดท้ายเจอเอกวาดอร์ลูกแรกเป็นกินโยเยสก็โหลูกนั้นยิงคมมาก
1: ครับผม
0: ก่อนที่ลูก2เนี่ยจะได้จากทางด้านของลาอุนกิมิเนส
1: ครับผม
0: ก็เป็น2ผู้เล่นที่ต้องบอกว่า2สตาร์หลักของเม็กซิโกเลยก็ว่าได้ใช่
1: ผมชอบกองกลางเขาอีกคนนึงอะอาวราโดอ่ะ
0: เ
1: ป็นคือทั้งจริงๆเนี่ยเขาเป็นตัวรุกแหละแต่ศักยภาพของเขานี่ถือว่าโอ้โหในทัวร์นาเมนต์เนี่ยทั้งรับทั้งลุกเลยนะและดีเป็นอย่างมากเป็นหัวใจห้องเครื่องของเม็กซิโกอย่างแท้จริงและอีกคนหนึ่งดาวรุ่งที่ซาตันอิบราฮิมูชต้องยกย่องเลยอ่ะเด็กดาวรุ่งวัย17ปี
0: ครับกิลเบโตโมร่า
1: จริงๆกิลเบโตโมราเนี่ยถูกจับตามองตั้งแต่ฟุตบอลครับWorld Cup เมื่อปีที่ผ่านมาแล้วที่เขาเล่นให้

0: จนเนี่ยมาถึงฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยครบรอบ1ปีพอดีตอนนั้นเขาอายุแค่16ปีเองตอนนั้นโดนจับตามองว่าเขาด้วยอายุแล้วก็ความสามารถทักษะต่างๆเนี่ยมันเหนือเด็กเหนือกว่าเด็กธรรมดาทั่วไปจนตอนนี้เนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่า1ปีผ่านไปเต็มๆเนี่ยเขากลายเป็นกำลังสำคัญให้กับเม็กซิโกที่จะเจอกับอังกฤษเนี่ย
1: ครับ
0: ดูว่าอังกฤษอ่ะจะต่อก่อนได้หรือเปล่า

0: สภาพร่างกายเขาดีแล้วก็เสียดายอย่างนี้คือนะการต้านของอังกฤษแฮร์รี่เคนใครจะไปรับมือแค่แฮร์รี่เคนไหวช่วงนี
1: ้ใช
0: ่โอ้โหอ่ะแล้วว่ากันคู่นี
1: ้ฟอร์มนิเคนตอนนี้เนี่ย
0: เออเป็นไง
1: ร้อนแรงมากพี่
0: พูดถึงแฮร์รี่เคนไปดูตารางดาวสันโวกันหน่อยไหม
1: ได้ครับ
0: ไป
1: ก็ตารางดาวสันโวล่าสุดเนี่ยเป็นคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับนำร่วมกับลีโอเนลเมสซี่ที่6ประตูครับส่วนถัดมาเนี่ยจะเป็นแฮร์รี่เคนครับมีทำไปแล้ว5ประตูร่วมกับเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์
1: ส่วนรองลงมาจะเป็นอุสมันเดเมเล่ครับร่วมกับวินิซิอุสจูเนียร์แล้วก็มิเกลโอยาซาบาลที่4ประตู
0: โอยาซาบาลนี่ทำท่าทำเป็นเล่นนะทำท่าเหมือนจะไม่ยิงนะในรอบแรกอ่ะ
1: ใช
0: ่มาเรื่อยๆมาเรียงๆไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโอยาซาบาล
1: แล้วนัดแรกเขาเงียบไงพี่30นาทีแรกไม่สัมผัสบอล
0: โอยาซาบาลหน้าต่ำผมชอบเขาเล่นนะแล้วเขาถนัดทั้งซ้ายทั้งขวา
1: ใช่พี่
0: ซ้ายขวาเลยนะแต่เขาไม่ใช่เป็นกองหน้าที่แบบแล้วด้วยสเปนอ่ะพันธุกรรมของสเปนหลังๆในช่วงหลังอ่ะเขาไม่ใช้กองหน้าตัวเป้าอ่ะมันทำให้สิ่งที่เขาเป็นปัญหาอย่างนึงแหละผมว่าถ้าการไปเจอทีมใหญ่ๆอย่างฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ใช
0: ่การพักบอลมันจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าการลำเลียงบอลของเขามันโอเคอยู่แล้ว
1: มันโอเคอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ใช่ก็สเปนขาดกองหน้าที่เป็นแบบกองหน้าธรรมชาติเนี่ย
0: เขาไม่ใช้ด้วย
1: ใช่
0: ผมว่าเขาไม่ใช้งานคือ ด้วยแผนของเดลาฟอนเต้อะเขาไม่ใช้ด้วยคือบอลมันทุกการมันเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เดลบอสเก้ทำมั้งแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นต้นมาเลยไหลมาเรื่อยตั้งแต่ลุยเอนริเก้โรเบเตกีเอโร่และเป็นเดลาฟอนเต้นี่แหละเข้ามาทำก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทรงเนี้ยคือไม่ใช้กองหน้าตัวเป้ามีก็ไม่ใช้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมว่าคงก็จะเป็นการต่อบอลการอะไรต่างๆแหละการโซน
1: อ
0: ะโซนในเกมลุกอะครับ
1: ด้วยสไตล์บอลสเปนด้วย
0: บอลสเปนบอลสเปน
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ดาวซันโบก็ประมาณนี้ครับก็เคลียร์ในบัฟเฟ่กับทัวร์นาเมนต์นี้ก็ถือว่ายังฟอร์มร้อนแรงเนาะ
0: ร้อนแรง
1: รวมถึงแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนตอนนี้เนี่ยก็ทำลายสถิติรู้สึกว่าจะทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่13ประตูก็ทาบสถิติเปเล่แล้ว
0: ก็อย่างว่านะฟุตบอลโลกสมัยใหม่มันแมชมันเพิ่มขึ้นก
1: ็
0: โอกาสที่จะทำประตูผู้เล่นต่างๆเนี่ยก็เยอะขึ้น
1: ใช
0: ่ครับก็แซงนักเตะตำนานหลายๆคนอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็ประมาณนี้สำหรับแฮร์รี่เคนเนาะ
0: แฮร์รี่เคน
1: โหแล้วลูกที่ยิงใส่เดียร์ของโกประตูที่2เนี่ย
0: มันในเกมฟีฟ่าเลยนะ
1: ใช
0: ่เหมือนเกมเลยนะ
1: กด R1 L1 แล้วกดสี่เหลี่ยม
0: เหมือนบอลมันหมุนมุกอ
1: ่
0: ะแล้วก็แบบคือเขาเรียกว่าว่าไม่พึ่งใครแล้วว่าไม่พึ่งใครแล้ว
1: ใช่
0: โซโล่เดียวเลยอ่ะแล้วก็ยิงไปปุ๊บแหมรู้ยิงโอ้ยิงเข้าคอจังหวะนั้นรู้เลยว่ามันพึ่งใครไม่ได้แล้วต้องวันแมนโชว์ถึงจะนะทำให้อังกฤษขึ้นนำคองโกแล้วก็ปิดเกมไปได้2ประตูต่อ1นะ
1: ก็เป็นสัญชาตญาณกองหน้าเนาะ
0: ของจริงแฮร์รี่เคนนี่โหผมว่าเขายังมีโอกาสอีกนะที่จะพลิกไปอย่างเงี้ยอีกหลายฤดูกาลถ้าเขาดูแลสุขภาพเนี่ยร่างกายของเขาไปได้เรื่อยๆครับประมาณนี
1: ้ครับแล้วผมเช็คสถิติของแฮร์รี่เคนทำประตูทั้งสโมสรกับทีมชาติฤดูกาลนี้นะพี่73ประตูตามหลังเมสซี่รู้สึกว่าแค่11ประตูเท่านั้น
0: ใช่
1: เมสซี่เคยทำไว
0: ้ปีต่อ1ฤดูกาลใช่ไหม
1: ใช่ใช่ต่อ1ฤดูกาล
0: แซงโดไปแล
1: ้
0: ว
1: แซงโดแล้วก็ตามหลังเมสซี่ประมาณ11ลูกมั้งครับถ้าจำไม่ผิด
0: 80
1: 82หรือ83นั่นแหละ
0: ประมาณนี้สำหรับลีโอเนลเมสซี่น่าจะไม่ทันแล้วครับเพราะแมตช์ฟุตบอลโลกแล้วไม่กี่นัดแล้วคงจะจบแล้วล่ะเนี่ยตอนเนี้ยน่าจะเป็นลูกการหน้
1: า
0: ก็ไม่แน่นะอาจจะย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตายแล้ว
1: แต่กับไบเออร์น
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ไปดูข้อความดีกว่าตรงเบสเป็นไงบ้าง
1: ครับโอ้โหก็ YouTube เนี่ยส่งเข้ามากันเยอะนะครับ
0: ถามผลไปบอกออกหาผลบอลนะครับผมอัปเดตอีกครั้งนะครับสำหรับลีกนอร์เวย์นะครับตอนนี้เนี่ยคงสวิงเกอร์เนี่ยนำซองดาวนะครับซองกันดาว5ประตูต่อ1และอยู่ในนาทีที่568แล
1: ้
0: วเหลืออีก20นาทีเดี๋ยวงั้นเราอัปเดตเรื่อยๆแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ก็น่าจะขาดละอีกคู่นึงลูฟอสครับเสมอกับสตรอมเมนอยู่0ประตูต่อ0แล้วก็แรนเฮมสตาร์เด็กบุกมานำแรนเฮมนะครับนาทีที่26ครับ1ต่อ0
1: ครับผม
0: ประมาณนี
1: ้ส่วนทางช่องทาง Facebook จากคุณบอพิษครับสวัสดีครับจากพัท

0: หลายหลายจังหวัดเนี่ยก็น่าจะได้ยินวิทยุเนาะวิทยุ FM 99
1: ครับ
0: ก็บรรยายสดตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเวลาตีห้าเนาะสำหรับเครือข่ายภูมิภาค41จังหวัด
1: เออ
0: 41เครือข่าย
1: 41เครือข่ายนะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยก็เนี่ยมีหลายใครหลายๆคนเหมือนกันนะถ้าไปดูใน YouTube เขาบอกว่ามีแต่เสียงภาคทำไมไม่มีเสียงถ่ายทอดบ้างครับอ๋อเดี๋ยวยังไงปรับรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าจากทางใน YouTube เขาได้เอาลงหรือเปล่าแต่ปกติมีนะถ้าในเสียงทางวิทยุวิทยุผมได้ยินว่ามันมีอยู่แต่ถ้าเกิดทางด้านในสื่อออนไลน์ผมไม่แน่ใจว่ามันมีปัญหาเรื่องกับลิขสิทธิ์หรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวนะผมเช็คอีกครั้งกับน้องเจมส์ทำพิสิทธิ์แล้วกัน
0: ครับ
1: ครับผมเป็นรูปไหม
0: ถ้าปกติคลื่น99เนี่ยจะเป็นบรรยายสดแต่ว่าภาพ
1: แอมเบียนแอมเบียนแอมเบ
0: ีย
1: น
0: เป็นแอมเบียนใช่เป็นแอมเบียนบรรยายภาษาอังกฤษเท่าที่ผมได้ยินใช่ครับแต่ว่าพวกภาพนี้เอาขึ้นไม่ได
1: ้อ๋อภาพไม่ได้อยู่แล้ว
0: ใช่
1: ภาพมันเป็นลิขสิทธิ์อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: แล้วก็มีใครอีกที่มาจากเขาบอกว่ามีฟังจากภาคใต้ด้วยนะเนี่ยโอ้ยหลายไกลแล้วโอ้ขอบคุณก็มาพูดคุยกันใน YouTube บ้าง นะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วเนี่ย
0: โอ้ก็อยากฟังพี่ปาบรรยายสักคู่ครับ
1: อ๋อ YouTube เหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้เดี๋ยวฟังน้องเจมก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวน้องเจมเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนเดี๋ยวน้องเจมเนี่ยคู่แรกเนี่ยระหว่างออสเตรเลียกับอียิปต
0: ์
1: น้องเจมก็จะได้บรรยาย
0: ครับ
1: กับเขาเรียกว่าเป็นบรมอาจารย์ของเขา
0: ใช่ครับ
1: คนแรกในวงการสื่อมวลชนดีกว่านะเป็นเหมือนแบบเนี่ยครูบาอาจารย์เลยสำหรับน้องเจมส์ทันพิสิทธิ์กับพี่บีแหลมสิงห
0: ์ใช่
1: คู่นี้ก็เขาเรียกว่าเขาเรียกไม่รู้ว่าสิทธิ์จะล้างครูหรือเปล่าขาวเออไม่น้องเจมส์ก็เป็นคนกตัญญู
0: เขาเคยเข้าร่วมรายการรู้สึกว่า7ปีที่แล้วพ
1: ี่เขาจัดรายการด้วยการออนไลน์เมื่อกี้ที่เราสอบถามเขาแล้วแหละ
0: ครับ
1: ก็จัดรายการด้วยการจนวันหนึ่งก็ฝันที่เป็นจริงนะก็ได้มาบรรยายคู่กันระหว่างน้องเจมส์ทันพิสิทธิ์กับพี่บีแหลมสิงห์เด
0: ี๋
1: ยวติดตามฟังกันได้
0: ใช่ครับ
1: อีกครึ่งชั่วโมง
0: ใช่
1: ผม
0: เป็นคู่ระหว่างออสเตรเลียเจอกับอียิปต์ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: อืมแล้วก็ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเห็นพี่เบนซ์บ่อยมากครับพี่เบนซ์สู้การสู้งานมากครับนี่พี่เบนซ์นี่สุดยอดครับก็เรียกว่าโอ้โหก็ทำหลายๆหน้าที่นะ
0: ครับ
1: อืมก็สู้ๆต่อไป
0: ขอบคุณครับพี่ปาล์มก็จริงๆช่วยพี่เตรียมเขาด้วยคร
1: ับ อ๋ออุ้ยโอ้โหนี่สุดยอดนะคุณเนี่ยปากหวานเหมือนกันนะใช้ได้อยู่เป็นระหว่างนี้ลุ้นพี่อ๋อพี่ไหมรอบ3วิโบดันนะครับผมอ่ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้เหมือนน้องเจมส์เขาช่วงเราพักเบรกนี่อัปเดตอยู่มั้งในวิโบดันเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะครับผม
0: ได้ครับ
1: เม็กซิโกรับเหนียวรุกไวใช่แล้วก็ลุ้นให้เคนยิงเยอะๆนะครับใช่เม็กซิโกเล่นบอลเร็วครับเล่นบอลที่ใช้พลังงานเยอะมากสำหรับเม็กซิโกยุคนี้จริง
0: ๆครับ
1: แล้วก็สังเกตดีๆนะถ้าเขามันจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนี่ก็พี่ก็คุยกับเพื่อนๆแหละก็ในการดูเกมเม็กซิโกถ้าเกิดยิงไม่ได้เกมมันตื้อ
0: เกมตื้อ
1: พลังเขาจะหมดหรือเปล่าเพราะว่าเขาใช้พลังงานเยอะอ
0: ัน
1: นี้เรื่องจริงสำหรับเม็กซิโกในเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูในเกมที่เจอกับอังกฤษอ่ะผมว่าอังกฤษคงมีนี่แหละแท็กติกอันนึงอ่ะกลยุทธ์อันนึงของตูเคิลอ่ะที่รับมือกับเม็กซิโกในตรงนี้นะ
0: ครับใช่ก็ต้องรอดูกันสำหรับคู่เม็กซิโกอังกฤษ
1: ครับ
0: ครับส่วน YouTube ก็ประมาณนี้ครับสำหรับช่องแชทส่วน Facebook เนี่ยก็มีทักทายเข้ามาครับพี่ยุทธกับน้องส้มสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับผมว่าน่าจะใช้การหยุดเวลาเหมือนฟุตซอลน่าจะดีครับอ๋อหมายถึงฟุตบอลถ้าเปลี่ยนจากไอ้นับเวลาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นหยุดเวลาเหมือนฟุตซอลจะโอเคไหม
1: จริงๆเนี่ยฟุตซอลมันเหมือนบาสเกตบอลนะซึ่งฟุตบอลสนามใหญ่เนี่ยเสน่ห์ของมันอ่ะมันคงจะมันคงเหมาะกับฟุตซอลมากกว่ามันเกิดการแบบเนี้ย
0: ครับ
1: ฟุตบอลสนามใหญ่ผมนะมันต้องเกมแบบ45ทีเหมือนเดิมอ่ะ
0: อืม
1: แต่อาจจะปรับกติกาอย่างเช่นเนี้ยมี VAR โอเคพวกความโปร่งใสของกติกาใช่มั้ย
0: ใช
1: ่ความไม่เหลื่อมล้ำของนี่แหละอาจจะมีบางทีที่เจ้าภาพพี่โค้งอ่ะเอาง่ายๆอ่ะ
0: ครับ
1: ถึงแม้มันก็ยังมีอยู่ในเอเชียอ้าว ไม่พูดแล้วกันมีบางประเทศ นะแต่ว่าในเนี่ยระดับโลกหรือว่าระดับนานาชาติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ชัดเจนอยู่แล้ว
0: อ
1: ย่างลูกเนี่ยลูกส

0: ลูกนี้เป็นบอลระดับชิงแชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนลีกอ่ะไม่แน่นะลูกแบบนี้ลูกที่ทางโคเอเชียยิงเข้าอ่ะช่วงเช้าอ่ะไม่แน่อาจจะมีปัญหานะถ้าลองเป็นบอลระดับเอฟซีแชมเปี้ยนลีกหรืออะไรเงี้ยผมไม่พูดดีกว่าครับผม
1: ครับก็เฟซบุ๊กมีอีกท่านครับทำไมอ๋อถ้าเป็นเอาฟังย้อนหลังรายการนินทากีฬาโลกได้แค่ครึ่งชั่วโมงอืม
0: โอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเอาปัญหาไปรายงานให้กับทีมงาน FM 99นะ
1: ได้ครับ
0: ก็คือน้องเบนซ์นี่แหละครับ
1: ครับผม
0: นั่นแหละ
1: อืม
0: โอเคครับประมาณนี
1: ้ประมาณนี้ครับ
0: ส่งมาพูดคุยกันได้มาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเรามาพรีวิวฟุตบอลกันหน่อยไหม
1: ได้ครับพี่ปาม
0: ตอนนี้สัญญาณสดนะครับของช่องโมโนแม็กซ์เนี่ยมาแล้วเป็นมัวเมซาล่าลงไปวอร์มนะครับหน้าตาเขาก็พร้อมบอกบุญเลยว่าวันนี้มีแน่มีแน
1: ่มีประตู
0: ไม่รู้ว่าฝั่งไหน มีแน่ครับผมก็น่ะติดตามได้นะครับเดี๋ยวเรามาพรีวิวหน่อยความพร้อมสำหรับออสเตรเลียกับทางด้านอียิปต์นะครับในเวลาที่หนึ่งออสเตรเลียเนี่ยไปดูออสเตรเลียก่อน
1: ออสเตรเลียเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านของเจคอบอิตาเลียโน่ครับและก็แมทธิวเล็กกี้ที่บาดเจ็บทั้งคู
0: ่แมทธิวเล็กกี้นี่ยังติดเดี๋ยวครับเล็กกี้นี่มันติดมากประสบการณ์ประสบการณ
1: ์อ่ะครับผม
0: ครับเจ็บแฮมสตริง
1: ส่วนอีกคนแต่ว่าผู้เล่นหลักๆเนี่ยหลายคนก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเนาะ
0: ครับ
1: อย่างลูคัสเฮลิงตันเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งเนี่ยก็ถือว่าน่าจับตามองนะครับน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนแนวลุกเนี่ยทางด้านของเนสโตรี่อิรันคุนด้าวัย20ปีก็ทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนกันครับ
0: ครับก็วันนี้เนี่ยออสเตรเลียน่าจะมาระบบ 3-4-2-1 นะครับผมจริงๆเนี่ยมีนักเตะเนี่ยอิตาลีอยู่คนหนึ่งโบบาโตของซาซูอาโร่ครับซาซูอาโร
1: ่
0: ที่เพิ่งมารับใช้ออสเตรเลียในเนี่ยชุดเนี้ยที่เขาเรียกมาหลายครั้งแล้ว
1: ครับ
0: จนอิตาลีไม่ได้ไปบอลโลกสักทีหมดหวังกับอิตาลีแล้ว
1: หมดหวังกับอิตาลี
0: เลยมาลงเล่นให้กับออสเตรเลียดีกว่าวันนี้น่าจะมาเล่นเกมรับอ่ะนะดูทรงแล้วสำหรับอียิปต์บ้างนะครับผม
1: ได้ครับก็อียิปต์เนี่ยต้องลุ้นความฟิตหลายคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์แต่ว่าผมเชื่อว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์ก็น่าจะได้ลงแหละเห็นเริ่มเห็นการวอร์มอัพณเวลานี้เนาะนะครับซึ่งตัวหลักเนี่ยก็อยู่กันครบนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมามูซาเบอร์ครับมอสตาฟาซิโก้โมเมซาร่าครับเอมามอาชูแล้วก็โอมามามูชก็เป็นแนวลุกที่3นัดในรอบแบ่งกลุ่มทำผลงานได้ดีเลย
0: ครับ
1: ครับก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงส่วนแผงหลังเนี่ยจะมีทางด้านของโมฮัมเหม็ดฮานี่ครับยาเซอร์อิบราฮิมลามีลาเบียแล้วก็กาลิมอาเฟช
0: ครับ
1: ก็ผลงานดีสุดของอียิปต์
0: อียิปต์เป็นไง
1: อียิปต์โหก
0: ็จริงๆเขาเล่นกับทีมโอชิเนียมาด้วยนี่ใช่ไหมอียิปต์รอบแรกอ่ะ
1: อียิปต์รอบแรกกับนิวซีแลนด์
0: นิวซีแลนด์ใช่แล้วโดนนำก่อน
1: ใช่พี่
0: โดนนิวซีแลนด์นำก่อนนะครับในนาที15จากเซอร์แมนนะครับแต่ท้ายๆที่สุดเนี่ยการแก้เกมของอียิปต์ก็เป็นผลนะครับก็ได้ประตูตีเสมอในนาทีที่58กับซีโก้แล้วก็ซาร่าครับถ้าเกมนั้นใครจำได้ก็ทำประตูที่2ในนาทีที่67และท้ายเกมครับได้ประตูชัยจากเทรซีเก้ซึ่งวันนี้นะครับหน้าเป้าอย่างโอมามามามูชเนี่ยน่าจะเป็นคนสำคัญผมเชื่ออย่างนั้นออสเตรเลียนี้แพ็กเกมรับแน่นอนนะครับในเกมรับที่เราเห็นกันแหละออสเตรเลียก็เป็นฝรั่งตัวใหญ่อะพ
1: ู
0: ดแบบง่ายๆแล้วกันก็เล่นเกมค่อนข้างที่จะคือตีหัวแล้วเข้าบ้านถ้าเกิดโตกับไวใช้ผู้เล่นอย่างเนี่ยของเขาอ่ะ
1: แพทแฮร์รี่สเกาเซาเตอร์ไอ้เซาต้า
0: ในกองหน้าเขาอ่ะ
1: กองหน้าก็จะเป็นเนสตอรี่อิราคุนด้า
0: อิราคุนด้านี่แหละครับในการโตกับเล่นเกมเร็วเหมือนแมตช์ที่ผ่านๆมาในเกมเจอกับตุรกีก็จะเล่นทรงนั้น
1: ใช่
0: นะครับสำหรับออสเตรเลียเจอกับอียิปต์เป็นไงคิดว่าไงคู่นี้น้องเบน
1: แต่ว่าก็เป็นอีก2ทีมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะพี
0: ่ครับ
1: อย่างอียิปต์เนี่ยเกมลุกเขาถือว่า3นัดเนี่ยก็เห็นแล้วว่าประสานงานกันอย่างลงตัว

0: มีโมเมดซาลาเป็นศูนย์กลางเนาะแต่ว่าทางด้านของออสเตรเลียเกมรับของพวกเขาก็ถือว่าโอเคพอสมควร
1: ครับ
0: ก็ยังแต่ผมว่าเอ็นเอียงไปที่อียิปต์มากกว่าดูน่าจะเจาะทางด้านของออสเตรเลียได
1: ้เกมยาวไหมคู่นี
0: ้ผมว่าน่าจะจบใน90นาทีสกอร์เนี่ยน่าจะอยู่ไม่ขาดครับ
1: ไม่ขาด
0: อียิปต์น่าจะ 2-1
1: นี่โหบอกสกอร์ด้วย แน่นอนจริงๆผมว่าเกมนี้นะออสเตรเลียยื้อได
0: ้
1: ยื้อได้เผลอๆนะมีสวน

0: เรื่องของฟิสิกอลเรื่องร่างกายอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็เกิดอีกอย่างหนึ่งก็คือการบอมออสเตรเลียน่าจะบอมใส่อ่ะลูกเตะมุมหรือลูกอะไรเงี้ยลูกเซตพีชอ่ะ
1: อ
0: ียิปต์น่าจะมีปัญหาตรงนี
1: ้อืมก็ใช่ครับ
0: คิดว่านี่แหละออสเตรเลียน่าจะชนะได้นี่ความคิดเห็นแตกต่างกัน
1: แตกต่างกัน
0: แค่คู่แรกก็แตกต่างกันแล้วครับครับอีกคู่นึง
1: อีกคู่เป็นคู่เวลาตีห้าครับอาร์เจนตินาพบกับเคปเวิร์ดครับผมแข่งกันที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียมครับ
0: โอ้โห
1: อาร์เจนตินาแชมป์เก่าเนาะก็ยังลิโอเนลเมสซี่ก็สตาร์ทเป็นตัวจริงแน่นอนคร
0: ับ
1: ส่วนเคปเวิร์ดเนี่ยเขาผ่านเข้ารอบมาด้วยผลเสมอ3นัดเป็นรองแชมป์กลุ่ม H รองจากสเปน
0: ไม่ธรรมดานะสำหรับเคปเวิร์ดเนี่ยโอ้โหมาได้ไกลใครๆก็ต่างทราบกันนะครับว่าเคปเวิร์ดนี่มาได้ไกลมาได้ไกลเจออาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นกำไรแล้วนะผู้เล่นอย่างที่ทราบกันก็มีโมซินยาป่ะ
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นผู้รักษาประตูที่ใครๆหลายคนก็คงจะจำเขาได้ตั้งแต่แมตช์แรกที่เขาลงเล่น
1: กับสเปน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีบอร์เกสคู่กับโลเปสขวาเป็นโมเรราซ้ายเนี่ยเป็นโลเปสนะครับกลางนี่ของเขามี6คนนะครับตัวรับเป็นเลดินี่ขวาเป็นเมนเดสซ้ายเป็นเซเมโดตรงกลางเนี่ยเป็นดูเอเต้คู่กับมอนเตโรนะครับและหน้าเป้านะครับก็เป็นลิวาเมนโตครับผม
1: ส่วนอาร์เจนตินาเนี่ยโอ้ผมกำลังผู้เล่นก็ยังแข็งแกร่ง
0: อาร์เจนตินานี่ถอดจากชุดที่ได้แชมป์บอลโลกมาเลย
1: ใช่อาจจะขาดแค่อังเกลดิมาเรีย
0: คนเดียวที่เหลือก็โอ้โหอ่ะมีใครบ้างน้อง
1: ก็ผู้เล่นหลักอย่างยังคงเป็นเอมิเลโนมาร์ติเนสครับส่วนฟูลแบ็กยังคงใช้นาโอมูลิน่าครับผมคู่เซนเตอร์เป็นคริสเตียนโรเมโรกับลิซันโดมาร์ติเนสครับแผงมิดฟิลด์ก็ดีพอสมควรเลยทางด้านของโรดิโกเดปอลครับอลิสติสแม็กอลิสเตอร์แล้วก็เอ็นโซ่เฟอร์นันเดสส่วนศูนย์หน้าเนี่ยก็ต้องเป็นลิโอเนลเมสซี่อยู่แล้วครับคู่กับเลอตาโลมาร์ตินเนสครับผมก็คือเคปเวิร์ดมาดีมากเลยนะในรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่ารอบนี้เจอแชมป์เก่ามันก็ยากนะพี่ปาม
0: คืออาร์เจนตินาเนี่ยอย่างที่ทราบกันเกมลุกเขาโหดอยู่แล้วแล้วก็เกมนี้ถ้าได้เร็วก็ไหลง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เพราะว่าอาร์เจนตินาเกมลุกเขาศักยภาพเขาสูงมากแมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาแม้จะเข้ารอบไปแล้วนะ
1: ครับ
0: แม้จะเข้ารอบแล้วเจอจอแดนจอแดนเนี่ยตีเสมอได้ด้วยนะไอ้ตีใครแตกมาได้แต่ท้ายที่สุดเราเปลี่ยนเมสซี่ลงมาก็แต่แมตช์นั้นเอาอะไรมาวัดไม่ได้เพราะว่าเอาเหมือนสกาโลนี่ส่งเมสซี่ไปซ้อมอ่ะเป็นลงเล่นอ่ะเหมือนเอาไปวอร์มร่างกายให้ตัวเองเนี่ยมีแมตช์ฟิตเนสเกิดขึ้นอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ชนะไปได้ 3-1 แล้วการเจอกับเคปเวิร์ดที่มาตั้งรับเต็มๆอยู่แล้วผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยการซื้อเวลาของเคปเวิร์ดก็คือการเล่นเกมรับค
1: ือ
0: เหมือนเตะบอลอัดกำแพงไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งเกมมันก็เข้าทางอาร์เจนตินาซึ่งเราก็ได้ดูอยู่แล้วว่าใครที่เล่นเกมอย่างเงี้ยกับอาร์เจนตินาในรอบแรกเนี่ยผมดูก่อนแล้วกันอย่างเช่นออสเตรียอะไรจอร์ดออสเตรียแล้วก
1: ็อัลจีเรีย
0: ยังไม่รอดอ่ะ
1: ใช
0: ่ถ้าเกมถ้าได้ลูกแรกเร็วก็มีโอกาสไหลเหมือนกันสำหรับอาร์เจนตินานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็
0: เป็นว่าไง
1: โอ้เกมนี้ยังไงก็มองไปที่แชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินาแล้วพี่ปา
0: เยอะ
1: ใช่คือแต่ว่าจุดเด่นของอาร์เจนตินา3นัดที่เห็นเนี่ยดูจะเป็นการจ่ายบอลแนวลึก
0: ใช่อ
1: ย่างเอานัดที่เจอแอลจีเรียเนี่ยโอ้การจ่ายบอลแนวลึกระหว่างเดอปอลกับเมสซี่เนี่ยก็ถือว่าทำลายแนวรับของแอลจีเรียไปสะบัดสะบอมเลย
0: เขาเล่นด้วยกันด้วยกันที
1: ่ไมอามี
0: ่แล้วก็ความเข้าใจต่างๆเนี่ยคือตอนนี้คือเมสซี่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันระบบอาร์เจนตินาไม่ได้ว่าระบบ

0: ันเจนติน่าไม่ดีนะแต่ว่าความสัมพันธ์ในทีมมันทำให้ความสัมพันธ์ในทีมและทั้งเนี่ยทั้งเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยในสนามและนอกสนามอะทำให้ยกระดับผลงานในสนามได
1: ้ใช่อ
0: ย่างชัดเจนมีการย่างบาร์บีคิวแล้วด้วยนี
1: ่
0: ล่าสุดใช่ไหมย
1: ่
0: างเนื้อย่างอะไรกัน
1: มันก็บ่งบอกเคมีในทีมเนาะ
0: ใช่คือโอ้โหแบบนี้แคปเบิร์ตก็ถือว่าไม่โดนไม่เยอะแล้วกันหวังว่าจะโดนไม่เยอะนะแมตช์นี้ก็ขอให้เอาตัวรอดให้ได้แล้วกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับผ
1: ม
0: คิดว่ายิงขาดไหมน้องเบน
1: ผมว่าไม่ได้ขาดลอยขนาดนั้นอาจจะ 2-0 เพราะว่าเราก็เห็นว่าแคปเบิร์ตเกมรับดีเนาะแต่เจออันเจนิน่าก็ไม่ง่าย
0: ผมว่าไม่รู้จะเป็นแรงบวกให้กับเคสบุตรหรือเปล่านะการเจอเมสซี่อ่ะนะคือตอนนี้ชาติไหนที่คงไม่มีชาติในเซ็งละมีเคสบุตรได้เป็นชาติสุดท้ายละที่เหลือก็มีทีมระดับบิ๊กๆหมดละก็การเจอเมสซี่ก็เหมือนกับครั้งหนึ่งอ่ะคุณได้เจอนักเตะตำนานที่เล่นอยู่ในสนามอ่ะค
1: ุ
0: ณก็ต้องนะแล้วสามารถไปถ่ายทอดให้ลูกหรือหลานคุณฟังในอนาคตได้ว่าอุ้ยเราสามารถปิดเมสซี่ได้เก้าสิบนาทีเขาทำอะไรไม่ได
1: ้
0: มันมีภาพวิดีโอไฟล์มันเกิดขึ้นเปิดให้ลูกดูเนี่ยคงจะน่าภูมิใจน่าดูนะ
1: ใช
0: ่นะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: แล้วเคเวิร์นมาครั้งนี้ครั้งแรกของเขาไงก
0: ็
1: โหดแล้วมีโอกาสได้มาเจอเมสซี่เนาะ
0: มีแต่กำไรกับกำไรแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตอนน
1: ี
0: ้ครับผม
1: ก
0: ันอีกคู่นึงไหมคู่สุดท้าย
1: คู่นี้เป็นคู่สุดท้ายในรอบรอบ32ทีมสุดท้ายครับ
0: ครับ
1: เป็นคู่ระหว่างโคลอมเบียพบกับกาน่าเวลา 8:30 นครับผ
0: ม
1: ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแล้วก็โมโนแม็กสปอร์ตก็ฟรีทีวีครับแข่งกันที่ Arrowhead Stadium ครับก็โคลอมเบียเนี่ยเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่ม K
0: ครับ
1: ตอนนัดล่าสุดเนี่ยเสมอโปรตุเกส
0: โหเกือบชนะด้วย
1: ใช่คือเกมลุกดีมากในขณะที่กาน่าเนี่ยก็จบอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: อยู่กลุ่มเดียวกับอังกฤษนะครับแล้วก็โคเอเชียแต่ว่าผลงานในรอบแบ่งกลุ่มก็โอเคนะ
0: โอเค
1: เสมออังกฤษได
0: ้ผมชอบโค้ชเขานะคาร์ลอสเครอชเครอชเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์เยอะแล้วก็การเล่นเกมรับของเขาเนี่ยถือว่ามีความเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: เขาคุมทีมหลายๆชาตินะครับในตะวันออกกลางอย่างเช่นอิหร่านหรืออะไรเนี่ยแล้วก็จนมาคุมทีมในแอฟริกาอย่างกาน่าก
1: ็
0: เห็นได้ชัดเจนว่าเกมรับอะไรเขาเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่ทำให้ทีมมาไกลได้ขนาดนี้นะครับ
1: ครับ
0: เจอกับโคลอมเบียความพร้อมของโคลอมเบียเนี่ย 4-3-3นะครับผมโกก็เป็นวากัสเซนเตอร์ฮาเป็นโลโคมี่คู่กับเดนิสซานเชสนะครับไปขวาเป็นมุนยอสสุดยอดมากมุนยอสผมชอบมากนะจากคริสตัลพาเลซอ่ะเติมเกมลุกมันมาก
1: ใช่พี่
0: แล้วก็ซ้ายเป็นโมจิก้า3คนในตรงกลางเนี่ยเป็นเจฟเฟอร์สันเลอร์มานะครับแล้วก็เป็นจอร์ดอาริอาสแล้วก็ซ้ายเป็นปูเอต้านะครับ3ประสานในแนวรุกด้านซ้ายเนี่ยเป็นลุยดีอาสนะครับขวาเป็นฮาเมสโรดิเกสหน้าเป้าเป็นลุยซัวเรสแน่นจริงโคลอมเบีย
1: แล้วลุยดีอาร์ต
0: ลุยดีท็อปฟอร์ม
1: ใช่
0: เขาเก่งผมว่าเขาตอนนี้เขาไม่ใช่เขาเก่งหรอกเขามีความมั่นใจ
1: ใ
0: มากกว่าที่เขาตอนที่เขาอยู่ลิเวอร์พูลอีกอ่ะก็เขาเหมือนเขายกระดับตัวเองให้เป็นโบว์คลาสแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ว่านี่แหละเกมนี้บทพิสูจน์อย่างแท้จริงในการเจอกับกาน่าที่เล่นเกมรับกาน่าก็มีตัวผู้เล่นอย่างเช่นเนี่ยเดียร์สันเซมิโยอ่ะของแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้ครับ
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีโทมัสปาเตคนอื่นๆเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าเราแทบจะไม่รู้จัก
1: ใช่พี
0: ่มีเนี่ยจอแดนอายิวเป็นกองหน้า
1: ที่ดูจะมาหลายทัวร์นาเมนต์แล้ว อย
0: ู
1: ่กับเลสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็มีเอลิชีโอวูซูก็ไม่รู้จักนะสำหรับคนนี
0: ้ อันนี้เคยดูหรือเปล่า
1: อู้ดู
0: คนอีกนะ
1: คือต้องบอกคนที่อยู่ใน5ลีกยักษ์ใหญ่ของยุโรปเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนอะอย่างของตัวเซเมนโยอย่าง
0: น
1: ี้
0: เซเมนโยมันแน่นอนอยู่ละเล
1: ่
0: นก
1: ับ
0: แมนเชสเตอร์ซิตี้นะที่เหลือแต่ผมเชื่อเกมรับนะโคลอมเบียเนี่ยก็ถือว่าเกมลุกก็โหดอยู่แล้วมีความหลากหลายการเนี่ยเปิดบอลจากฝั่งซ้ายแล้วก็ให้ทางด้านมูนยอสอะนะแหลมเข้ามาเป
1: ็
0: นจ
1: ุ
0: ดเด่นมากเลยนะสำหรับทางโคลอมเบียแล้วก็มีลุยดีอาสพึ่งความสามารถเฉพาะตัวของเขาอ่ะแต่พอมาเล่นเกมลุกใส่กาน่า
1: ตั้งใจเล่นเกมรับมา
0: เคโรชมันเขามีวิธีการอ่ะที่จะยื้อชนะได้แต่ชนะใน90นาทีหรือเปล่า

0: เดี๋ยวว่ากันอีกครับผม
1: ครับโอ้ก็มีโอกาสออกกล้าไปที่ต่อเวลาพิเศษเลยใช่ไหมพี่ปา
0: ใช่ผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าคู่นี้คือชอบความสามารถของโค้ชอ่ะน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดครับ
1: ครับก็ผมก็มองคล้ายๆพี่ปาล์มนะครับก็การหน้าเนี่ยตลอดนัดในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาก็ถือว่ายันเกมรับของเขาดีมาก
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าเจอกับแนวรุกของโคลอมเบียนะเวลานี้เนี่ยโหสุดสะเดา
0: สุดสะเดา
1: สุดสะเดาไปเลย
0: สะเดาสะเดาน้องเอ้ยสะเดาจริงเพราะว่า
1: ครับ
0: นะอย่างที่น้องเบนพูดแหละคือหลุยส์ดีอาสกำลังมั่นใจด้วยแล้วก็ฟอร์มอะไรต่างๆเขาตอนนี้คือสภาพร่างกายสภาพจิตใจ
1: ใช
0: ่มันมาแล้วก็โอกาสที่จะพาโคลอมเบียเข้ารอบสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับชาติโคลอมเบียของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: มีโอกาสสูงมาก
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะเก็บชัยได้แหละแต
1: ่
0: การทำประตูที่2เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเหนื่อยหน่อยหนืดหน่อยครับผมสำหรับเกมนี
1: ้ตะกอไม่ขาด
0: ไม่ขาดนะอ่ะก็ถือว่าน้องเบนทีมเข้ารอบมีใครบ้างนะสำหรับที่คิดว่าจะเข้ารอบในเนี้ย
1: คู่แรกเป็นผมมองว่าเป็นอียิปต
0: ์อียิปต์นะอียิปต์ทีมที่2คู่2
1: คู่2ยังไงก็ต้องอาร์เจนตินา
0: อาร์เจนตินาคู่3
1: คู่3นี่ผมมองเป็นโคลอมเบีย
0: นะครับผม
1: ครับ
0: ผมมองว่าออสเตรเลียแคปเบิร์ตเอ้ยเซอร์ไพรส์ไปอาร์เจนตินาดิแล้วก็โคลอมเบียของผมออสเตรเลียอาร์เจนตินาแล้วก็โคลอมเบียโอ้ในสนามตัวนี้มีสมุนแจ็คสันนะครับยืนแอคอยู่ตรงยืนแอคอยู่ตรงลูกบอลตรงในสนามนะครับโอ้บรรยากาศในสนามตอนนี้ถือว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับผมนี่เตะที่ไหนแล้วเนาะตอนนี
1: ้ตอนถ้าเป็นคู่นี้เนี่ยแข่งกันที่AT&T
0: AT&T ที่แคนาดาป่ะ
1: ใช่AT&T รู้สึกจะเป็นที่แคนาดา
0: อาสาร
1: ัฐสารัฐ
0: สาร
1: ัฐ
0: นะโอเคครับเดี๋ยวดูข้อมูลสักครู่
1: AT&T Stadium เป็นที่ดัลลัสสเตเดียมครับ
0: ดัลลัส
1: ครับ
0: ดัลลัสโอ
1: ้
0: ตอนนี้แฟนบอลออสเตรเลียก็ชุ่มฉ่ำหัวใจเลยทีเดียวนะครับไปดูข้อความใน YouTube ดีกว่านะครับตอนนี้อ๋อเขาถามมาว่ามีโมโนก็มีไทยก็มีการพูดคุยกันระหว่างแฟนๆรายการของเราก็หลักๆตอนนี้ก็ใครดูระบบแบบทีวีภาคพื้นดินเนี่ยก็หนวดกุ้งอะไรก็ยังดูได้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าทางทีวีดิจิตอลเนื้อเสียบเฮ้ยผมไม่แน่ใจเฮ้ยไม่ได้แล้วดิมันเป็นอนาล็อกอ่ะสัญญาณอนาล็อกผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะ

0: ถึงลูกหลานไปยังกี่ร้อยปีครับ
1: สตอรี่มันจะน่าจดจำมากนะ
0: ใช่เลยครับผมโอ้จะเกิดได้เกิดขึ้นจริงดินหูหายนะ
1: ครับ
0: ครับผมคุณสิทธิบอกว่าใน Facebook นะครับบอกคุณสวัสดีครับคุณปาคุณเบน
1: สวัสดีครับก็คู่ออสเตรเลียกับอีฟก็ใกล้จะเริ่มแล้วในแค่10นาทีเนาะ
0: 10นาทีก็เนี่ยครับเมื่อกี้นอกสตูดิโอเรานะครับเอ้ยในสตูดิโอของเราก็มีพี่บี
1: ใช่ครับ
0: ครับน้องเจมาสแตนบายแล้วนะครับผม
1: ก็ใกล้เวลาละ
0: ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงสัก56ก็ได
1: ้ได้ครับ
0: ครับไปดูข้อความไปดูบรรยากาศอะไรมาโอ้บอกอาเจนตกรอบ คุณดาแซนนะครับบอกว่าอาเจนตกรอบอาร์เจนตินาเนี่ยโอ้โหยุคของสกาโลนี่นี่สุดยอดจริงๆนะผมไปดูดีกว่าว่าอาร์เจนตินาของสกาโลนี่เนี่ยมีใครบ้างนะครับผมตัวจริงของเขาเนี่ยวันนี้ก็แน่นอยู่แล้วแน่นปักแล้วไปดูสำรองดีกว่าชุดนี้เนี่ยที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมอะไร
1: ถ้าเจอเนี่ยอาวันเลสเนี่ยพี่ตาม
0: สุดยอดแล้วคุณแต่พอคือตอนนี้เหมือนกับพอเขาลงสำรองอ่ะมันความมั่นใจอะไรมันไม่เหมือนกับคนเล่นกับแมนซิตี
1: ้
0: ถ้าเป็นครั้งก่อนอ่ะสุดยอดมากเลยนะแต่พอครั้งเนี้ยกูเรียกเขาอาวันเลสมันไม่เหมือนตอนที่เขาเล่นกับอาร์เจนตินาเมื่อยุคตอนได้แชมป์อ่ะ
1: ใช่พี่
0: เหมือนกับเขาดับลงเยอะจริงๆความสามารถเขาอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะแต่เหมือนความมั่นใจอะไรต่างๆเขามันไม่เหมือนเดิม
1: มันมีช็อตหนึ่งตอนเจอกับนัดล่าสุดเจอกับจอแดนนะพี
0: ่ครับ
1: มีโอกาสได้เดียวๆแล้วแต่ก็ยิงติดเซฟ
0: นั่นนี่แหละนี่แหละคือปัจจัยสำคัญของลูกความมั่นใจอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วมันคนละอย่างกับลาตาโรมาริเนสอ่ะที่มันวิ่งสู้ฟัดอ่ะ
1: ใช่พี
0: ่ลาตาโรมาริเนสเนี่ยบ้านะวันไหนที่มันยิงได้ในลีกอิตาลีอ่ะผมดูนะสถิติของเขาที่น่ากลัวนะวันไหนถ้าหายก็คือเหมือนกับหายจมเลย หายเข้ากี่เมฆเลยคือมันเป็นคนที่แบบก็เรียกว่าเป็นคนมุทะลุดี
1: ครับ
0: ลุยดีแดนกลางของทางด้านอาร์เจนตินาชุดนี้มีกอนซาเลสอ่ะแมตช์ก่อนอ่ะ
1: จาวานี่โรเซโซ
0: โรเซโซที่ยิงโอ้ยิงฟรีคิกแมตช์ก่อนนี่สวยงามเลยทีเดียว
1: ครับ
0: เลนโดปาลิเดสยังติดทีมชาติเลยครับนิโก้ปาสนิโก้ปาสก็พอมาเล่นอาร์เจนตินาดิยังมีความประมา
1: ใช่
0: ยังมีอยู่บ้างต้องรอประสบการณ์อีกนิดนึง
1: ครับ
0: ก็ถือว่านะผู้เล่นก็ผสมผสานกับผู้เล่นอายุน้อยนะครับ
1: ใช่
0: รุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนสำหรับผู้ทีมของเลโอนาร์ดสกาโลนีครับ
1: เคฟเวิร์ดพลังชาวเกาะครับวิ่งไล่บทขยี
0: ้ไม่แน่นะ
1: ใช่
0: ไม่แน่นะแคปเวิร์ดเนี่ยได้ประตูดำขึ้นมาแล้วรับลึกๆนะมันรับในกรอบเกียร์โต้11คนมันเหมือนหนังการ์ตูนนะ
1: ก็เป็นทีมจากทวีปแอฟริกาเนาะก็ตามสไตล์นี้เลย
0: แต่แคปเวิร์ดอ่ะมันจะหลุดผมว่ามันหลุดออกจากความเป็นแคปเวิร์ดเนี่ยมันโปรตุเกสป่ะ
1: แคปเวิร์ดใช่ไหมพี
0: ่แคปเวิร์ดโปรตุเกสกูราเซาผมว่าใจคงแคปเวิร์ดกับคูราเซาคูราเซาเนี่ยมันจะฮอลแลนด์ใช่มันจะไม่เหมือนมันจะไม่คล้ายไอตัวแอฟริกาที่อยู่ในแผ่นดินใหญ
1: ่ครับ
0: มันจะมีเกาะที่แยกออกมาคือว่าจะมีความพิเศษคือจะเล่นบอลอีกแนวหนึ่ง
1: ม
0: ีทักษะหน่อยหน่อย
1: มีความสามารถเฉพาะตัว
0: แต่วันนี้คงไม่ได้โชว์เยอะหรอกครับเจอแมนเชสเตอร์น่าจะโดนกดอะเตะบอลอัดกำแพงแล้วก็รับมาก็วันนี้ถ้ามีสมาธิแล้วไม่โดนจุดโทษโดนอะไรใบแดงอะไรเงี้ยก็ถ้าต้านไหวนะใน15นาทีแรก15นาทีแรก
1: ก็คนที่เคยอย่างคนดาวดังหน่อยก็ดังไหมพี่อย่างเบเบ้เงี้ยที่เคยอยู่แมนยูไง
0: เบเบ้ดังนะดังก็แป๊บเดียวดังก็ตอนมันย้ายมาอยู่แมนยูอะสร้างผลงานที่ดีเด๋ไม่ได้รู้สึกว่าจะไปดังตอนเล่นในลีกสเปนเล่นดีเล่นดีกับสิงคโปร์ในพรีเมียร์มีเบเบ้คนเดียวใช่ไหมกูราซาวอ่ะกูราซาวไม่ใช่กูราซาว
1: แคปเวิร์ด
0: ตายแล้วแคปเวิร์ดผมจำผิดทุกทีเลย
1: ธงชาติคล้ายกัน
0: ธงชาติมันจะคล้ายกันด้วยขออภัยด้วยใครก็แคปเวิร์ด
1: นานี่ไหมพี่แต่ว่านานี่มีเชื้อสายเนาะ
0: นานี่ใช่นานี่อีกคนหนึ่งนานี่นักเตะอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าอาร์เจนอาจจะเจอการเข้าบอลหนักและไปไม่เป็นก็เป็นได
1: ้
0: มันจะแดงอะดิครับเพราะว่าการเข้าบอลหนักเดี๋ยวนี้ลูก

0: ตุกติลุกอ่ะมันจะหนักได้กี่ครั้งอะครับใช่ไหมต่อเกมอะมันก็มีแหละแต่ว่าโอ้โหฟุตบอลมันไปทางอาเจนอย่างเดียวตอนนี้บรรยากาศในสนามสำหรับคู่ออสเตรเลียกับอียิปต์นะครับตอนนี้ก็มีเข้าสู่การ
1: ร้องเพลงชาติ
0: ร้องเพลงชาติแล้วนะ
1: ครับ
0: มีซาร่าหน้าตามันใหญ่มาก
1: อ
0: ือนะหน้าตาแต่ละคนเหมือนกันหมดเลยที่ชาติอียิปต์หน้าตาคล้ายคลึงกันนะครับจริงดูดิ
1: เหมือนไม่เป็นอย่างโอมามามูดเหมือน
0: ผมไปยืนอีกคนถ้าผมไปยืนอีกคนหน้าตาคล้ายกันเลยเนี่ยต่อจากเนี่ย
1: ครับ
0: ครับผมนี่ครับก็บรรยากาศในสนามนะ
1: อ
0: ่ะเป็นไงมีอะไรต่อใน Facebook มั้ยต้องเมน
1: Facebook เนี่ยก็ไม่มีเข้ามาเพิ่มครับพี่ปาล์
0: มเดี๋ยวอัปเดตผลสกอร์ฟุตบอลให้เขาก่อนฟุตบอลนอร์เวย์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่คุณ6788นะครับผลฟุตบอลนอร์เวย์รู้สึกว่าจะจบลงไปแล้วนะครับผ
1: ม
0: เป็นทางด้านของสวิงเกอร์นะครับชนะ2ดาวไป5ประตูต่อ1นะครับผม

0: ก็มีขอลีกซิลิอุสลีกสวีเดน
1: อ่าเป็นไงสวีเดนนะรู้สึกว่าจะเตะไปยังเตะเมื่อกี้ผมเห็นอยู
0: ่อืมก็
1: ตอนนี้จบครึ่งแรก
0: จบครึ่งแรกใช่ไหมครับพี่ป
1: ามครับผมซิลิอุสนำทางด้านมอร์บี้ดู1ประตูต่อ0นะครับออสเวนคานโอ้โหนักสู้จริงๆครับออสเวนคานใน YouTube ก็บอกว่า FIFA ควรให้ทีมเอเชียเข้ารอบเยอะๆจนได้คนเอเชียมีส่วนร่วมมาดูเยอะได้ขายค่าถ่ายทอดสดเยอะๆนะครับทีมเกาะเข้ามาหลายทีมแล้วโอ้โหทีมในเอเชียรู้สึกว่าถ้าไปเยอะเนี่ยมันจะอับอายขายใบหน้านะครับเพราะว่าดูจากล่าสุดในทีมเราเข้ารอบแค่จากเอเชียนี่ทีมเดียวนะ32ทีมใช่ไหม
0: 32นี่เข้า2ญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
1: ออสเตรเลียอุ๊ยๆนับออสเตรเลียด้วย ตายแล้วเออนะโอ้มาตรฐานก็สูงจริง
0: คร
1: ับ โอ้นะโอ้ผมว่าประมาณนี้ดีแล้ว อย่าเข้าไปเยอะเลยครับมาตรฐานฟุตบอลเราจะได้แบบพัฒนากัน
0: ใช่
1: อืมครับผม
0: ตอนแรกนั้นแรกทีมจากเอเชียนี่ทำผลงานดีมากนะ
1: ใช่มันก็นัดแรกใช่ไหม
0: ใช่นัดแรก
1: นัดเดียวต้องเป็นใช่ไหมกาตาร์ไงกาตาร์ที่ฟุกหม่งเข้าไปดอกเลย
0: คร
1: ับ ครับผมคุณดาร์ซายบอกว่าคู่ที่น่าดูก็คืออีกคู่คือบราซิลกับนอร์เวย์น่าดูนะ
0: โหน่าดูมาก
1: บราซิลกับนอร์เวย์นี่เคยเจอกันปีฟองกาแปดป่ะน่าจะไม่ผิดนะผมไปดูอยู่บราซิลกับนอร์เวย์ยุคนั้นก็นอร์เวย์ก็มีโทเรอังเดโฟโอเลกุนาโซชาพ่อของเออร์ลิงบาวฮาแลนด์นะครับ
0: อี
1: กคนหนึ่งแล้วก็แฮนนิงเบิร์กอะไรพวกนั้นรอนี่ยอนเซนโอ้นั้นผมยังดูบอลอยู่ตอนเริ่มดูบอลครับผมแล้วก็ไวไหมบราซิลเจอไวกิ้งผมเชื่อนอร์เวย์นะอ่ะตอนนี้เที่ยงคืน58นาทีนะครับผมก็เรา2คนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมปาล์มณัฐุศิดาแล้วก็น้องเบนศิลปัชชุมดวงขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ้มันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอล

0: ฟุตบอลยุคใหม
1: ่ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมครีมไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ทอสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมครีมไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: ทอสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ยิงเนี่ยอยู่ที่ระยะประมาณ25หลานะครับบอลเนี่ยโค้งแล้วก็ชนคานออกนะครับเกมเริ่มต้นมาเป็นไปอย่างเข้มข้นนะครับกล้องจับมาที่ใครก็ไม่รู้ครับบนอัศจรรย์
1: ไม่ใช่ซูเปอร์แมนใช่ไหมครับผมนี่ซูเปอร์แมนเลยคร
0: ับแม่วันนี้เนี่ยพวกถ้าเล่นในอเมริกาพวกดาราฮอลลีวูดเนี่ยมาเยอะ
1: ครับ
0: วันนี้ก่อนมาเนี่ยยังเป็นคนถือบอลเนี่ยยังถามน้องเจมอยู่เลยครับว่าแกเล่นหนังอะไม่รู้ใคร
1: เหมือนจะคล้ายๆเรื่อง Star Wars นะพี่วีคนที่ถือดาบสีม่วงผมจำชื่อไม่ได
0: ้บัวผันทางโส
1: ไม่น่าใช่ครับ
0: ตอนนี้ครึ่งๆกันอยู่ครับบอลอยู่ที่ฮานี
1: ฮานี
0: โมเมนต์ฮานีฝรั่งเรียกฮานี
1: ครับ
0: แม่บอลอยู่ตรงกลางครับที่ระเบียระเบียเล่นเซ็นเตอร์แบ็คคู่กับอิบราฮิมครับโยนยาวมาทางซ้ายโดนมงสกัดไม่ได้ครับแล้วก็ซูต้าสกัดออกมาพีซิโก้อยู่ข้างหน้านะครับยังทำอะไรไม่ได้วันนี้เพิ่งไปเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็หลายๆท่านนะครับก็ฟัง FM 99นี่แหละนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยพี่ๆนะครับแต่ตอนนี้ออสเตรเลียแหวกทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษสกัดลูกนี้โอ้โหหลุดไปทางซ้ายครับมิรันโคด้าโดนเสียบลูกนี้ในฮาร์ดร็อกเหลือเกินครับเป็นลูกเตะมุมครับของออสเตรเลีย
1: จังหวะจอแดนบอสครับพาบอลล่าเข้าไปกรอบเขตโทษจังหวะสุดท้ายเนี่ยกำลังจะยิงโดนผู้เล่นอียิปต์เนี่ยตัดบอลไปก่อนครับโอ้โหพาบอลเข้าไปนี่ยกผ่านผู้เล่นอียิปต์1คนด้วยครับโอ้แต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยกำลังจะยิงเนี่ยเจอแนวรับของอียิปต์ตัดบอลไม่ได้ครับเป็นลาเบียครับแต่ออสเตรเลียจะได้ลูกเตะมุมทางซ้ายครับ
0: หลายคนนี่ขอบคุณมากครับข้อความส่งเข้ามากันแล้วนะครับไม่หลับไม่นอนกันเลยครับ
1: คู่แรกก็ยังเชียร์อยู่ครับ
0: ยังคึกคึกกันอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องครับตีสอง
1: พรุ่งนี้วันหยุดพี่วี
0: เล่นสั้นครับออสเตรเลียลูกเตะมุมเข้ามาหมุนโอ้โหเข้าไปตันเอาไว้พยายามจะเล่นสั้นนะครับแต่ว่าโดนสกัดออกมาวันนี้เราก็ไม่คิดอะไรมากครับก็ขอให้จบใน90นาทีแล้วกัน
1: คนดูแล้วน่าจะยาววันนี้พออ้อเบ่งนี่กะเวลามาเผื่อแล้วครับถึงตีสี่เลย
0: โอ้โหผู้มีวิสัยทัศน์น่าวันนี้โอ้โหผู้ชมก็แน่นหนานะครับแล้วบนอัศจรรย์นี่สีมันสวยครับก็คือสีแดงสีเหลืองนะครับโอ้นะจานนี้แน่นมากครับอเมริกาเนี่ยหรือว่าทั้งที่เม็กซิโกแล้วก็ที่แคนาดานะครับเยอะมากทั้งเจมนะ
1: ครับ
0: คนดูแน่นจริงครับก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวบอกอุ้ยตั๋วขายไม่ได้ครับโอ้โหตอนนี้ตั๋วคู่อังกฤษเอามารีเซลขายนะครับ76ใบละล้าน 170,000 นะถ้าเข้าไปดูอังกฤษกับเม็กซิโกที่แอสเตก้า
1: ใบละล้านนะพ
0: ี่ใบละล้านของจริงครับ
1: 76ใบก็เกือบ80ล้านนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจะยืมเจมส์สักล้านก่อนนะพี่อยากดูคู่นี
1: ้ยังไม่มีเหมือนกันตอนนี
0: ้แฮปหน่อยแฮปบอลอยู่ตรงกลางนะครับหยิบดึงจังหวะแล้วก็จ่ายเข้ามาครับที่อัตเตียอัตเตียอยู่ตรงกลางแทงตรงๆมาบอลเนี่ยยังไม่ถึงซาร่าครับพิซิโก้คือหลังกลับมาอีกทีนึงอ้าวแล้วครับออกไปทางขวาอาชูให้มาโมเมนต์ฮานีซาร่าโอ้โหแทบไม่ได้บอล นะครับได้บอลแล้วครับโมเมนต์ซาร่าหมายเลข10ซาร่าในปอกแขนกับทันทีมเปิดลูกนี้เข้ามาครับโดนหม่งไว้ได้กองหลังของออสเตรเลียเนี่ยเป็นพวกเสาไฟฟ้าเลยครับ
1: ตัวใหญ่ทั้งนั้นครับ
0: โอ้โห
1: โดยเฉพาะแฮร์รี่ชูต้าครับ
0: ครับ
1: โอ้โหออสเตรเลียนี้ต้นเกมก็เล่นเหมือนที่ผ่านมาครับเน้นรับไปก่อนครับ
0: สายเหนียวครับฮาเฟสให้เข้ากลางมาอีกทีนึงแบ็กซ้ายเนี่ยฮาเฟสแต่คนบรรยายชื่อฮาเมสนะครับเป็นลูกครึ่งโคลอมเบีย
1: เป็นคนไทยก็มี
0: โคลอมเบียรับลูกกาจ่ายเข้ามาตรงกลางอีกทีครับอียิปต์พยายามจะตักตัวนี้รันคุณด้าไปบล็อกไว้อ้าวแล้วครับออสเตรเลียตัดได้อยู่ที่35หลานแดนตัวเองแทงมาแล้วครับแจ็คสันเออร์ไวน์ครับโอ้โหนี่ไอ้หนุ่มเกียร์เดียวได้ฟาวล์ครับโอ้โหลูกนี้สะกิดล่วงลงไปตรงกลาง
1: โอ้จังหวะจะสะกิดบอลขึ้นหน้าแล้วโดนผู้เล่นอียิปต์เนี่ยเข้ามาตัดบอลไว้ก่อนครับเป็นอิบราฮิมครับตัดฟาว

0: ใส่เออร์วายครับตรงกลางสนาม
1: เออร์วายนี่เป็นคนที่ทรงเหมือนยุค70นะครับ
0: ทรงผมยาวๆเลย
1: ผมยาวหัวทองๆไว้หนวดสีทองด้วยนะครับปีที่ผ่านมาฟอร์มดีมากครับตกชั้นนะฮะในบุนเดสลีก้าก
0: ับซังพอลี
1: ใช่ครับทีมตาหัวกะโหลกไขว้ครับ
0: ทีมอินดี้
1: อินดี้อินดี้แกก็อินดี้ครับตัวของเออร์วายออสเตรเลียขึ้นมาทางขวานะครับเติมมาอุ้ยโดนเสียบเอาไว้ก่อนครับจอร์แดนบอสโดนเสียบไว้ในนี่เป็นตัวสำรองนะครับนะฮาเฟสเนี่ย
0: วันนี้ลงมาเล่นตัวจริงในตำแหน่งแบ็คซ้ายครับฮาเฟส
1: แบ็คตัวจริงเนี่ยเจ็บไปในเกมที่แล้วนะครับทางแบ็คของออสเตรเลียคืออิตาเลียโน่ก็กลับบ้านไปแล้วนะเจ็บถอนตัวนะครับเจ็บถอนตัวเนี่ยคาดว่าอยู่ครับเพราะว่าไม่อยากกลับบ้านครับรำคาญเมีย
0: อยู่กับเพื่อนก่อน
1: เออแหมออกนอกบ้านแล้วมีความสุขทุกคนเลย
0: อ้าวโอ้โห
1: พี่เจมจะร้องทำไมพี่ตกใจไปด้วย
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ห
0: ยิบจับบอลลั่นกับเข้าตัวเองครับ
1: กำลังเพลินครับแม่นี่ครับเมียคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับไปดินทาแป๊บเดียวครับโอ้โห
0: มอตาฟาโซเบอร์ครับจับบอลแล้วลั่นเกือบเข้าประตูดียังเตะทิ้งออกมาได้ครับ
1: โอ้โหใช่ครับว่าคือจับบอลจากการคืนหลังไม่มีอะไรเลยนะครับแอลลั่นปัดครับเมื่อสักครู่นี้
0: โอ้ยเกือบเป็นเรื่องครับประตูอี
1: บหลอดไปครับเปิดโด่งขึ้นมากินยากครับกองหลังเนี่ยเชคติกับแฮริงตันแล้วก็ซูตา3คนครับแต่ว่าหยิบดักขึ้นมาครับบอลอยู่ทางซ้ายครับฮาเฟสออกมามามูสความหวังหนึ่งเดียวของประเทศครับคู่กับซาร่ามามูสให้มาพี่ซิโก้คืนกลับมาอีกครั้งนึงครับจะเรียกพี่ซิโก้ทำไมนะฮะเป็นคนเรียบร้อยครับซ
0: ิ
1: โก้ใช่ครับโอ้โหซิโก้พุ่งเข้าไปลูกนี้โดนสกัดล่วงลงไปคราวนี้เป็นแจ็คสันเออร์ไวครับที่สกัดฟาวตรงเกือบเยื้องออกมาทางซ้ายครับข้างๆกรอบเขตโทษได้โยนฟรีคิกครับ
0: จังหวะซิโก้พยายามจะแตะบอลไปเล่นครับแต่ว่าเออร์ไวเนี่ยเข้ามาตัดด้วยเลยครับแล้วโดนผู้สินเป่าฟาวไปได้ลูกตั้งเตะริมเส้นด้านซ้ายครับโอ้โหแล้วระยะตรงนี้นี่เปิดเข้าไปลุ้นได้เลยครับอียิปต
1: ์เข้ามาถึงวันนี้เล่นเกมเร็วเลยนะ
0: อ
1: ียิปต์เปิดเกมเร็วใส่เลยนะครับแล้วพยายามที่จะแจกบอลออกซ้ายขวาเพื่อให้บรรดาแก๊งยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยมันแตกออกมา
0: โอ้โหสแนวรับออฟเตรเลียนี่แต่ละคนใหญ่ๆทั้งนั้นครับ
1: ใช่ครับโอ้เจ้าของฉายาไอ้ใหญ่ฟรีคิกครับซาร่าหลอกไหลลูกนี้ได้ซัดเข้าไปครับโอ้โหติดบล็อกมากระเด้งมาที่มามูสอยู่ในหน้ากรอบเขตโทษดึงจังหวะไว้ตักมาที่เสาไกลได้ควิดลูกนี้เข้าไปแล้วครับอียิปต์ขึ้นนำครับ1ประตูต่อ0ครับจากอิมามอาชู
0: โอ้มงเข้าไปแล้วครับอียิปต์จากอิมามอาซูครับโอ้จังหวะเหมือนจะเป็นลูกเปิดมาจากทางขวาแล้วอิมามอาซูเนี่ยได้มงโล่งๆเลยครับอียิปต์ออกนำออสเตรเลีย1ต่อ0ครับ
1: เอาแล้วครับโอ้โหตอนนี้มาผู้เล่นอียิปต์เนี่ยมาเป็นมิสเตอร์สฟิงค์เลยครับเฮ้ฮัตชาเฮ้ยนั่นอินเดียเว้ยโอ้ครับโอ้นี่มีเต้นโชว์ด้วย
0: โอ้เดี๋ยวต้องดูภาพช้าคือจุดเริ่มต้นนี่จากจังหวะลูกตั้งเตะครับเป็นอาร์ซูเนี่ยยิงจังหวะที่ซาร่าเขี่ยมาให้ติดบล็อกแล้วบอลเนี่ยหน้ากรอบเขตโทษครับได้จังหวะ
1: โอ้ไม่ล้ำ
0: ไม่ล้ำครับจังหวะเปิดเข้ามาจังหวะนี้เสาสองนี่อาร์ซูได้หม่งโล่งๆครับ
1: คือจังหวะที่เปิดเนี่ยแฮริงตันไม่ขึ้นอยู่คนเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: มันเลยไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหแล้วได้หม่งคนเดียวเลยครับข้ามาคนเดียวหม่งลูกนี้เสียบตะข่ายเลยป๋าแปะบอกครับ
0: ตรงนั้นนี่เสาแรกก็พลาสติกบินนี่เซฟไม่ทันแล้วครับคนเปิดนี่เป็นฮาเฟสนะแบ็กซ้ายที่ลงมาเล่นตัวจริงวันนี้ครับ
1: และนี่ถ้าไม่ได้กุนซือฮอตซัมฮัสซันช่วยหม่งนะไม่เข้านะโอ้แกลุ้นข้างสนามหม่งนะเพราะแกเป็นกองหน้าเก่าเอาละครับ
0: เอาครับ
1: อย่างเงี้ยมันแน่ครับเพราะว่าออสเตรเลียต้องบุกแล้ว
0: ครับหรอออสเตรเลียนี้โอกาสก็จะจากครั้งเดียวก็คือช่วงต้นเกมจากการยิงไกลของโวปาโต้ครับ
1: ทักทายไปก่อนแล้วบอลชนคานะครับตอนนี้กลายเป็นอียิปต์ครับที่บุกเดียวเดียวครับประตูที่2ครับของอิมามอาซูครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เอาละครับออสเตรเลียจะได้ทุ่มบอมเข้าไปโดยอเล็กซานโดร์เชคาติ

0: 5วินาทีทิศทุ่มเร็วเฉียกติทุ่มบอมเข้าไปครับในกรอบตัวใหญ่ๆออสเตรเลียพิงได้ยิงลูกนี้ติดบล็อกมาอิรันกูด้าแต่มาซัดลูกนี้อีกทีครับโอ้โหได้ผ่านหน้าประตูออกไป
1: จังหวะทุ่มเข้ามาแล้วออสเตรเลียได้จบครับคนยิงนี่เป็นทางด้านของโอนิลครับได้ยิงด้วยซ้ายเนี่ยบอลไม่เข้ากรอบครับไอเดนโอนิลจังหวะแรกเนี่ยมียิงไปก่อนแล้วไปติดบล็อกครับบอลมาเข้าทางโอนิลยิงจังหวะ2หลุดกรอบไปครับ
0: เกมไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่อุดกันอย่างที่หลายคนคาดคิดออสเตรเลียก็บุกนะครับตั้งแต่แรกแล้วยิ่งโดนแบบนี้ยิ่งมาแล้วครับ
1: เกมนี้ผ่าน15ทีแรกครับอียิปต์นำออสเตรเลีย0ต่อ1ครับ
0: กล้องจับมาที่โปโปวิชครับคุณซือของออสเตรเลียก็ตัวใหญ่ยันโค้ดนะครับออสเตรเลียโอ้โค้ดนี่ก็ตัวใหญ่ยักษ์เลยนะครับโปโปวิชอดีตเซ็นเตอร์คริสตัลพาเลสแจ็คสันเอวายตวัดออกมาขวาอีกทีหนึ่งเบียดเอาลงมาได้นะครับหัวปัตโต้ไม่ฟาวแล้วครับแล้วอียิปต์จะสวนอาซูไม่ผ่านครับ
1: อียิปต์จะสวนกลับเร็วก็โดนออสเตรเลียตัดบอลกลับมาได้ครับสุดท้ายอียิปต์แย่งกลับมาได้ครับตรงกลางสนาม
0: ซิโก้มาลูกนี้ทิ้งยาวมาทางซ้ายเกี่ยวลงครับโอมามามูสจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษมามูสตัดในมามูสซัดลูกนี้โอ้โหจะปั่นโค้งครับไปติดน่าจะเป็นสุตาครับ
1: จังหวะได้ยิงของมามูชครับยังมีสุตาเนี่ยบล็อกไว้ได้ครับไม่งั้นเนี่ยบอลเนี่ยวิถีเข้ากรอบด้วยครับ
0: วันที่เจอกับตุรกีเนี่ยแกหม่งหัวบวมแล้วเจม
1: วันนั้นนี้เปิดมายังไงก็ติดสุตาครับไม่มีทางที่จะบอลผ่านสุตาแน่นอนวันนั้น
0: หม่งทั้งคืนครับวันนั้นแม่รอดไปได้ส่งตุรกีเนี่ยกับอิสตันบูลไปเลยครับ
1: แล้วไปเร็วเกินคาดครับตุรกี
0: ใช่ใช่ขึ้นมาครับทางขวัญใจมหาชนครับโมเมธานีก็มาตินไทเลอร์ยังเรียกอีเลย
1: ธานีตกลงเขาเป็นนักเตะอียิปต์หรืออินเดียพี
0: ่อาจจะใช่นี่วันนี้ผู้บรรยายเนี่ยเสียงมาตินไทเลอร์นะมาตินไทเลอร์นี่จะ80นะ
1: โอ้โ
0: หยังบรรยายอยู่นะครับ
1: ก็พอๆกับป่าแล้วไงพี่ป่าแป๊ะเรา
0: เจมส์อ้าว
1: ป่านอนแล้วครับพี่ตอนนี
0: ้เดี๋ยวพี่อัดเทปให้แกแม่ป่าตอนนี้เนี่ยเฝ้าพระอินทร์ไปแล้วครับ
1: ครับ
0: บอลตอนนี้ถูกดึงช้ากลับลงมานะครับอยู่ในแดนของอียิปต์ไม่ต้องเร่งครับประตูแรกมาแล้วเนี่ยต้องกวักมือให้พวกออสเตรเลียเนี่ยวิ่งขึ้นมาครับพวกดาวันเดอร
1: ์อียิปต์นี้สถิติก่อนนี้เจอทีมจากเอเชียในฟุตบอลโลกเนี่ย2ครั้งไม่เคยแพ้นะพี่บีก็เสมออิหร่านในเกมที่เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มครับแล้วก็เคยชนะซาอุเมื่อครั้งที่แล้วปี2018นะครับ
0: อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่อียิปต์นั้นผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์สเตจนะครับไม่เคยผ่านเข้ามาเลยส่วนออสเตรเลียเนี่ยโอ้ยเข้าไปกันไว้ก่อนออสเตรเลียเราเห็นถ้าเป็นภาพจำก็คือวันที่แพ้อิตาลีปี2006
1: ใช
0: ่โอ้โดนยิง
1: โปโปวิชก็อยู่ในทีมด้วย
0: ใช่ครับ
1: ของทีมชุดนี
0: ้ท้ายเกมเลยครับวันนั้นทดเวลาบาดเจ็บแล้วลูกโทษนะครับของฟรานเชสโกต็อตตี้นะครับ
1: จนถึงตอนนี้อิตาลีก็ไม่ใหม่เลยนะ
0: อิตาลีไม่เอาแล้วครับไม่เอาอะไรเลย
1: กับ
0: โอ้งงมาก
1: เดี๋ยวรออีก4ปีข้างหน้าอิตาลี
0: พ่อผมนี่รอตั้งแต่อิตาลีมา3สมัยครับตั้งแต่ก็ยังไม่70ครับตอนนี้ก็80แล้วครับอิตาลีไม่มาด่าเละเลย
1: 2ปีนะพี่บี
0: 12นะเจมส์นะโอ้โหโอกาสของออสเตรเลียครับขึ้นมาที่รันคุนด้าจ่ายตรงๆไปความหวังในเกมบุกครับสำหรับทางอิรันคุนด้าบอลเนี่ยมันเร็วเบิ้ลมาอีกทีครับเออร์ไวน์ออกมาทางขวาเอ้าลูกนี้กระเด้งกันอยู่เตะอัดกันมั่วๆครับกระเด้งออกสุดท้ายออกที่รามีราเบียครับไม่โอ้โกคิกครับ
1: จังหวะสุดท้ายเนี่ยราเบียสกัดไปโดนจอร์แดนบอชออกหลังนะครับอุ้ยโอ้แต่ไปโดนมือราเบียจังหวะสุดท้ายก็สินนี้ไม่ให้เตะมุมก็
0: โอ้โหนี่ลูกนี้ออสเตรเลียโชคร้ายนะ
1: โอ้โชคร้ายครับคือจังหวะสุดท้ายเนี่ยบอลไปโดนมือลาเบียออกหลังนะครับ
0: ครับซาร่าพามาแล้วครับเลี้ยงหลบมา2คนโอซาร่านี่ตอนนี้ยืนเป็นเบอร์10เลยนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกไปเลย
1: ตรงกลางเลยครับ
0: ใช่

0: หอยอาสูเนี่ยไปเล่นเล่นข้างครับ
1: ฮอสซัมฮัสซันนี่แอคเลยบอกคือเยอร์เกนคล็อปเนี่ยใช้ไม่เป็นนะเนี่ยต้องให้เล่นนี่โอ้โห
0: ต้องให้ทำให้ดู
1: คล็อปบอกโอ้โหใช้แล้วพุนละซาร่าโอ้อยู่อันเดอร์คล็อปมาตั้ง6ปี7ปีอะนะครับเยอร์เกนเขากำลังจะมาเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมนีแบบเต็มใจเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เพราะว่าเยอรมันนั้นอยู่เล่นนาเกิลส์มันเรียบร้อย
0: ไปแล้วนาเกิลส์มันตอนแรกบอกไม่ไปสุดท้ายไปนะพี
1: ่คงโดนปิดห้องด่าครับเยอรมัน
0: กลับ
1: โอ้ไม่งั้นต้องจ่ายค่าชดเชยเยอะนะถ้าเป็นการแซกอะ
0: กลับ
1: ให้ยอมแบบออกไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องด่ากันเพราะตอนนี้ที่เยอรมันนี่โอ้โหขุดเรื่องแกมาด่าเต็มไปหมดเลยนะครับ
0: เรียกว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่อง
1: หนักจริง
0: ไม่ดีครับเยอรมันในฟุตบอลโลกครั้งนี้เกมผ่านครึ่งทางครึ่งแรกครับอียิปต์นำออสเตรเลียอยู่0ต่อ1ครับ
1: ตวัดต่อลูกนี้วิ่งเสียบแล้วครับซิโก้ทะลุในกรอบเขตแล้วซิโก้ซัดลูกนี้โอ้โหล้ำหน้าไปแล้วครับว่าลูกนี้ถ้าเป็นซิโก้ไทยเข้าไปแล้วนะครับ
0: เป็นพี่โก้เรานี่เข้าไปแล้วนะพี
1: ่โอ้โห
0: จังหวะยกบอลจากกลางสนามของอียิปต์ครับเปิดมาแล้วซิโก้เนี่ยหลุดเดี่ยวเขากรอบเขตโทษยิงไม่เข้าก็จริงแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยยกธงล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โหคนยกมานี่เป็นทำดีฟาทีคร
1: ับ ทำได้ดีครับเมื่อสักครู่โอ้โหนี่อันตรายนะครับเพราะว่าคือกองหลังออสเตรเลียเนี่ยใหญ่จริงครับแต่ว่าช้าแล้วตอนนี้ต้องดันไลน์สูงขึ้นไปช่วยนะครับโอ้โหเล่นทำชิ่งกัน

0: ะลูกนี้ฉลับครับเบฮิสอีกทีนะตัวกันไว้เป็นลูกเตะมุมจนได้ครับออสเตรเลีย
1: โอ้ตามมาเล่นได้ดีครับจังหวะที่เปิดไปติดบล็อกแต่สุดท้ายบังมาให้บอลออกหลังได้ครับ
0: เหนื่อยเหนื่อย
1: วิ่งมาไกลครับโอ้วิ่งมาจากแดนตัวเองครับเบฮิสออสเตรเลียจะได้เตะมุมทางซ้ายครับโอบาโต้เลยวิ่งข้ามฟากมาเปิดเองครับก่อนเปิดกระจุบบอลไปทีนึงด้วยครับ
0: แม่ถ้าเป็นเล่นแถวบ้านเราไม่ได้เลยครับเพราะว่าสุนัขจรนี่เยอะ
1: ครับ
0: มาเตะมุมครับยักษ์ใหญ่ออสเตรเลียมากันเต็มเลยครับโยนโค้งมาที่เสาไกลโอ้ขึ้นมาหม่งลูกนี้ไม่ดีครับหนุ่มน้อยแฮร์ริงตัน
1: เปิดมา 2-2 ครับจังหวะหม่งแฮร์ริงตันนี่บอลออกหลังไปเลยครับหม่งไม่ถนัดนะครับ
0: แฮร์ริงตันนี่สูงมากนะครับสูงผอมก้านยาวนะครับแล้วก็ผมฟูๆหน่อย
1: ก็ผู้สินเปล่าเป็นไฮเดรชันเบรกครับ3นาทีเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณแจ๊สครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กครับผมแล้วก็มีคำถามด้วยกิจกรรมของ FM 99ครับกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS มาที่4689899ครับแจก2รางวัลครับรางวัลละ3ลูกโดยคำถามรอบ1นาฬิกาของคู่นี้ครับถามว่าในรอบ2ของฟุตบอลโลกปี1982เนี่ยซึ่งตอนนั้นมี12ทีมครับแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมเนี่ยแข่งพบกันหมดทีมจากยุโรปทีมใดยิง0ประตูเสีย0ประตูครับในรอบนั้นและตกรอบไปด้วยในรอบนั้นเดี๋ยวผมทวนคำถามอีกรอบครับจะบอกว่าในรอบ2ของฟุตบอลโลกปี1982เนี่ยมีทั้งหมด12ทีมแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมครับแข่งพบกันหมดทีมจากยุโรปทีมใดยิง0เสีย0และตกรอบนั้นครับ
0: อ๋อเล่นแล้วเสีย0
1: ยิง0เสีย0แล้วก็ตกรอบด้วย
0: ใบ้หน่อยไหมล่ะ
1: ก
0: ็2พยาง
1: ค์2พยางค
0: ์2พยางค
1: ์2พยางค์ครับ
0: ยังไม่ตกรอบบอลโลกครั้งนี
1: ้ยังอยู่ยังอยู่เพิ่งเตะไปไม่กี่วันที่แล้ว
0: ใส่เสื้อขาว
1: โอ้โหอันนี้ก็
0: ใช
1: ่ครับ
0: เอาอะไรอีกไหม
1: ก็ตอบเข้ามาได้ครับเดี๋ยวจนถึงจบเกมเลยเดี๋ยวทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดีไว้แล้วก็จะแจกเป็นลูกบอลมินิ3ลูกนะพี่บี
0: ครับผม
1: ครับผม
0: หลายท่านส่งข้อความมาแอบไปทักทายนิดนึงนะครับฟังที่ดาวังคารด้วย
1: โอ้โห
0: ฟังจากหนองจอก
1: น้องจอ
0: โอ้ที่ยิ่งหิวข้าวอยู
1: ่
0: แอบไปนอนมาครับวันนี้เนี่ยโอ้มารับจ็อบกับคุณเอกฮิมไปเมื่อตอนทุ่มหนึ่ง
1: ครับ
0: แม่นะครับโอ้นี่เขาบอกว่าต้องนับรวมผอ.จุ่นด้วยนะ
1: อ๋อโอ้พี่จุ่นก็เป็นผอ.เหรอพี่
0: ใช่คือคุณเอกบอกเลยบอกว่าลองอสมทเนี่ยใครลองปาหินขึ้นมาเนี่ยชั้นที่เราอยู่นะต้องโดนผอ.สักคนนึงอะผอ.เราเยอะ
1: เยอะเหลือเกิน
0: มีผอ.เต่าด้วยนะฮะ
1: มีครับแต่ผอ.เต่าตอนคืนเขาจะไม่ค่อยอยู่
0: กลางวันก็ไม่เคยอยู่แล้วตอนนี
1: ้
0: ตอนแรกก็มาทำกับข้าวดีครับ
1: กับ
0: หลังๆนี่ไปเลยฮะ
1: ผมได้กินกะเพราวันเดียวเองนะพี
0: ่พี่ได้2สบายเลย
1: ครับผม
0: เลย
1: เดี๋ยวผมดูข้อความทาง YouTube นิดนึงครับบอกว่าระยองฮีซันครับจันฮียาวตลาดฮีใหญ่ครับเอาคนละแบบ
0: ใช
1: ่ครับผมแล้วก็สวัสดีครับนักพากย์ทุกๆคนน่ะแล้วก็บอกว่าจะฟังหมอลำซิ่งเหรอครับพี่บี
0: บัวผันทั้งโส
1: ใช่ครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมเข้าฟังทุกคืนครับผมบ้านอยู่ถ้ำเขาแดงแล้วก็เป็นเด็กนครศรีครับ
0: ครับ
1: ชื่อเล่นชื่อเอ็ดดี้คู่นี้น่าจะ2-2ครับผม
0: สวัสดีครับน้องเบา
1: ครับ
0: ขอบคุณนะครับข้อความก็ส่งให้เข้ามานะครับ
1: ครับ
0: ตอบอังกฤษมาเลยฮะจะได้จบๆนั่นแหละ
1: ตอบก็ใบกันชัดเลยนะพี่ครับผม
0: ยังมีถามอีกนะใบอีกนิดได้ไห
1: ม
0: โอ้พอแล้ว
1: ใบอีกทีก็เป็นเกาะแล้วกันพี่เดี๋ยวต้องฟังพี่ต่อโทรมาแล้วแน่เลยนี
0: ่ได้คำตอบต้องย้ำว่าตอบ SMS นะจ๊ะ
1: ครับ
0: 4689899
1: ครับผม
0: ตอนนี้หลังจากที่ไปให้ออกซิเจนมานักกีฬากลับมาแล้วครับไอ้คู่อื่นไม่เท่าไหร่ครับอังกฤษเนี่ยแหละครับ 7,200 ฟุตนะเจมนะ
1: วันนั้นที่เตะมีความสูง
0: เนี่ยเดี๋ยวต้องเจอเม็กซิโกเนี่ยที่แอสเซก้า
1: เกมรอบ6ทีม
0: ครับเอาล่ะสู้กันต่อสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ที่ทักทายกันเข้ามาเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเกมกันต่อครับอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ทุ่ม26ที่อังกฤษจะผันเวลาทำไมให้มันยากโอ้พวกเรานี่ปรับตัวอยู่อเมริกากันแล้วนะครับ
1: กลับ
0: กลางวันนี่เดินตาแดงนะครับโอ้กลางคืน

0: ันนี้คึกมาก
1: ก็ปรับตัวเสร็จเดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องปรับตัวใหม่ที่มีบอลจบเนี่ย
0: โอ้
1: ครับ
0: แหมป๋าก็กับพี่สุพอสุเทพต้องรู้นะมาดึกเนี่ยต้องสองแรงนะ
1: โอ้กลับใช่ครับเอาครับเกมลุยต่อครับอีกครึ่งทางครึ่งหลักแรกครับ
0: ตอนนี้สถานการณ์ก็คืออียิปต์นะครับออกนำออสเตรเลียอยู่1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูนำเร็วทีเดียวแล้วตอนนี้ออสเตรเลียต้องบุกนะครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยขึ้นมาทางซ้ายครับแล้วก็ทำออกไปเองคือนักบอลออสเตรเลียเหมือนโตไม่ทันคือเติบโตขึ้นมาในยุคนี้ไม่ทัน
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แต่ก่อนนี้มีทั้งทีมเคฮิลทั้งแฮร์รี่คิวเวลนี่
0: ใช่โอ้ตอนนั้นมาเล่นเอเชียนคัพที่บ้านเราเนี่ย2007เนี่ยครับโอ้โหซุปเปอร์สตาร์เนี่ยมาร์ควิดูก้านะครับ
1: ครับ
0: เดินมานึกว่าพี่ต่อโต้งนะอิสระพงษ์ผลมั่งเหมือนกันเลย
1: ตอนนั้นนี่แฟนบอลงงไหมพี่ในสนามมีพี่ซิโก้2คนออสเตรเลียเจอไทย
0: ทีมเคฮิลที่เดินมาแลกอยากจะแลกเสื้อเลยโอ้เหมือนมากครับเหมือนกว่าของแท้ครับ
1: โอ้
0: นี่ยังไม่ทุบเลยครับเราก็คุยเรื่องอื่นไปตั้งนานแล้วครับแม
1: ่สิ่งก็ไม่ตอนแรกจะเหมือนจะไม่นับเวลาเลยครับ
0: บางทีเดี๋ยวนี้ดูเหมือนมันหย่อนๆลงไปนิด
1: ๆ
0: ตามกฎอ๋อแล้วครับขึ้นมาแล้วครับฮาเฟสทางซ้ายบอลอยู่ตรงกลางม้วนกับอัตเตียอัตเตียจ่ายสั้นๆผู้เล่นอียิปต์เนี่ยรูปร่างคล้ายกันมากนะครับนี่ถ้าไม่โกนเข่ามานี่ยุ่งเลยครับเหมือนกันหมดเลย
1: ทรงผมก็ทรงเดียวกันหมดเลยคร
0: ับ โอ้โหนัดที่แล้วผมพากอียิปต์กับอิหร่านครับปวดหัวมากเลย
1: คล้ายกันทั้งเกมเลย
0: โอ้แล้ววันก่อนนี่เจอจอแดนกับแอนจิเลียเงี้ย
1: โอ
0: ้โหดีๆทั้งนั้นครับป๋าจัดมานี่แหมป๋าเบ๋งป๋าเบ๋งโอ้ตอนนี้เนี่ยแกนอนในแกยังใดผมเลยครับก่อนนอน
1: แกน่าจะกลับมาพี่บีกลับ
0: มานี่หลังๆนี่ผมเป็นสีทองไปเลยครับโอ้เหลือเชื่อมากเลยอ่ะออสเตรเลียต้องบุกหน่อยครับโอ้โหตอนนี้บอลก็ยังไม่แม่นนะครับเพราะว่าพวกเขาบุกปกติไม่บุกเลยเล่นเกมรับเป็นหลัก
1: ก็วันนี้เนี่ยโอกาสยิงก็จะจ่ายแค่ครั้งเดียวครับออสเตรเลียตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วก็หายไปเลยครับเกมลุก
0: โอ้วันนี้เด็กเก็บบอลสวยมากครับเมื่อสักครู่นี้ข้างสนามตาไว
1: ไ
0: หม
1: ไม่ทันเลยเมื่อกี
0: ้เรื่องวันนี้เจมพี่ผ่านมาเยอะ
1: ครับต้องผมต้องเรียนรู้อีกเยอะ
0: ต้องเรียนรู้อีกเยอะน้องเอ้ยกล้องจับขึ้นไปข้างบนคนมาดูบอลฟรีเต็มเลยครับที่เป็นเอลนานี่เนี่ย
1: น่าจะเอลนานี
0: ่เอลนานี่ครับอดีตนักฟุตบอลของอียิปต์ไม่เคยเล่นกับอาร์เซนอลครับแต่เป็นตัวจริงโอ้แต่ช่วงนี้อียิปต์พัฒนาตัวผู้เล่นขึ้นมาเยอะมากนะ
1: ใช่ครับแนวลุกจะชัวร์แนวลุกกันพี่บี
0: ใช่ครับโอ้โหพอชมปุ๊บเตะยาวมาวิ่งไม่ทันเลยครับโอมามามูช
1: บอลยาวจากกลางสนามมาให้มามูชเนี่ยแต่ว่าบอลแรงออกหลังไปครับ
0: ตำแหน่งของมามูชน่าสนใจครับคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทาง YouTube และ Facebook ก็คือตอนนี้เหมือนเขาวางโอมามามูชเนี่ยทิ้งซ้ายนะครับออกมาอยู่ทางซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาเนี่ยเล่นที่วบบวกแล้วไม่ค่อยดี
1: อาจจะได้กับทีมชาติดี
0: คือเขาเก่งมากคือตอนที่เล่นหน้าคู่ที่ไอทักแฟรงเฟิร์ตนะครับเล่นคู่กับทางอูโกเอกิติเก้นะครับก่อนที่แฟรงเฟิร์ตเนี่ยจะหลอกขายทั้งสองคนนี้ออกมาครับให้กับซิตี้กับลิเวอร์พูล
1: ได้กำไรเยอะเลย
0: ใช
1: ่ใช่ใช่คนที่แสดงสตาร์วอร์สแต่ผมจำชื่อไม่ได้พี่
0: แม่แต่ไม่ใช่อาจารย์โยดานะครับ
1: ไม่ใช่ครับอาจารย์โยดานี่อาจารย์วินดูพี่บีคนที่ถือดาบสีม่วงเน
0: ี่
1: ย
0: ชื่ออะไรใครรู้ส่งมาหน่อยนะ
1: ครับ
0: แหมไม่ถนัดเรื่องหนังครับ
1: ครับผม
0: นะครับเจมนี่ถนัดเรื่องหนังอย่างเดียวครับ
1: หนังตอนไหนครับ
0: อียิปต์เคาะให้ออสเตรเลียเนี่ยขึ้นมาหาครับตอนนี้ปาดออกไปขวาแล้วไม่แม่นซะแล้วครับโดนเบสอีรันคุนด้าโดนตัดล่างแบบนี้ใบเหลืองหรือเปล่าครับผู้ตัดสินจากอุรุกวัยยังใจดีครับโอ้โหไอ้คนเตะเนี่ยเจ็บเองด้วยครับฮานี
1: โอ้จังหวะฮานีนี่เข้ามาตัดหนักใส่อิรักุนด้าโอ้โหไม่เล่นบอลเลยครับจังหวะนี
0: ้อุ้ยอิบราฮิมนี่เจ็บเข่าอยู่แล้วนะครับ
1: มันเป็นอิบราฮิมครับ
0: ครับอ๋อแต่ว่าจังหวะมันโฟลโล่ทรู
1: อ
0: ิรันคุนด้าที่โดนเตะเท้าดันไปเหยียบฮานีลงไปครับอุ้ยแล้วอียิปต์ในแบ็กเจ็บเต็มไปหมดแล้วว่าโอ้นอนงี้ไม่ดีเลย
1: ตบพื้นแล้ว
0: ครับตอนแรกเนี่ยกะจะตบอิรันกุนด้าแล้วครับแต่ลุกไม่ไหวโอ้
1: ตบพื้นไปก่อน

0: ใช่ใช่แหมเกมวันนี้สนุกทีเดียวครับจัดกับนี่ผมไม่เคยจัดรายการกับน้องเจมเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่เคยนะครับไม่เคยแต่ว่าเราเนี่ยคุ้นเคยกันมาเป็นปีครับก่อนหน้านี้โอ้ตอนนี้เนี่ยทีมแพทย์นะครับต้องลงไปดูอาการหน่อย
1: กำลังนวดอยู่ครับ
0: เจ็บขาขวาครับหมอจับขาซ้าย
1: จับคนละขา
0: ดึงขึ้นอีกนักบอลยังเจ็บขาอยู่เลย
1: โอ้โหนี่ยังเจ็บอยู่เลยหมอนี่แพ้สนามนี่ดึงขึ้นมาแล้วครับ
0: หมอโอ้ทำไมทำอย่างนี
1: ้โอ้แต่น่าจะเล่นต่อได้ครับฮานี่เกมไปแป๊บนี่กำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับ
0: ครับ
1: มีหยิบยังนำออสเตรเลีย 1-0 แต่ว่าออสเตรเลียจะได้ลูกฟรีคิกระยะเนี่ยเปิดเข้าไปลุ้นได้ครับ
0: คือคนที่ถูกทำฟาวล์เนี่ยไม่เจ็บนะครับแต่ว่าและคนเตะก็ไม่เจ็บไปโดนไอ้คนที่อยู่ห่างๆอ่ะ
1: คือละคุณด้านนี้ล้มแล้วไปโดนฮานี่ครับ
0: ครับฟรีคิกครับออสเตรเลียโยนเข้ามาลูกนี้ได้ซัดด้วยซ้ายยังอยู่หน้าประตูครับซัดอีกทีนึงติดบล็อกโอ้โหซ้ายยิง2ครั้งครับเชคาติครับแต่ว่าฟาวไปก่อนแล้ว
1: มีจังหวะฟาวไปก่อนแล้วเขาได้กรอบเขตโทษจังหวะที่เออวายครับไปกระแทกใส่ฟาที่ครับมือสินเนี่ยเป่าฟาวไปก่อนครับ
0: ใช่ครับลูกนี้ฟาวที่เออวายครับเข้าแรงเอานี่กองเชียร์ยังหน้าเหมือนซาร่าเลยคิดดูหน้าเหมือนกันหมดแล้ว
1: ก็ยังคงมั่นใจอยู่ว่าแฟนบอลของอียิปต์ตอนนี้นำอยู่ครับ
0: ครับ
1: แต่เวลานี้ยังเหลือเยอะเลยครับออสเตรเลียต้องเร่งเกมหน่อยครับเพราะว่าเกมลุกนี่หายไปเลยครับช่วงหลังจากโอกาสแรกไปในช่วงต้นครึ่งแรกเนี่ย
0: คือถ้าจะไดเรกตอนนี้เนี่ยอียิปต์ไม่ขึ้นเลยนะครับรามิราเบียกับยัสเซอร์อิบราฮิมนั้นปักหลักกันแน่นเลยเอาแล้วครับกลับมาได้แล้วครับโมเมนทานี่แบ็คขวาขวัญใจมหาชนมาสุดะส่งมาสั้นๆเล็งเหลี่ยมอยู่ครับบรรดากองหลังตัวใหญ่ๆครับเชกติส่งไม่ได้ครับคือข้อหนึ่งคืออิราคุนด้าเนี่ยปกติเล่นปีกขวาเลยนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ต้องไปเล่นหน้าเป้าครับเปิดนัดแรกเล่นปีกซ้ายครับแกงงหมดแล้วครับตอนนี
1: ้วันนี้นี่ดูโดดเดี่ยวแล้วในแดนหน้าครับ
0: อาซิเบฮิสครับขึ้นมาเบฮิสได้โยนอีกแล้วครับลูกนี้ฉลับเลยมาที่เสา2ครับครองได้ด้วยครับบอสจอแดนบอสคืนกลับมาโอ้โหนี่หายไปพักใหญ่เลยจากยิงชนคานครับไอ้วอปาโต้นะ
1: ใช่วอปาโต้จะทำชิงกับเพื่อนแต่ว่าอดสุดท้ายโดนอียิปต์ตัดบอลออกข้างครับวอปาโต้
0: เกียรติศักดิ์ครับลงมาสกัดออก
1: พ
0: ี่ซิโก้ทรงแกนี่อย่าเปลี่ยนแกออกนะครับเดี๋ยวไม่มีใครเล่น
1: ใช่ครับ
0: ทรงแกนี่เห็นชัดเลยครับเหมือนคาราบาวขึ้นมาตอนลุ่งๆครับ
1: มุกนี้ที่ได้จนจบเกมครับ
0: ใช่บอมครับเชียคติทุ่มบอมเข้ามาในกรอบเขตโทษลูกกระเด้งเข้ามาตรงกลางแฮงตันโขกไปอีกทีนึงเลยมาอิรันคุด้าเกี่ยวบอลลงคืนครับมันไปเห็นซัดลูกนี้โอ้โหเลยตรงมือครับของโซเบอร
1: ์ได้ยิงด้วยซ้ายครับพี่แต่ว่าบอลเนี่ยบอลไปเข้ามือผู้สาประตูของอียิปต์ครับจังหวะที่อิราคุด้าเนี่ยจ่ายบอลย้อนกลับมาให้ครับแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้บอลเลียดคืนไปเข้ามือโซเบอร์ครับ
0: โอ้โหคือเน้นจะให้มันตรงกรอบนะครับซัดจากระยะประมาณสัก18หลาครับ
1: โอกาสยิงขึ้นมานี่ออสเตรเลีย7ครั้งครับอียิปต์เนี่ย3ครั้งเข้ากรอบฝั่งละ1ครั้งครับ
0: ไอ้เปรมไปไหนเนี่ยไม่มีคนมาเขียนไลฟ์สกอร์รีพอร์ตเลย
1: น้องน่าจะหลับแล้ว
0: อัตโนมือ
1: ครับ
0: นี่ใช้เด็กระดับปริญญาโทมาเขียนนี่เลยธรรมดา
1: น้องขยันมากมาเขียนสแตทให้เลย
0: โอ้
1: ผู้ช่วยป่าแป้นะพี
0: ่ไม่ธรรมดานะคร
1: ับ
0: ทีมงานเราเนี่ยโหคัดมาแล้วนะครับไม่ธรรมดานี่ปอเด็กปอโทมาแล้วมารายงานให้ท่านเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แน่
1: เกมเหลืออีก10นาทีครับครึ่งแรก
0: เบฮิสทุ่มเข้ากลางมาครับบอลอยู่ตรงกลางที่แจ็คสันเอวายเลือกออกมาทางขวาอู้นี่อีกคนหนึ่งที่เราไม่ได้พูดชื่อเม็ดคาวนะแต่บอลลูกนี้เปิดทะลุเข้ามาครับแม่อิรันคุนด้าก็ไม่ถึงอยู่ดีอ่ะ
1: จังหวะบอลเปิดก็ไม่ได้กอบเขตโทษอิรันคุนด้าพยายามจะเข้าถึงบอลแต่ว่าโซเบอร์ยังออกมาตัดไว้ทันครับโอ้จังหวะโยนเข้ามาจากกลางสนามนี่อิรันคุนด้านี่ชิงจังหวะพันอิบราฮิมไปได้แล้วแต่บอลนี่ลึกไปถึงผู้สาประตูครับ
0: อิรันคุนด้านี่ ทรงไงคล้ายเวนิซิอุสครับแต่ตันกว่
1: าน
0: ะคร
1: ับ
0: ใช่ครับมาวันนี้หม่งเข้าไปลูกหนึ่งแอคเลยอาซูมีปั่นโค้งด้วยอ่ะปั่นไซก้อยเตะตรงๆยังไม่ค่อยตกเลยฮะโดนก็บอบบี้เทิร์นครับโชซีดานเทิร์นโดนสอยล่วงไปแล้วครับแม่วัวปาโต้
1: ไปโชจังหวะหมุนครับแต่ว่าโดนอียิปต์ตัดไว้เลยครับวัวปาโต้ซาเฟสครับ
0: ลูกนี้เนี่ยมันเตะบอลไม่ฟาวนะแต่ผู้ตัดสินให้นะ
1: ผู้ตัดสินให้ฟาว
0: เล่นเขาดีที่บอลครับออสเตรเลียเดินเครื่องลุยขึ้นมาผ่านมา37นาทีนะครับโอ้โหแต่ว่าโดนบีบให้ต้องส่งคืนหลังกันมาแต่วายแทงตรงๆขึ้นไปเป็นเกมบุกของออสเตรเลียแล้วครับเบิ้ลลูกนี้ทะลุมาถึงเส้นหลังแต่ได้โยนไหมโอ้โหสุดท้ายเนี่ยโดนสไลด์เอาไว้ได้ครับบอสเตะมุมนะครับของออสเตรเลีย
1: จังหวะจะเปิดของบอสครับออสเตรเลียตามมาสไลด์ออกหลังไม่ได้ทันครับโอ้โหไม่งั้นนี่ตรงกลางนี่มีผู้เล่นออสเตรเลียรออยู่แล้วครับ
0: แหมหน้าของบอสเนี่ยคล้ายๆกานิเย่เหมือนกันครับเอปีกเอราวัณกานิเย่ครับ
1: ครับ
0: แหม
1: คล้ายอยู่ครับทรงผมเดียวกันด้วย
0: โยนเข้าไปเสาไกลควิดลูกนี้ตั้งกลับมาเอากองหลังหยิบไม่ส่งเสียงนะครับราเบียต้องควิดทิ้งไปก่อนงัดออกมาจนได้ครับอิบราฮิมได้สวนมาหาซาร่าแต่ว่าเบฮิสถึงแล้วครับ
1: จะสวนกลับเร็วด้วยบอลยาวก็ยังลึกไปครับอียิปต
0: ์โอ้โหโทษนะฮะเบฮิสนี่มันคึกอะไรมาครับเนี่ย
1: โอ้วิ่งทั้งเกมแล้วตอนนี
0: ้วิ่งเป็นม้าเลยไอ้ทิดเอ้ยเพิ่งเล่นไป38นาทีแล้วอย่าวิ่งเยอะครับเดี๋ยวหมด
1: เดี๋ยวต้องดูครึ่งหลังว่ายังวิ่งไหวหรือเปล่าเบฮ
0: ิสอ๋อเหมือนมีการสลับตำแหน่งจากวิ่งซ้ายเนี่ยเหมือนจะวิ่งมาอยู่ขวาฮะ
1: ครับ
0: เมฮิสเดี๋ยวดูครับว่าจะทำยังไงแต่เพื่อนโยนมั่วแล้วก็น่ะแกวิ่งมาปีขวาครับ
1: วิ่งมาอยู่ทางขวาครับเมฮิสแต่จังหวะนี้เพื่อนเปิดลึกไปแกหยุดวิ่งเลยครับ
0: โอ้ไม่ได้นัดกันมาไงวะเนี่ยเมฮิสตอนนี้หายไปแล้วครับออกมาให้ออกซิเจนครับโอ้วิ่งตั้งไกล
1: ไม่ไหวแล้วครับ
0: เมื่อกี้มี80หลา
1: โอ
0: ้แก
1: ซ้ายแล้วไปขวาครับ
0: โอ้นายกสมาคมออสเตรเลียมาครับแกวิ่งโชว์นายครับตอนนี
1: ้แล้วดูจะสลับตำแหน่งกับจอร์แดนบอชครับฝั่งกันนะวิ่งแบ็คของออสเตรเลีย
0: เดี๋ยวดูครับอาจจะมาเปิดแบบเปิดพุ่งเข้าหาประตูนะครับคือเปิดหนีมือประตูมันอาจจะไม่รุ่งอ่ะ
1: ครับให้พี่เจ๋งเขาจะบอกเป็นอินสวิง
0: นายสวิงเอาสวิง
1: ครับ
0: มาใหม่ครับโอ้โหกองกลางอียิปต์วันนี้ยังถือว่าเล่นสบายครับอัตเตียโอ้โหโยนลูกนี้ไม่แม่นครับบอลกระเด้งมาซ้ายบอสจะไปอยู่ทางซ้ายครับตอนนี้เปลี่ยนฝั่งวิงแบ็คครับอะไรก็ไม่รู้ครับบอลออสเตรเลียแล้วก็บอสไปฟาวอีกครับ
1: โอ้จังหวะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: อาซูนี่กุมไปที่หน้าอยู่ครับ
0: เหมือนโดนมือตบไปที่หน้าเนี่ยครับอุ้ยคือไม่เจ็บแต่เค็ม
1: โดนเข้าไปเต็มปากแล้วอาซูโดนมือของบอสครับ
0: โอ้
1: บอสก็จังหวะที่จะพยายามจะกระชากบอลไปแล้วสะบัดมือมาคงไม่เห็นนะครับ
0: กรรมการถามเป็นไงบ้างแกบอกไอโอดีน
1: เค็มเลย
0: เค็มแ
1: ม่เจ็บนี่ไม่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้อันนี้กลุ่มแฟนบอลอียิปต์ครับโอ้โหได้เฮก่อนครึ่งแรกเลยค่าทีครับ
0: ลุ้นประตูที่2ครับฟรีคิกประมาณ30หลาจากทางขวาหยิบจะเปิดเข้าไปครับซาร่าส่งสัญญาณไอ้น้องก็ส่งสัญญาณด้วยครับอาชูล้อเลียนพี่เหรออ้าวซาร่าน่าจะมีล้วงกันครับตรงกลางซาร่าฟ้องแล้ว
1: ซาร่าบอกตรงกลางเหมือนมีตึงๆกันครับยังผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นครับหรือว่าฟ้องกำแพงนี่ยืน
0: เป็นไปได้อีรันกุนดายืนใกล้ออสเตรเลียลงมาทั้งทีมครับ10คนหลอกซาร่าเล่นสั้นเป็นลูกสูตรอีกแล้วครับโยนโค้งเสาไกลอีกแล้วครับมงสกัดมามูสถึงไม่ถึงอ่ะลูกนี้อ้าว
1: ปอกไปล้ำหน้าพุทธศิลป
0: ์ครับล้ำไปแล้ว
1: จังหวะนี้เปิดมาในกรอบเขตโทษก็ล้ำหน้าไปแล้วครับอีบเกมเหลือไม่ถึง5ทีเพิ่งแรก
0: โอ้แต่ลูกที่อาชูเป็นคนหม่งนี่สวยมากนะครับ
1: ครับ
0: คือสะบัดแบบทั้งตัวเลยนะครับคือบิดทั้งตัวเลย

0: หม่งที่2แรกตรงนั้นเนี่ยพาทริกบีชก็ไม่ถึงครับ
1: หม่งคล้ายๆเจมตอนเล่นบอลเลยอ่ะ
0: โอ้โหผมนี่ไม่เคยหม่งเลยผมนี่รอยิงอย่างเดียว
1: ล่ะสไตรเกอร์เหรอ
0: สไตรเกอร์ครับ
1: โอ้โห
0: นี่ไม่น่าไหวครับพี่ตัวเล็กเหลือเกิน
1: โยนมานี่หม่งครับเจมตีลังกาอีกเดียวเลยครับโดนกดดันอยู่นะครับออสเตรเลียต้องเตะทิ้งขึ้นมาเอาแม่นซะด้วยครับดอกนี้สวนมาที่อิรันกูด้าอยู่กลางสนามครับอิรันกูด้าโดนแย่ไว้โดยอิบราฮิมบอลกระเด้งมาอิรันกูด้าบี้อยู่กับอิบราฮิมหัวทิ่มไปแล้วครับเอ้าอิบราฮิมโดนเหยียบเข้าอีกบอลออกนะครับโอ้โหอิบราฮิมกองโดนเหยียบ
0: จังหวะอิรันกูด้านี่แกกิ้งไปแล้วก็ไปเหยียบข้อเท้าของอิบราฮิมครับเจ็บเลยครับพุทธศิลป์ก็ยังไม่ได้ให้ใบเหลืองอิรันกูด้าครับเป็นจังหวะที่ไม่ได้ตั้งใจครับล้มแล้วไปทับข้อเท้าของอิบราฮิมครับ
1: ทันเนสซิโอเนี่ยมาชมด้วยครับขอบคุณมากก็คิดถึงเจม
0: เอาพี่เนสใช่ไหมพี
1: ่ครับผม
0: ครับผม
1: ชวนไปกินชาบูได้นะครับตีสี่โอ้กองจับมาปอปวิดไม่พูดกับใครเลยครับตอนนี้
0: เขียวหมักฝรั่งอย่างเดียวเลย
1: โอ้
0: ล
1: ูกกระเด้งมาอีกครั้งนึงครับฮานีเตะขึ้นมาลูกโด่งนะไม่ได้กินออสเตรเลียแต่ไม่น่าเชื่อว่าขึ้นนำจากลูกหม่งนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ
0: ้คือออสเตรเลียเนี่ยพลาดลูกหม่งจังหวะนั้นจังหวะเดียวเลยคร
1: ับ
0: นอกนั้นเก็บได้หมดเลยแต่ว่ามันก็เป็นประตูขึ้นนำของอียิปต์ครับ
1: ครับจากเซเนวายครับออกมาทางขวาเติมขึ้นมาเชกติโดนจิ้มอ่อนครับเป็นลูกทุ่มของออสเตรเลียครับทางขวากินแดนขึ้นมาเรื่อยๆทีมซ็อกเกอร์รูนะครับจากดาวันเดอร์ตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวจากต้องบอกว่าเป็นตัวแทนจากเอเชียนี่แหละครับเพราะมาคัดกับเราสมัยหน้าแกบอกขอไปคัดโอเชียเนียได้ไหมครับมีแต่นิวซีแลนด
0: ์เอาโคต้าเดียวก
1: ็ชัว
0: ร์ไม่ต้องลำบากเยอะ
1: โอ้มีข่าวว่าจะมาเล่นซีเกมด้วยนะครับโอ้โหนี่เจอเราเจอเวียดนามก็จะเป็นลมแล้วครับช่วงนี้
0: ไปเจอออสเตรเลียลำบากนะพี่ออสเตรเลียเนี่ย
1: พอแล้วบอลที่โมเมนต์ซาร่าครับตรงกลางออกมาทางขวาครับที่ฮันนี่ฮันนี่กลับมาที่ซาร่าเล่นอยู่2คนโอ้โหเพื่อนไม่ค่อยวิ่งครับฟาตีนี่วิ่งเยอะนะตอนนี้ขอเบรกหน่อยสายมารอรับบอลครับอัตเตีย
0: เกมกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับ
1: น่าจะไม่เยอะนะทดเจ็บคู่นี้20นาทีโอ้โหเข้าหนักครับแต่ว่าผู้สินให้เล่นต่อไปแล้วตู้สุดท้ายเนี่ยมามูสให้นำไปหน่อยครับซาร่าไม่ทันแล้วตอนนี้ลุยขึ้นมาแล้วครับโยนโอ้โหสมราคาจอมโหดจริงๆครับเบฮิสโยนออกไปเลย
0: พยายามจะใช้บอลยาวครับเบแต่ว่ายังไม่แม่นพอออสเตรเลียโอ้แล้วโอ้นิวพยายามจะฟ้องผู้ตัดสินว่าโดนผู้เล่นอียิปต์เนี่ยเปิดปุ่มเข้าใส่หน้าแข้งครับโอ้โหวิ่งต้นขาเลยครับ
1: โอนิวช้าเข้าไปช้าเอง
0: อาเตียนี่เข้ามาถึงบอลแล้วก็อาเปิดปุ่มที่ข้อเท้าอ่ะหน้าแข้งครับ
1: ทดเวลาสวยดีนะกำลังดีนะกำลังดีมีโอทีไหมครับเจมเนี่ยพี่นี่หวังโอทีอย่างเดียวเลย
0: เดี๋ยวต้องติดต่อพี่สุเทพก่อนคร
1: ับ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีหรือเปล่า
1: ทีมงานอัดเทปไว้นะครับว่าวันนี้เนี่ยมันเช้าวันเสาร์นะพี่เทพนะ
0: ครับ
1: นะผอ.ต้องรู้
0: ใช
1: ่สายมาแล้วปั่นไซส์ออกมาครับเอาละอียิปต์นานๆบุกทีครับอยู่ที่โอมามามูส35หลาทางซ้ายแทงมาอีกทีนึงฮาเฟสคืนกลับมามามูสมามูสเข้ามาตรงกลางครับอัตเตียโยนลูกที่ซาร่ามงมาแต่ว่ามันเบาเกินไปครับไปเข้ามือของบีช
0: จังหวะเปิดมาแล้วซาร่ามงย้อนหลังไปครับก็เลยโดนบอลไม่ดีครับออสเตรเลียจะสวนกลับมาก็ช้าครับ
1: แม่ทำไปทำมาตอนนี้ซาร่าไปยืนหน้าเป้าครับยืนคู่กับพิซิโก้พิซิโก้นี่ก็วิ่งไม่มีทิศทางเลยครับตอนนี้โหไล่หางเสือออสเตรเลียทะลุขึ้นมาทางขวาครับเอาละครับล็อกตัดในมาแล้วครับวอปาโต้ปั่นไซโค้งลูกนี้โอ้โหห่างเยอะครับผมพูดให้มันตื่นเต้นแบบนั้นอะ
0: โอ้วอปาโต้ครับล็อกหลอกผู้เล่นของอียิปต์แล้วยิงเด็ดสายลูกนี้บอลหลุดไปเยอะเลยครับโอ้โหพยายามจะยิงให้โค้งแต่บอลไม่โค้งครับ
1: โอ้โหนี่ยิงห่างมากพอบอลออกจากเท้าเนี่ยเพื่อนท้อเลยอะ
0: คือยิงหยุดหลุดไปเยอะมากวอปาโต้

0: แม่มีคนถามมาได้แฮปไหมครับแฮปสิครับงานนี้
1: ต้องแฮปครับดึกขนาดนี
0: ้แม่ขอบคุณครับที่ช่วยย้ำเตือนความแฮป
1: ครับ
0: ดีมากตอนนี้ออสเตรเลียบอกต้องบุกแล้วครับทดเวลาเจ็บมา2นาทีโอ้กองหลังแทบอยากไปยิงแทนกองหน้าแล้วครับยิงอ่อนเหลือเกินบอลมาได้ทีบอสบอสชื่อบอสแต่เป็นลูกน้องเขาจ่ายเข้ามาตรงกลางครับบอลไปทางซ้ายโอ้ลูกจังหวะนี้เปลี่ยนออกไปเร็วครับขึ้นมาแล้วครับแฮร์ริงตันแฮร์ริงตันแทงตรงๆมาโอ้โหวัวโต้ไหลลูกนี้คืนกลับมาครับเออไวเออไวออกขวาครับเชียคัตติโยนเสาไกลเบฮิสได้มงไหมเอาลูกนี้ตกใจเบฮิสมาได้ต่อครับเข้ามาออสเตรเลียได้โยนโคมาอีลังกุด้าควิดลูกนี้เบาเกินครับฟองเจ้าแฮนด์บอล
1: จังหวะบอลเปิดทางซ้ายของออสเตรเลียมาถึงอีลังกุด้าได้มงแต่ว่าเบาไปครับแต่ว่าพยายามจะฟองเหมือนฟองแฮนด์บอลครับ
0: อ้าว
1: ผู้สินไม่ว่าอะไรเล่นต่อครับ
0: เราฮาเฟสน้องของฮาเมสลงไปกลุ่มที่ศูนย์รวมความบันเทิงนะครับ
1: นอนอยู่ในกรอบเขตโทษผู้สินต้องหยุดเกมก่อนนะครับเช็คอะไรหรือเปล่าผู้สินชาวดูกอย
0: มันเท่ตรงที่ผู้สินก็มีชื่อนะเออติดชื่อไว้ข้างหลัง
1: ทุก
0: ค
1: น
0: เอออ
1: ันนี้ตรงข้างหลังเสื
0: ้อหลังเสื้อตัวเล็กๆนะฮะ
1: ผู้สินให้เล่นต่อไม่มีอะไรครับจังหวะของออสเตรเลียลุ้นจุดโทษเมื่อกี้ครับโหเจ็บเลข2นาทีครับ
0: ถ้าให้จุดโทษได้ใจหินมากเลยนะโอ้มันจะหินเกินไปละลุยต่อบอสบอสจะเลื้อยอ่ะได้ทุ่มต่อครับมาฮัสซันออกมาปรบมือใหญ่เลยเร่งหน่อยครับเหลือนาทีครึ่งตักออกขวามาแล้วครับบอสเอาบอสมงเข้าไปตรงกลางงัดออกมาจนได้ครับระเบียบอลกระเด้งกลับมาอยู่ที่เออร์ไวเออร์ไวแปรโด่งๆเออร์ไวตอนนี้พยายามจะเล่นร่วมนะครับกับวัวปะโต้นะครับแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้โอ้ลาเบียกระเตะทิ้งทั้งคืนครับวันนี
1: ้ช่วงไทยหยิบนี้ไม่เอาอะไรครับเตะที่อย่างเดียวครับ
0: บอสบอสพลิ้วบอสหนีไป1บอสจะหนี2เหรอโดนสไลด์เอาไว้ได้ครับอีรันคุนด้ามาช่วยเอาละครับไปทางขวาอีรันคุนด้าเลี้ยงกลับมาจ่ายเข้ามาตรงกลางยิงอีกแล้วไหมล็อกกลับมาอีกทีนึงวัวปะโต้เปิดไปติดลูกนี้มั่วอยู่หน้าประตูครับเตะชักลอกกันอยู่เด้งมาหาโอมามามูสครับลงไปช่วยเกมรับเตะทิ้งออกมาจนได้ครับโอ้โหเล่นเอาบอลตกหลังซาร่าครับซาร่างงงงออสเตรเลียบุกโอ้โหตอนนี้เนี่ยไม่รู้ใครมั่วกับใครครับนี่มันบอลโลกป่ะครับเนี่ย
1: โอ้บอลนี่ชุลมุนอยู่กลางสนามพักนึงเลยครับแต่ว่าเบชได้บอลครับ
0: เจมส์หน่อยมาเตะเงี้ยครับ
1: โอ้โหเอาแล้วมีล่วงไปคนนึงครับออสเตรเลีย
0: โอ้โหเอราวันกานิเย่ครับลงไปดอนอยู่
1: จอแดนบอลล่วงไปแล้วครับโอ้แต่ผู้เล่นออสเตรเลียสุดท้ายเตะออกให้ครับ
0: อู้แล้วนักบอลแต่ละคนเนี่ยเหมือนซุดลงไปเลยเพราะว่าช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยมันต่อเนื่องนานมากแล้วมันเร็วนะครับบอลอู้ย
1: รู้เป็นลาเบียครับเข้ามากระแทกใส่ครับ
0: คือเตะบอลเนี่ยอัดเข้าไปเนี่ยหูมันมีฉลับแล้วก็ไปอัดที่เข่า
1: เพื่อนออสเตรเลียพยายามจะเข้ามาโวยวายใส่ไลน์แมนตรงนั้นครับโอ้แล้วคุณศิลป์เหมือนจะเป่านกหวีดจบครึ่งแรกครับที่ดัลลัสสเตเดียมครับอียิปต์ออกนำออสเตรเลีย1ต่อ0ครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวไอ้นั่งไงก็นอนอยู่ทำไมใจดำเงี้ยทุกคนเดินหนีหมดเลยอะไรมันเนี่ย
1: โอ้แล้วจอแดนบอลนี่ยังไม่ลุกเลยครับคุณศิลป์เป่าจบครึ่งแรกไปแล้วก็เป็นอียิปต์ครับออกนำออสเตรเลีย1-0ครับได้จุดอิมามอาซูครับจากจังหวะมงช่วงต้นเกมครับผม
0: โอ้ขอบคุณทุกท่านเลยที่มาทักทายแล้วก็ตอบเช็กโกสโลวาเกียมาขอบคุณมากไฮไลท์อยู
1: ่เช็กโกนี่3พยางค์นะพี่บีที่เราใบ้ไปเราบอก2พยางค์
0: 2พยางค์อู้นี่มันเช็กโกสโลวาเกีย
1: 4พยางค์
0: นี่ตั้งแต่ยังไม่เปลี่ยนสัญชาติเลยอย่างว่าพอเราถามคำถามในปี82
1: ครับ
0: เช็กโกสโลวาเกียเนี่ยเขาแยกชาติปี91
1: ครับผมเดี๋ยวผมไปดูข้อความทาง YouTube นิดนึงครับบอกว่าหลังจาก follow to แล้วมี follow t ไหมครับอ้าวถามมาครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าเกียรติศักดิ์ยังดีเป็นเสนาเมืองครับถ้าเป็นอุดมนาคน่าจะแปลกๆครับใครพี่อุดมนาคเกียรติศักด
0: ิ์อุดมนาคใครอ่ะพี่หอยเหรอ
1: ไม่แน่ใจ
0: นะฮะ

0: แฮปไหมครับพี่บี
1: แฮปครับ
0: แฮปครับแล้วบอกว่าถ้าก็ถ้า99จะมีแฟนดอมต้องเป็นดอมแฮปครับผม
1: ดีมาก
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าเกมรับอียิปต์แน่นจริงๆครับจากคุณจิรภาครับผม
1: ครับ
0: อืมแล้วก็บอกว่ายังนอนอยู่เลยครับกรรมการเป่าจบแล้วใจร้ายมากๆจอแดนบอลเมื่อกี้ยังนอนอยู่เลยครับเพราะสิ่งนี้เป่าจบเกมไปแล้วครับ
1: อันนี้แหละเจมพี่กดไปได้เพราะไอ้นั่นอยู่ด้น
0: ได้ครับ
1: จ้ะ
0: ข้อความทาง SMS ครับบอกว่าโอ้พี่บีมาเวลานี้ก็มาครับ
1: มาโดยปกติก็มาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องไปอยู่เช้าเนื่องจากคู่ปกติเนี่ยแก่ฮะ
0: ครับ
1: เจ โอ้ลุ่มลาบแล้วกันแล้วไปคู่คนอื่นก็ไม่ได้นะไม่ยอมด้วยนะ
0: ใช่แต่ว่าผมก็เกณฑ์มาคู่ที่อยู่ดึกๆเนี่ยจะเป็นหนุ่มๆวัยรุ่นนะพ
1: ี่ใช่แล้วเรื่องเนี่ยเราวัยรุ่นไงเรายังวัยรุ่นอยู่ปรากฏว่าแกมันแบบมาคู่กับใครนะเหมือนแกหึงอะนี่แกยั่วนะอะไรไปมากกับเจมทำไมยั่วเว้ย
0: กับ
1: อะไรเนี่ยแฮปครับ
0: แล้วก็บอกว่าก็มีตอบคำถามมาก็ส่วนใหญ่จะถูกนะพี่วีแต่ออสเตรียนี่ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่
0: ออสเตรียนี่ไม่ใช่นะครับ
1: แ
0: ฮมีตอบเช็กโกสโลวาเกียเมื่อกี้ก็ยังไม่ใช่ครับ
1: จ้า
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูนบีแฟนใครคะและแฟนเก้าๆทุกท่านครับฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
1: อ๋อนี่เป็นแฟนเจมเหรอฮะน้องเจมเหรอ
0: เป็นแฟนรายการของเขามาครับแล้วก็บอกว่าพี่บีน้องเจมสกิดซีรีส์สวีเดนยิงเพิ่ม2ครับบอกด้วยครับจากอาร์ตออนนุชนะ
1: ได้เดี๋ยวให้น้องเจมดูให
0: ้เช็คให้ครับผม
1: ครับ
0: ซีรีส์นี่ลงสนามอยู่เมื่อก่อนเราเข้ารายการครับแล้วก็ข้อความบอกว่าถามผลบอลไปบอกด้วยนะครับน่าจะหมายถึงสวิงเกอร์ดิวิชั่น1นอร์เวย์อันนี้ผมเช็คให้ครับ
1: อันนี้บอกตะบีรับงานดึกนี่หนีนะเต้ยหนีหลีหมิงหนีลองปูซีฟู้ดเหรอฮะ ผมฟังแถวโกลเด้นรูเลอร์ครับจากพี่ลงเล้งนะโอเคครับหนีครับนะฮะโอ้นะปวดหัวกับพี่สมแล้วกันนี่โค้ชเนี่ยเอาน้องมาให้สัมภาษณ์นะ คือโค้ชอียิปต์เนี่ยคือโค้ชจริงๆไม่มีผมนะฮอตซันนี่น้อง
0: ใช่ๆโค้ชเขาไม่มีผมเมื่อกี้
1: ใช่นะครับโหแล้วแกพี่น้องนี่หน้าเหมือนกันมากอ่ะดูดินะฮะแม่เรียกหันมาคู่อ่ะจ๋า
0: แยกไม่ออกต้องแยกที่ผมนะพี่ตอนนี้
1: โอ้ใช่ใช่นะฮะ
0: กระลาปอ
1: เมื่อก่อนเป็นกองหน้าคู่กัน
0: แล้วก็อับผลสวีเดนของนอร์เวย์เนี่ยผมกำลังเช็คให้อยู่นะครับ
1: เจมโดยประเทศไทยมันหนาวขนาดนี้เนี่ย
0: ห้องส่งนี่หนาวมาก
1: โอ
0: ้แต่บางวันก็ร้อนครับ
1: เอ้า
0: บอกว่าซิกซิโคเคยเป็นเพลงฝรั่งใครร้องและแปลว่าอะไรขอบคุณครับซิกซิโคนะพี่ผมไม่เคยฟังเพลงนี้เลย
1: ผมถนัดพวกอันนี้ฮะด็อกเตอร์แดนซิ่ง
0: หมอลำ
1: หมอลำ
0: ใช่ๆ
1: คิดดูอ่ะแดงเดือดแข่งอ่ะกับบัวผันทังโสมาปิดวิกอ่ะ
0: ครับ
1: พี่ไปดูบัวผันทังโสอ่ะคิดดู
0: หมอลำด็อกเตอร์แดนซิ่ง
1: ด็อกเตอร์แดนซิ่ง
0: ครับผมส่วนผลนอร์เวย์เนี่ยสวิงเกอร์ก็ชนะซองดาวไป5-1ครับผม
1: คร
0: ับ จบเกมไปแล้ว
1: เดี๋ยวเราพักก่อนไหม
0: ครับผม
1: ใช่ไหมอุ้ยอันนี้สวยอะเว็บอะไรเนี่ย
0: แฟตสกอร์พี่
1: เหรอโอ้โหสวยสวยสวยนะฮะวันหลังปิ้นให้เจมิงหน่อย
0: ได้ครับ
1: เนี่ยยั่วมากวันก่อนนี้พอเอดินเชโก้ครับภาคบอสเนียเปลี่ยนเชโก้ออกแกบอกอู้จะภาคใครวะเนี่ยไม่รู้จักใครเลย
0: ครับผม
1: พักก่อนนะจ๊ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวมาครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์ลาจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment System สถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆบริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: สนับสนุนโดย
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
15: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิว

0: 3461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
2: กลับมาไม่ใช่เลยกลับมาติดตามการแข่งขันในครึ่งหลังกันต่อครับโอ้โหนินทาพอเบ่งอยู่ครับเสียงเลยเป็นแบบนี้เลยเจม
3: ก็เกมครึ่งแรกเนี่ยยังเป็นออสเตรเลียครับตามหลังอียิปต์อยู่ศูนย์ต่อหนึ่งไงอียิปต์ได้ประตูจากอิมามอัสซูตั้งแต่นาทีที่13แล้วพี่จากลุงหม่งที่เราคุยกันเมื่อกี
2: ้ครับผม
3: หม่งสวยมากครับ
2: นะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยพักอยู่นะตอนนี้ก็เลยนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับแม่สบายเลยคือโค้ชอียิปต์เนี่ย2คนเนี่ยนะครับก็เป็นคู่แฝดกันนะครับ
3: ครับ
2: ก็คืออิบราฮิมเนี่ยเป็นน้องแต่ว่าเป็นคู่แฝดที่น้องหน้าแก่กว่าพี่นะครับ แต่มีผม
3: ครับ
2: คนน้องอ่ะเป็นมีผมแต่พี่อ่ะไม่มีผมนะฮะก็มันมีที่ประเด็นเขาอํากันก่อนหน้าที่เกมจะเริ่มต้นขึ้นน่ะที่เขาบอกว่ามีโค้ชทีมนึงเขาบอกว่าอียิปต์เนี่ยโกงไอ้แมตช์อุ่นเครื่องอ่ะ
3: ทำไมครับพ
2: ี่ใช้โค้ช2คน
3: ดับเบิ้ลโค้ช
2: ดับเบิ้ลโค้ชโอ้คนดีมาก
3: ครับ
2: โค้ชอย่างฮอสซามัสซันเนี่ยจะดังกว่าพี่ชายนะครับพี่ชายเล่นทีมชาติ177เกมนะครับ
3: ครับ
2: โค้ชเป็นกองหน้ารุ่นก่อนที่แล้วอียิปต์หายไปพักนึงจนถ้ามีซาร่าเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็เป็นไอดอล
3: ก็ฮัสซันเนี่ยกุนซือของอียิปต์ก็เป็นเจ้าของสถิติยิงมากสุดของอียิปต์ด้วย
2: ครับ
3: 69ประตูซึ่งนำหน้าซาร่า1ประตูตอนนี้ซาร่าเนี่ย68ประตูครับจาก119นัด
2: นี่แกแช่งทุกวันเลยนะแกเดินสั่งเฮ้ยซาร่าย
3: ิง
2: อย่ายิงนะ
3: ถ้าเป็นคนอื่นนะมีแต่เชียร
2: ์
3: นี่แบบห้ามยิง
2: อย่ายิงนะ
3: ครับ
2: ยิงเจาะยางนะ
3: ก็ขออีกลูกเดียวซาร่าก็จะเท่ากับฮอสซัมครับ
2: ครับผม
3: ฮอสซัมแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูสถิติครึ่งแรกแล้วกันครับพี่บีก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลครึ่งแรกเนี่ยออสเตรเลีย 45% ครับอียิปต์ 46% โอกาสยิงทั้งหมดเนี่ยออสเตรเลีย6ครั้งครับอียิปต์3ครั้งแล้วก็เข้ากรอบฝั่งละ1ครั้งครับผม
2: ครับไอ้นี่มันระบบไม่ใช่สัมผัสใช่ไหมพี่ก็กดนึกว่าแม็ก
3: ไม่ใช่ระบบสัมผัสครับ
2: ล่ะโอ้กดใหญ่เลยมันไม่ไปเหรอมันมีข้อฟาร์มมาเจมข้อฟาร์มในอันนี
3: ้ได้ครับก็มีครับ
2: โอ้ขอผลบอลอีกแล้ว
3: เดี๋ยวผมเช็คให้ครับ
2: นี่บอกว่าเมื่อหัวลุ่งเนี่ยบีมากับเอกก็ไม่บอกปล่อยให้ผมฟังเจ๊กับเต้ยอย่างฝืดนะมากับคุณเอกก็คือรายการพิเศษเพราะว่าทางอสมทเนี่ยจัดให้เราลุ้นรางวัลเพราะรางวัลที่1นี่รถยนต์เนี่ย 1,590,000 นะครับโอ้โหย่ำเลย
3: แต่ก็ผลบอลนี้ซีรีส์นี่เสมอกับมอลบี้4-4นะพี่บี
2: โอ้โ
3: หยิงกัน8ประตูครับเกมน
2: ี้โอ้เยี่ยมเลยยิงกันเยอะๆครับ
3: ครับผมเดี๋ยวผมไปทวนคำถามอีกสักรอบแล้วกันครับก่อน
2: ครับ
3: ที่เกมครึ่งหลังจะเริ่มกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิครับส่ง SMS มาที่4689899แจก2รางวัลครับรางวัลละ3ลูกโดยคำถามรอบ1ในกาบของคู่ออสเตรเลียกับอียิปต์เนี่ยเราถามว่าในรอบ2ของฟุตบอลโลก1982เนี่ยมี12ทีมมีทั้งหมด4กลุ่มละ3ทีมแข่งแบบพบกันหมดครับแล้วมีทีมจากยุโรป1ทีมเนี่ยที่ยิง0ประตูแล้วก็เสีย0ประตูแล้วก็ตกรอบในรอบนั้นน่ะคือทีมชาติอะไรครับพี่
2: โอเค
3: ครับ
2: นะครับก็ทีมที่จะเจอเม็กซิโกครับทีมเดียวกัน
3: ก็หลายๆคนจะตอบมาถูกแล้วแต่ออสเตรียนี่ไม่ใช่พี
2: ่โอ้บางคนตอบเช็กโกสโลวาเกีย
3: ครับผม
2: นะตอบเข้ามาที่ SMS นะครับ
3: ครับ
2: 4689899
3: ครับ
2: แล้วตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียลงมาแล้วนะครับในครึ่งเวลาหลัง
3: ครับ
2: แล้วเหมือนกับว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับตำแหน่งของบอสหรือเปล่าที่ลงไปนอนเจ็บอยู่นั่นแหละฮะเปลี่ยนจริงๆครับเจมเป็นทางด้านของเจ้าของรองเท้าครับไข่เทวินครับลงมาย
3: ี่ห้อง
2: ครับไอ้รองเท้าครับลงมาแล้วครับเทวินน้องเทเวศมาละ
3: ก็เปลี่ยนตำแหน่งวินแบ็กขวาออสเตรเลียจอแดนบอสนี่ครึ่งแรกมีอาการบาดเจ็บช่วงท้ายที่แกนอนอยู่แต่ว่าสินเป่าจบเกมครับ
2: ใช่ครับเทวินนะลงมาเล่นแทนครับใครเทวินโอ้นี่คุณมดสุรเดชแกไม่หลับไม่นอนเหรอครับเนี่ย

0: คืนแกส่งเข้ามาบอกเจมฝากซื้อรีด้วย2กั๊ก
1: ได้เลยครับ
0: โอ้น้องมดคิดถึงพี่รีครับคิดถึงเช่นกันนะฮะน้องมดจ๋าคุณบีบอก2พยางค์เป็นเกาะญี่ปุ่นเนี่ยถูกไหมครับจะบ้าเหรอนะฮะ
1: เกาะมีเชฟบดอีกนะพี่แต่ไม่ได้อยู่ยุโรปเท่านั้นเองครับ
0: ฟังอยู่ช่องดนตรีครับอาจารย์นะคุณคาร์ลอสนามาโต้นะโอ้โหเอาละครับเกมครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับครึ่งแรกนั้นอียิปต์ออกนำออสเตรเลียอยู่1ประตูต่อ0แล้วก็จ่ายลูกนี้ทะลุเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงลูกนี้โอ้โหหลุดไปเดียวๆครับยิงออกครับโอมามาบูช
1: โอ้โหโอกาสลุ้นประตูที่2ของอียิปต์ตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังครับจังหวะหลุดเดี่ยวของมามูชครับได้ยิงด้วยขวาเดบอลเนี่ยหลุดเสาไปนิดเดียวโอ้โหไม่ได้ประตูให้อียิปต
0: ์นะโอ้โหหลุดอย่างนี้เนี่ยยิงเสียราคากองหน้าจากพรีเมียร์ลีกเลยโอ้โห
1: เริ่มมานี่แตะบอลยังไม่ครบทุกคนเลยอีฟได้ลุ้นแล้วครับ
0: คือลูกนี้หลุดไปต้องเข้านะคร
1: ับ
0: โอ้เล่นอาศัยทีเผลอนะฮะแล้วก็นกหวีดหลอกนะครับท่านผู้ชมครับนกหวีดเนี่ยเอาเข้าไปในสนามกันเต็มเลยปี2010นี่วูเซล่าครับปีนี้นกหวีดครับ
1: ต้องฟังดีๆคร
0: ับ อ้าวพีซิโก้ครับเป็นคนฟาว
1: โอ้โหแต่ออสเตรเลียมีเจ็บอีกแล้วอีลาคุนด้าครับนอนอยู่ครับจังหวะโดนปะท้าครับยังลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับอีลาคุนด้าภาพชายดูจังหวะซิโก้เข้ามาปะท้าใส่เซอร์คาติครับ
0: โอ้นี่มีฝรั่งมาฟังแล้วด้วยนะแกพิมพ์ข้อความมายาวมากเลยอ่ะแกบอกว่า Dear Lord Jesus Christ The Son of God เลยครับ I believe โอ้โหโอ้นี่มาเลยครับแม่
1: ครับผม
0: ฟรีทิกเก็ตฮีเอเว่นเลยครับแม่ยังอยู่ครับ Still Alive ก่อนในทิศฟรีคลิกออสเตรเลียโยนลึกๆมาเสาไกลสุต้าโคกชงไปเสาแรกครับโดนหมกมาอัตเตียโอ้โหสุตังโคอีกทีนึงครับดวลลูกโคกันอยู่เออไว้มงชงเสาไกลแปกโด่งมาที่เสาสองครับโอ้โหลูกนี้เข้าไปมงครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเม็ดข้าวแต่ตอนนี้มีผู้เล่นอียิปต์นิ่งอยู่นะครับ
1: โอ้เป็นฮานี่ครับโอ้เหมือนจะเสียทรงตัวอากาศเสียลงมาเลยหลับไปเลยครับ
0: โอ้โหแพทย์ทีมแพทย์ต้องลงไปด่วนเลยนะครับจังหวะที่ทางเม็ดคาวเนี่ยพุ่งเข้าไปหม่งแย่งกันนะครับศีรษะนะครับ
1: ตอนนี้เพื่อนนี่พยายามจะเข้าไปช่วยดูอาการอยู่ครับ
0: โอ้โหแต่ลูกนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่หม่งชงไปมาหน้าประตูน่ากลัวเลยครับช็อตนี้ของออสเตรเลียแต่เดี๋ยวต้องดูอาการของนักบอลอียิปต์ก่อนนะครับที่ลงไปนอนอยู่ตอนนี้โอเคครับลุกขึ้นมาได้ครับฮานี่หรือเปล่าครับโอ้โหถ้าเป็นฮานี่ในวันนี้น่วมเลยนะครับ
1: เป็นฮานี่อ่ะครับ
0: โอ้โหอันนี้หนักจริงครับฮานี
1: ่แต่ยังลุกขึ้นมายืนได้ครับฮานี่
0: โอเคครับปลอดภัยนะครับลุกขึ้นมาได้แล้ว
1: ภาพช้าจังหวะที่ออสเตรเลียเปิดบอลมาเสาสองครับแล
0: ้
1: วโอ้ยคุณโยนกระแทกกับแมคคาเฟ่ครับ
0: วิ่งมาจากข้างหลังนะครับ
1: ม
0: งคือมงทั้งบอลทั้งหัวเพื่อนอ่ะโอ้โหจริงครับ
1: อันนี้ยังเล่นต่อได้ครับแต่จะจับไปที่ไททอยนิดนึงครับ
0: มอสตาฟาเชเบอร์ครับออกบอลแล้วอ้าวผู้ตัดสินโอ้ทีมแพทย์นี่แกก็เดินหน่วยนาดเลยเกินครับกว่าจะออกไปได้ครับแม่
1: ผู้ตัดสินต้องมาเล่นครับโอ้แล้วก็เหมือนนายนี่ต้องออกไปยืนข้างสนามก่อน
0: ใช่ครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะครับตอนนี้ฮานี่ออกมายืนเช็คอยู่อ้าวตอนนี้ผู้ตัดสินที่4ก็ไปด่าอยู่กับหมอครับมันเลย

0: นานได้เถียงหมอทีครับเข้าโรงพยาบาลอะไรนี่โดนหมอด่ากันเละเลย
1: โอ้ใช่ เป็นโอกาสดีเลยครับ
0: เป็นโอกาสดีครับ ได้ด่าหมอคืนครับแหมบอลอยู่ตรงกลางครับอียิปต์ก็สาดขึ้นไปก็ไม่มีอะไรครับบอลไปถึงทางแพทริกบิชบิชเล่นเร็วครับออกมาที่แฮร์ริงตันอยู่ตรงกลางครับแจ็คสันเออร์ไว
1: ต้องเร่งแล้วคร
0: ับ ครับแฮร์รี่สุต้าแทงตรงๆขึ้นมาครับแมคคาวแมคคาวคืนกลับมาอีกทีครับแฮร์ริงตันแฮงตันให้ซ้ายมาโอนิวแทงลูกนี้มาไม่ผ่านนะตอนนี้ต้องลงไปช่วยเพื่อนก่อนแต่ว่าเบฮิสมาแล้วครับเบฮิสอัดเข้ามาตรงกลางอัตเตียเตะลูกนี้มันไม่ค่อยไปไหนครับเอาละครับตอนนี้ออสเตรเลียเดินหน้าขึ้นมาแมคคาวออกมาทางซ้ายครับเบฮิสบอลตอนนี้ออสเตรเลียไม่เคยทำมาก่อนครับขึ้นมาทั้งทีมครับ
1: เป็นฝ่ายครองเกมลุกบ้างออสเตรเล
0: ียโปโปวิชบอกว่าลงไปเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวอัวตกงานครับโอ้โหบอลนี่ตกรอบไปกุนซือนี่โดนไล่ออกไป7คนแล้วนะครับ
1: โอ้โหกันพร้อมหน้าเลยครับ7คนแล้วคนล่าสุดก็นาเกมันครับ
0: ใช่ครับเหมือนลงรถทัวร์เลยครับออกไปลุยครับแต่ละคน
1: อียิปต์ก็ลงไปรับครับช่วงต้นครึ่งหลังครับสกอร์ตอนนี้ได้เปรียบอยู่ไอ้อียิปต
0: ์วัวปาโต้ไหลมาครับอิรันคุน่าโดนแซะยังไปต่อครับวัวคาโต้ซ้ายของแกแหวกมา1ครับวัวปาโต้แหวกมาได้2เปิดโด่งมาเสาไกลครับโอ้โหหานี่ยิ่งมึนๆอยู่อ่ะแกยังมงสกัดได้อ่ะไปต่ออีกทีนึงจะพลิกไปโดนสไลด์เอาไว้ได้อะไรหรือเปล่าโอนิว
1: ไม่ได้คร
0: ับ โอ้โหเอ้า
1: ได้เป็นลูกทุ่มหรือเปล่าครับ
0: ไม่ได้ครับแอบงอน
1: แกจะเนียนหยิบบอลมาถึงไม่ให้ครับ
0: หันไปเนี่ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะมองผู้ตัดสินครับทำเป็นงอนอย่างงอนเลยครับขนาดเราไม่มีโอเรายังไม่งอนเลยโอ้วันก่อนที่มาภาคครับได้โอไป7นาทีโอ้ไม่กล้าเขียนเลยเขินแม่7นาทีนี่มันเท่าไหร่อะเจม
1: ก็
0: 200มั้ยฮะโอ้หินละเกินป๋าโอ้รีบส่งคนมาจัดกอล์ฟต่อเลยอะยั่วมากเลย
1: ครับ
0: ออสเตรเลียของเกมนะครับครึ่งหลังแต่ว่าโอกาสเนี่ยอียิปต์ไปชกมาเลยเอาละครับมามูสไปแย่งมาได้บอลทำชิงครับอัตเตียอียิปต์ไปชิงกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ย้อนคืนกลับมาที่อิบราฮิมทางขวาครับแบ็คขวาครับโมเมนต์ฮันนี่วันนี้ไม่รอแล้วฮันนี่มึนไปหลายรอบแล้วลูกเอ้ยโอ้โดนเตะน่วมไปแล้วแต่ว่าเสียบอลออสเตรเลียขึ้นมาครับทางซ้ายสปีดมาแล้วครับเบฮิสเปิดลูกนี้เข้าไปครับโดนเตะทิ้งออกมาตามฟอร์มครับโดยรามีราเบีย
1: เราจะเปิดให้เพื่อนตรงกลางไม่มีใครอยู่ครับโดนราเบียเตะมาได้ครับอียิปต์
0: โอ้โหแต่ว่าออสเตรเลียมาเรื่อยๆแล้วนะครับเริ่มอันตรายครับโอนิลออกมาเบฮิสไหลมาอีกทีนึงครับขึ้นมาโอนิลโดนเตะร่วงลงไปฟรีคิกครับจะได้โยนใส่เข้าไว้แล้วครับเกือบจะมุมธงทางซ้าย
1: จังหวะที่โอนิลจะกระชากบอลไปเนี่ยเจออียิปต์เนี่ยเข้ามาเตะไว้เลยครับเป็นซิโก้ครับคนทำฟาวล์
0: โอ้พี่ซิโก้นี่แกมั่วใจมากเลยไปเตะทำไมลูกนี้นะไอโอนิวมันไม่ได้อันตรายอะไรเลยครับ
1: ไปเนี่ยมันเผื่อออกหลังด้วยครับ
0: โอ้มั่วเหลือเกิน
1: โอนิวจะเป็นคนเปิดเองครับ
0: แหมกล้องจับมาที่คุณพี่ครับกองเชียร์สาวของออสเตรเลียแล้วก็จับมาล็อบสจวดปลอมครับถือไอ้เข้มาด้วยครับแม่เขากระไดฮันเตอร์
1: นี่ผิดกฎนะพี่เอาสัตว์เข้าสนามเนี่ย
0: มันเป็นตุ๊กตุนนะฮะ
1: ครับ
0: ได้โยนครับโอนิวจะเปิดโอนิวเปิดโค้งไปควิดลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โหเป็นลูกมงเหมือนกันครับออสเตรเลียไปเสมอได้ครับโดยแฮร์รี่สุต้าก
1: ัปตันทีมแฮร์รี่สุต้าครับมงเข้าไปครับเป็นประตูตีเสมอของออสเตรเลียครับโอ้โหลูกนี้จากจังหวะเล่นลูกตั้งเตะริมเส้นครับ ออสเตรเลียตามตีเสมอได้แล้วครับผ่านครึ่งหลังมาแค่9นาทีครับ

0: โอ้โหนี่บดอยู่นานเลยครับมาแล้วก็ได้ประตูอียิปต์เป๋นะโอ้โหดูอีกทีฮะ
1: โดนบอมลงไปลูกนี้ครับ
0: โอ้โห
1: ไม่ล้ำคร
0: ับ ไม่ล้ำตรงใครหรือเปล่าพี่ซิโก้ครับแกถอยไปคนเดียวเลยดู
1: แล้วเป็นคนไปทำฟาวเมื่อกี้ด้วยครับ
0: โอ้เอ้ามันไปตกใส่ศีรษะของกองหลังอียิปต์ครับเดี๋ยวภาพช้ามา
1: เป็นฮานี่คร
0: ับ โอ้โหฮานี
1: ่โอ้หม่งเข้าประตูตัวเองครับฮานี
0: ่โอ้โหแฟนบอลของอียิปต์ตะโกนเลยไอ้ฮานี่เป็นคำอุทานไม่ได้หยาบคายนะขอไปโอ้1-1แล้วฮานี
1: ่เป็นฮานี่ครับคำเข้าประตูตัวเองครับอียิปต์โดนออสเตรเลียตามตีเสมอครับ
0: นั่นแหละ OG
1: OG
0: เรียบร้อยในสนามมี OG ครับแต่ในชีวิตจริงไม่มี OT ครับ
1: ไม่มี
0: ไม่มีเอาละครับกลับมาเท่ากันครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้10นาทีของครึ่งหลังครับออสเตรเลียตีเสมออียิปต์แล้วโอ้โหไปกันต่อครับตอนนี
1: ้บทอยู่แป๊บเดียวเพราะออสเตรเลียได้ประตูตามตีเสมอแล้วครับแล้วอียิปต์นี่ต้องเร่งแล้วครับปล่อยให้ออสเตรเลียปลุกไปช่วงครึ่งต้นหลังเนี่ยเสียประตูเลยคร
0: ับ โอ้โหแกคือแอบไปเสียดายลูกที่โอมามามุสหลุดเดี่ยว
1: ลูกยิงด้วยขวาตรงนั้นหลุดเสาไป
0: โอ้โห
1: ไม่งั้นเนี่ย2-0ไปแล้วให้อี
0: กใช่ระดับโอมามามุสลูกอย่างนั้นเนี่ยมันโอ้โหถังขยะครับแม่แล้วเช้าๆมีปังโก้ด้วยทำ6ไม่ได้กินสักอย่างครับโอ้โหตอนนี้จงโจกเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: อ้าวอียิปต์เพิ่งนึกได้ว่าต้องบุกครับทิ้งยามาเจอเบฮิสโขกไม่ได้ครับโอ้แล้วพอตีเสมอได้เบฮิสนี่แกคึดเลยนะ
1: ครึ่งแรกแกก็ดีดอยู่แล้วครับ
0: ใช่
1: ได้ประตูตีเสมอนี่แกยิ่งคึกเข้าไปใหญ่ครับ
0: ฉายาแกเนี่ยโหออกอากาศต้องพูดให้ชัดนะครับแกฉายาไอ้เหี้ยม
1: ไอ้เหี้ยม
0: ใช่เหี้ยมเกรียมมาก
1: ผม
0: โอ้ไม่ต้องห่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาทำการของพวกเราครับ
1: ครับผม
0: ที่มาจัดช่วงหัวค่ำเนี่ยเราซึมๆไปครับเ
1: รา ช่วงหัวค่ำนี่ผู้ใหญ่ฟังไงพ
0: ี่เราต้องเล่นตามราคา
1: ครับผม
0: มาซาร่าครับลุยต่อจ่ายเข้าตรงกลางครับบอลมาแล้วอยู่ที่อิบราฮิมแล้วก็มาที่ระเบียหยิบต้องกลับมาบุกอีกทีโอ้โหไปซึมอยู่นานแล้วโดนสวนกลับอีกแล้วครับดักมาย้อนคืนมาที่เออร์ไวแจ็คสันเออร์ไวออกมาทางขวาเทวินโยนยาวอิราคุนดาวิ่งไปครับแต่ว่าลึกเกินแล้ว
1: จะวางยาวอิราคุนดาก็ลึกไปครับโอ้แต่ออสเตรเลียพอได้ตัวจีเสมอนี้เริ่มคึกเลยครับ
0: แฟนบอลเรียกออสเตรเลียเรียกเอเชียเกย์เฉยเลยทำไมพี่โหดขนาดนี้ครับ
1: ก็เอเชียเหมือนกัน
0: เออแม่พี่นันทพงศ์เอเชียเกย์แม่มีแต่เอเชียทิก
1: กราบ
0: โทษเปิดยาวโซเบอร์ไม่ผ่านแฮร์ริงตันแต่มงไม่ดีนะครับมาเข้าทางของซิโก้แทงลูกนี้ขึ้นมาครับมามูสพลิกหนีมาเข้ามาตรงกลางมามูสออกมาที่ซาร่าซาร่าดึงจังหวะไว้โอ้โหเหลืองครึ่นเลยซาร่าจะจ่ายลูกนี้โดนเตะทิ้งออกมาจนได้ครับเออร์ไว
1: น์ในกรอบมีผู้เล่นออสเตรเลียอยู่ประมาณ8คนก็เมื่อกี้ยืนบังซาร่าไม่ให้ยิงครับ
0: 1-1แล้วครับตอนนี้แม่หลายคนบอกว่าตอนนี้ซาร่าไม่พอต้องไทลีนอนแล้วครับ
1: โอ
0: ้โหยังไงที่พูดไปอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาลงโฆษณาของเราได้นะครับแม่ไม่งั้นพวกผมนี่เสี่ยง 4,000 ครับ
1: ครับ
0: ที่ท่านส่งมาให้เราเยิ้มๆเนี่ยขึ้นมาบุกต่อไหมครับอัตเตียฟาตี2คนครึ่งแรกนี่ดีนะครับครึ่งหลังนี่แกหายไปแป๊บนึงเสียประตูเลยหาเฟสเข้ามาตรงกลาง40ละอ้าวจ่ายลูกนี้เสียดื้อๆอัตเตียโอ้โหจ่ายมาเข้าทางออสเตรเลียแล้วสวนครับอิรันคุนด้าอิรันคุนด้าเรียกฟาวได้ครับโอ้โหโดนเตะไปที่เข่าครับ
1: โอ้จังหวะจะกระชากไปของอิรันคุนด้าโดนเตะเลยครับคนเตะนี้เป็นอิบราฮิมครับโอ้โหไม่งั้นนี่ถ้าปล่อยไปนี่ได้หลุดแน่ครับทางซ้ายครับ แต่หน้าแข้งเลยคร
0: ับ แล้วมันเหลืองๆนะกิ้งเป็นลูกขนุนเลยอ่ะโอ้โหนี่ครับเวนิซิอุส2
1: คล้าย
0: ๆ
1: แล้วจังหวะจุดฟาวนี่ใกล้เคียงกับจังหวะที่เปิดไปได้ประตูตีเสมอออสเตรเลีย

0: คนเปิดนี้ไปเป็นโอนิวคนเดิมครับ
1: แต่ผู้ตัดสินน่ะแกใจดีนะจริงๆวันนี้น่าจะเหลืองสัก3ใบนะเจมส์นะ
0: ใช่ครับ
1: โ
0: อ้โอนิวจะเป็นคนเปิดเข้าไปมุมเนี่ยคล้ายๆลูกตีเสมอเลยครับแต่ว่าระยะเนี่ยไกลกว่านิดนึงครับ
1: คนเปิดคนเดิมซะด้วยครับโอนิวคราวนี้โยนลอยๆไปเสาไกลครับโดนมงมาได้มองออกมา

0: าอีกทีนึงตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรครับดวลลูกมงกันอย่างเดียวครับศีรษะมงหัวออสเตรเลียหนุนกลับไปก็โดนโคมาครับราเบียบอลกลับมาอีกทีนึงสุตาสุตาให้อยู่ครับอยู่ประมาณ25หลาครับหน้ากรอบเขตโทษอิรันกุนด้าม้วนอยู่อิรันกุนด้าออกมาทางซ้ายเมคับเปิดอิรันกุนด้าได้ทีนึงปั่นลูกโอ้โหติดบล็อกครับบอลยังมั่วอยู่ครับฮานี่เตะทิ้งออกมาแล้วโอ้โหล้มคว่ำขมำหงายครับซาร่าได้ฟาว
1: โอ้จังหวะได้ลุ้นประตูของออสเตรเลียแต่ว่ายิงไปยิงมายังติดบล็อกครับแล้วจังหวะนี้จะสวนกลับอียิปต์ครับโดนตัดฟาวไว้ก่อนครับเป็นซาร่าโอ้โหโดนสุท่านี่เข้ามาอัดซาร่าข้างหลังเลยคร
0: ับ
1: โอ้โหนี่คนละไซส์เลยครับ
0: โอ้โห
1: แต่พุทธศิลป์ยังไม่ได้ให้ใบเหลืองในตัวนี้
0: ใจดีเนาะ
1: ใจดี
0: โอ้ผู้สินชาวอุรุกวัยครับแกเก็บใบเหลืองไว้ให้นักบอลตัวเองครับเล่นไม่ได้เลือกเลยอุรุกวัยโมโห
1: เดี๋ยวกลับไปจ่ายที่อุรุกวัยอีกท
0: ีโอ้เราก็อุตส่าห์ไปหาซื้อเสื้อไอ้วากันดากันมาไอ้เสื้อชุดยาวเยือนอ่ะ
1: คร
0: ับ ตกรอบซะแล้ว
1: ตกเร็ว
0: โอ้โห
1: แล้วดูว่าบินกลับหรือยังนี่ตอนนี
0: ้โอ้โหมาแต่กลับบ้านไม่ได้ครับต้องรันเวย์เต็มแล้วครับ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วเสื้อมันบอลมันแพงครับพี่เนี่ย
1: ใช่
0: เราสาดจั่วมาอย่างดีเลย
1: ไปก่อนเลย
0: แล้วโอ
1: ้
0: โห
1: ไม่ได้มีโอกาสให้ใส่เชียร์เลยครับ
0: ซื้อมาอยู่ในห่ออยู่เลยครับแหมอียิปต์ลุยบ้างครับออกมาทางขวาครับฮานี่จะแก้ตัวฮานี่จ่ายเข้ามาตรงกลางแหมต้องขอคืนกลับมากลายเป็นออสเตรเลียครับแทนที่จะบุกแกกลับไปรับอีกแล้ว
1: กลับไปเล่นแบบเดิมว่าไปเน้นรับก่อนครับ
0: หาเฟสครับให้มาซิโก้คืนมาอีกทีนึงอัตเตียจ่ายมาครับที่อิบราฮิมโอ้โหแทงลูกนี้เข้ามาครับที่ซาร่าเข้ามาในกรอบเขตโทษทางขวาซาร่าออฟไซด์เหรอครับ
1: ล้ำหน้าไปก่อนครับซาร่าจังหวะที่อาซูเนี่ยจ่ายเข้ามาตรงช่องนั้นแต่ว่าซาร่านี่โดนจับล้ำหน้าครับผมพามีจับนี่ฮานี่ครับภาพช้านี่เป็นจังหวะที่เนี่ย
0: โอ้โห
1: เข้าตัวประตูตัวเองครับฮานี่คือก็พยายามจะหม่งสกัดนะแต่ว่าบอลเนี่ยผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองครับ
0: โอ้โหแฟนบอลออสเตรเลียนี่ระเบิดอารมณ์เลยนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเป็นรองเยอะนะ
1: ครับ
0: แกเมื่อสักครู่เนี่ยยิ้มฟันหล่อเลยครับแหม
1: ซาร่านี่มองฟ้าเลยครับ
0: โอ้โหวันนี้เนี่ยน่วมสุดก็คือฮานี่เนี่ยแหละครับทั้งโดนเตะขาทั้งโดนอัดศีรษะมงเข้าโกตัวเองไม่มีอะไรดีเลยครับ
1: ครบเรื่องราวนี้อ่านี
0: ่โอ้เชิงลบล้วนๆ
1: จบเกมนี่แกน่าจะไม่หาแล้วครับตอนนี้ครับ
0: โอ้ตอนนี้เริ่มฝืดแล้วครับพานี่แฟนบอลบอกขอยิงอีกลูกหนึ่งสกอร์เท่าไหร่ก็ได้เอ๊ะแปลกๆนะตอนนี้หนึ่งหนึ่งนะครับ เสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่ง
1: ออสเตรเลียต้องพยายามเร่งเครื่องครับเพราะว่าพอทีเสมอได้ก็เป็นเน้นรับปล่อยให้อียิปต์ได้
0: ใช่ไม่ดีนะแม่หลายท่านก็บอกว่าตัวเขาเรียกว่านะสกอร์ที่มันอยู่ในจอเลยมันเล็กไปนิดนึง
1: ครับ
0: บอกงี้นะครับ
1: เดี๋ยวให้ทีมงานขยายให้ครับ
0: ใช่อ่ะเปลี่ยน2คนเลยครับน้องเจมส
1: ์ครับ
0: ตอนนี้
1: อียิปต์กำลังจะเปลี่ยน2คนครับ
0: อ้าวฮัสซันคุยกับฮัสซันด้วยครับความเหมือนที่แตกต่างแค่มีผมก็ไม่มีผมครับโค้ชกับผู้ช่วย
1: แต่พุทธศิลป์ให้เล่นก่อนครับอียิปต์ยังไม่ได้เปลี่ยน
0: บอลยังมีชีวิตอยู่นะฮะ
1: ตอนนี้ยังอยู
0: ่
1: ครับโอ้แต่ออสเตรเลียนี่ชัดเจนแล้วตอนนี้เน้นครองบอลก่อนครับดึงช้าไว้คร
0: ับ โอ้จริงๆถ้าบุกเนี่ยน่ากลัวนะ
1: ครับ
0: คือเราเห็นแล้วนะว่าบุกน่ากลัวออสเตรเลียมีของนะครับแต่ตอนนี้กลับไปเล่นในแดนตัวเองอีกแล้วคือเล่นอย่างเงี้ยมันรอโดนนะมันเหมือนช่วงแรกอะนะครับบุกซะดีกว่า
1: แล้วอียิปต์นี้จังหวะสวดฉาบฉวยก็มีแต่ยังไม่คมเลยพี่
0: ใช่
1: มามุนเนี่ยได้ลุ้นไปแล้วช่วงต้นครึ่งหลังแต่ลูกนั้นหลุดเสาอันนี้เดียว
0: สุตาจ่ายขึ้นมาติดที่ฮาเฟสครับอียิปต์แย่งบอลกลับมาคืนได้ครับออกมาทางขวาที่โมเมทานี่วันนี้โอ้โหโดดเด่นเป็นสง่าครับดังกว่าซาร่าครับวันนี้
1: เกมนี้แป๊บๆกำลังจะเข้าสู่ช่วงครึ่งช่วงสุดท้ายของครึ่งแรกครึ่งหลังครับ
0: เตรียมตัวจะไปไฮโดรเจนกันแล้วนะครับ
1: เตรียมตัวไปเบรก
0: มาวานอัตเตียมาวานอัตเตียพลิกมาได้ครับออกมาทางขวาครับที่ฮานี่จ่ายสั้นๆมาครับอาชูก็เงียบไปเลยนะครับโอ้โหเล่นดีอยู่ประมาณ20นาทีครับ ตั้งแต่

0: มงลูกนั้นเข้าไปเนี่ยอาชูจ่ายมาอีกทีนึงติดที่แฮริงตันอีกแล้วครับออสเตรเลียได้สวนมาอิรันคุนด้าอิรันคุนด้าให้มาโวบาโต้บนลูกนี้ไม่ผ่านแล้วครับเอาละครับเป็นโอกาสสวนกลับของอียิปต์มีช่องนะครับทะลุมาลูกนี้ดึงจังหวะสัดเลยครับโอ้โหไม่จ่ายนะฮะเฟส
1: ไปตัดสินใจยิงลูกนี้ก็ไม่ผ่านบล็อกครับแล้วอียิปต์ได้ลุยต่อฮานี่เปิดเข้ามาติดซูท่าครับ
0: ไปเต็มสายไปอีกทีนึงครับฮาเฟสสับหลอกเลือกกลับมาครับที่ฟาตีตัวสำรองเนี่ยวอร์มจนเหงื่อหยุดไปแล้วนะครับ
1: ยังไม่ได้ลงเลยคร
0: ับ สงสัยเนี่ยแล้วมันจะเบรกอยู่แล้วครับจะให้เดชันเบรกแล้วนะครับเอาละมาอีกทีนึงอาเตียดับเบิ้ลพาสตรงนี้เข้ามาในกรอบยังไม่ได้ครับอาชูมองขวาฮานี่เปิดเสาแรกครับโดนสกัดเอาไว้ไม่ออกอีกโอ้วันนี้ไม่ต้องหยุดกันแล้วเตะสุดท้ายโดนบล็อกครับเป็นลูกเตะจากประตู
1: ผู้ตัดสินให้ไฮเดรชันเบรกครับและอียิปต์จะเปลี่ยนผู้เล่น2คนด้วยครับ
0: โ
1: อ้ซิโก้
0: พี่ซิโก้ออกแล้วว่า
1: แล้วอีกคนนี้เป็นฟาตี้ครับอีกคนหนึ่งที่ออกไปครับอาซิโก้ฟาตี้ครับเขาเป็นมอสฟาติโก้ครับคนที่ลงมาเนี่ยเป็นฮัสซานครับแล้วก็ฮอตซัมอีกคนหนึ่งครับที่ลงมา
0: โอ้โหส่งมา2ฮอตซัมเลยครับตอนนี้อับเดลมากุอิดนะครับ
1: ครับออสเตรเลียได้บอลกับเบจขอมาสั้นบอลกับพิธีเบจโดนตัดฟาวครับกลางสนาม
0: ผู้สินก็ยังไม่ให้ใบเหลือง ใจดีเอาละครับพอพักเนี่ยแฟนบอลโห่นะเริ่มรู้ไต่ฟีฟ่าเดี๋ยวนี้นี่โห่กันเกือบทุกสนามเลยนะครั
1: รบ
0: ในช่วงของไฮเดรชันเบรกซึ่งเจมิงเนี่ยเรียกไฮโดรเจนเบรกนะครับอ
1: ัน
0: นั้นนี่ไม่ได้มุกนะผิดจริ
1: ง
0: มีปัญหาเรื่องการออกเสียงและอ่าน
1: ครับ
0: ก็สนุกนะครับตอนนี้ผ่านมา68นาทียังคงเสมอกันอยู่นะครับที่1ประตูต่อ1นะครับอียิปต์กับออสเตรเลีย
1: แต่เกมนี้ตอนนี้ออสเตรเลียกลับไปเน้นรับอีกแล้วครับหลังจากที่ตีเสมอได้
0: แต่ชุดกองเชียร์จากพวกอียิปต์เนี่ยคลาสสิกอ่ะเพราะว่ามันเป็นพวกแบบซุกซาฟิง
1: อ
0: ะไรพวกนี้นะครับ
1: แต่งแบบเป็นแนวมัมมี่เลยพ
0: ี่ฟาโรโอมัมมี่นี่พันทั้งตัวไอ้ทิศ
1: ฟาโรครับ
0: นะฮะใครถ้าไม่เคยไปเที่ยวอียิปต์นะครับก็ไปอังกฤษเลยง่ายดี
1: เหมือนกันใช่ไหมพี
0: ่ก็ไปบิติชมิวเซียมแกยึดมาหมดอ่ะ
1: มีครบเลย
0: ครบเลยมียันมัมมี่แมวอ่ะครับ
1: ครับ
0: โอ้ครบหมดโอ้ตอนนี้ผ่านมาอย่างรวดเร็วจริงๆน่าเสียดายแทนทางอียิปต์ที่ควรจะขึ้น 2-0 ตั้งแต่นาทีที่46นะครับลูกหลุดเข้าไปของโอมามามุสแล้วจากนั้นเนี่ยออสเตรเลียพอไม่เสียลูก2เนี่ยเดินหน้าถล่มแหลกครับและใช้เวลา9นาทีตีเสมอได้นะคร
1: ับ ครับผม
0: ด้วยลูกโอนโกนะครับลูกเปิดแล้วเปิดยัดเข้าไปอะครับให้ไปลุ้นเอากันนี่ลอสจูดฟรอมแกเหมือนนี่ไอ้ข้อกระไดฮันเตอร
1: ์อ
0: ะแต่งตัวเหมือนข้อกระไดฮันเตอร์ที่เสียชีวิตไปแล้ว
1: ออสตินอะไรสักอย่างเลยพี
0: ่
1: อะไรออสติน
0: มินิออสติน
1: ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ นั่นมันรถบ้าเหรอแล้วครับโอ้โหก็ตอนนี้ออกมาคิดว่ามารับแผนกันเต็มที่นะครับ
1: เกมเหลืออีก20นาทีในครึ่งหลังดูแล้วนี่มีโอกาสต่อเวลาพิเศษสูงเลยครับคู่นี
0: ้สตีฟเออร์วิน
1: สตีฟเออร์วิน
0: คอกกระไดฮันเตอร์ก็ไล่เคครับแต่ว่าโอ้ไปโดนเขาเรียกว่าโอ้นี่มาแล้ว
1: ฟาโล
0: มานะครับฟาโลปอม ตอนนี้เรียกมาติวกันหน่อยโอ้โหคือเป็นเกมที่สำคัญมากๆนะ

0: ครับสำคัญสุดๆ สำหรับของทั้งสองทีมครับเมื่อสักครู่นี้ไมค์เยดีหนักนะมาช่วยทิดติวนะฮะ
1: กับ
0: โอ้โหไม่หมดไปเข่าตะเท่เลยมาสู้กันใหม่ครับ
1: ในสนามมีชงจอแดนด้วยพี่
0: ยังไม่กลับไหม
1: ยังไม่กลับ
0: ยังไม่กลับนะฮะขออนุญาตภรรยามาอยู่เดือนหนึ่งครับ
1: ก็
0: ใช้มาให้เต็มที่
1: ครับผมอุตออสเตรเลียจะมีเปลี่ยนตัว1คนครับข้างสนาม
0: กลับมาลุยกันต่อนะครับออสเตรเลียมาถึงทิ้งยาวเลยครับซูต้าเลือกไปทางขวาแม่นซะด้วยครับพักอกลงมาครับเทวินจะแหวกลูกนี้ไปยังอยู่นะครับอยู่ทั้งขวาลากเติมมาแล้วครับโวปาโต้คืนกลับมาให้กับเทวินอีกทีนึงบอลลึกมาเปิดโค้งเข้ามาครับโอ้โหโดนหม่งไปนิดเดียวมาเกือบตกใส่ศีรษะของอีรันคุนด้าครับแล้วอียิปต์สวนกลับขึ้นมาทางขวาครับฮัตสันจะแหวกตรงนี้ไม่ได้อะ
1: จะแต่ผ่านมีก็ยากหน่อยครับจังหวะนี้อียิปต์ทุ่มมาข้างหลังครับอิบราฮิมอียิปต์ก็เร่งเครื่องครับหลังจากโดนตีเสมอบอลมาทางซ้ายครับฟาที่เป็นฮาเฟสครับ
0: เราไม่ค่อยเห็นผู้เล่นอียิปต์คือเป็นจากแอฟริกาก็จริงแต่ไม่ค่อยเป็นผิวสีนะฮะ
1: ผิวจะออกแนวอาหรับนะพี่
0: ใช่แต่ว่าในตัวของฮัสซันนี่เป็นผิวสีนะฮะคุณแม่เป็นตูนิเซียซึ่งโดยปกติก็จะเป็นทางฝั่งคนขาวของแอฟริกานะครับมาแล้วครับตอนนี้72นาทีนะครับมาสงสัยเจมเอ้ยต่อเวลาแน่เลย
1: ยาวแน่คร
0: ับ
1: พี่เจ๋งนี่วางแผนไปแล้วนะพี
0: ่แต่ก่อนต่อเวลาก็ยิงอีกข้างละ8ลูกแล้วกันจะได้มันมัดหน่อยมาแล้วครับฮัตสันชื่อซ้ำกับโค้ชไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับตักข้ามมาแม่นึกว่าถ้าเสมอได้ส่งลูกลงมาได้เหลือเชื่อเลยอ่ะ ขวาครับอียิปต์พยายามจะครอสคือพยายามที่จะให้เกมรับนี่มันแตกนะครับแต่ยืนกันแน่นปังเลยครับทางออสเตรเลีย2ชั้นเลยฮัตสันออกมาทางขวาฮานี่ตั้งปอมเปิดลูกนี้ติดแฮร์ริงตันได้หน้าประตูหูแต่ว่าจังหวะสะบัดยิงลูกนี้เนี่ยมันแป๊กครับอาชู
1: โอ้บอลมาเข้าทางอาซูได้ยิงแต่บอลเนี่ยหลุดเสาไปเยอะเลยครับอาจจะต้องรีบยิงเมื่อกี้เนี่ยจับบอลแล้วพลิกตัวยิงเลยครับบอลก็ไม่เข้ากรอบครับแล้วข้างสนามเนี่ยออสเตรเลียเปลี่ยน1คนครับคนหนอนนี่เป็นโบปาโต้ครับ
0: โบปาโต้เล่นดีนะ
1: โอ้โห
0: 2คนเลยครับ
1: เปลี่ยนแนวลุกลงมาครับโมเมตตูเล่ครับลงมาแทนโบปาโต้ครับคนนึงเป็นฮุสติกครับเบอร์10นะครับลงแทนอีลาคุนด้าคร
0: ับ โอ้โหอีลาคุนด้านี่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกาย
1: นะครับไม่ค่อยออก
0: ครับแล้วก็เหมือนไม่ฟิตสักทีต้องบอกกันนะครับตั้งแต่เด็กเขาถูกซื้อไปอยู่กับไบเยิร์นนะครับแล้วก็แจ้งเกิดไม่ได้ไบเยิร์นนี่เขาไปหาปีกแบบคัตอินไซด์ทั่วโลกเลยครับก็ไมคอนได้ผ่านนะ
1: ได้ลงไปแล้วด้วย
0: ได้ลงไปแล้วแต่ว่าอีรันคุนด้าเนี่ยซื้อไปก่อนนะครับตอนนั้นเป็นดาวรุ่งของเอลีกนะของออสเตรเลียแล้วเขาก็ตอนนี้ต้องไปอยู่กับวัตฟอร์ดนะครับในฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษ
1: โดนเปลี่ยนออกไปแล้วครับอีรันคุนด้าวันนี้ก็เงียบๆไปหน่อยครับ
0: อ
1: ีกคนนึงที่ออกไปนี่เป็นโวปาโต้ครับของแนวรุกของออสเตรเลีย
0: แต่โวปาโต้เล่นดีนะ
1: ใช่มีโอกาสยิงด้วยครับวันนี้หลายครั้ง
0: เจ้าตัวก็เหมือนกับแบบแอบผิดหวังนะครับที่โดนเปลี่ยนตัวออกก็เดี๋ยวส่งตูเร่ลงมาครับโหสกุลนี้เนี่ยมีประมาณ 80,000 กว่าคนครับ
1: มีเกือบทุกประเทศ
0: โอ้ตูเร่เต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: ยืนหน้าเป้าเลยครับหมายเลข9ออสเตรเลียเบิ้ลมาแล้วครับเมตคาฟมาที่ตูเร่สับขาหลอกตูเร่จะแหวกลูกนี้ไปครับไม่ผ่านยืนยังเหนียวครับอิบราฮิมบีกันอยู่เอาแย่งกลับมาได้ครับเบสแย่งกลับมาเร็วมาที่เมตคาฟอีกทีนึงเบฮิสถึงเส้นหลังเปิดลูกนี้เข้ากลางครับโดนสกัดทิ้งไว้เอ้าฮัตสันไปเกี่ยวไม่ออกครับเล่นต่อ
1: คุณสิงห์เล่นต่อบอลไม่ออกข้างครับต่อจะเรียกเก็บได้ตรงกลาง

0: พลิกหนีออกมาซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับเหลืออีก15นาทีแต่ว่าทดเจ็บมันมี5แน่ๆ
1: ม
0: ี
1: หยุดครึ่งหลังเนี่ยหยุดเยอะคร
0: ับ ใช่ใช่ครับ5นี่ต่ำๆนะครับเคาะเข้ามาตรงกลางอีกที
1: ออสเตรเลียพอผ่านจากพักเบรกมานี่ก็เริ่มเดินเกมเร็วเหมือนกันครับ
0: ไก่ได้น้ำตอนนี้อันนี้จิงโจ้ได้น้ำ
1: ครับ
0: กลับมาคึกเลยคือถ้าแกบุกอ่ะมันมีโอกาสครับเอาละครับเบิ้ลออกมาแล้วครับที่แจ็คสันเออร์ไวสายร็อกทรงแกร็อกมากเลยครับส่วนทางพี่ซิโก้นี่เพื่อชีวิต
1: พี่โก้นี่ออกไปนานแล้วพี่เมื่อก
0: ี้โอ้เซ็งเลย
1: หมดอดเล่นมุกเลย
0: โอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตามปกยี่ที่มาดักสำรอง
1: ยังเหลือฮานี่คนหนึ่งครับที่ยังเล่นได้อย
0: ู่แม่ทำแฟนอียิปต์ซึมเลยฮานี่ซูต้าครับออกไปทางขวาเบิร์นก็มาอยู่ตรงกลางสนามครับทำชิ่งกันได้บอลแล้วนะครับฮุสติกตัวสำรองหมายเลข10เบอร์9เบอร์10ตัวสำรองครับสมัยนี้สายมาอีกทีนึงเร่งเครื่องขึ้นมาแล้วครับที่ลูคัสแฮร์ริงตันแฮร์ริงตันออกมากลับไปที่แฮร์ริงตันอีกครั้งนึงครับอยู่ในแดนตัวเองอ้าวออสเตรเลียช้าอีกแล้วครับ
1: คือขึ้นไม่ได้ก็เคาะอยู่ตรงกลางออสเตรเลีย
0: โยนโดยโรยโรยๆมาทางนี้ฮาเฟสหมุนตัวเตะออก
1: บอลยังไม่ออกเลย
0: อะไรกันเนี่ยแล้วโดนแหวกเข้ามาครับซัดลูกนี้ติดที่ฮาเฟสครับโอ้โหฮาเฟสตะคิวขึ้นหรือเปล่าครับโดนอัดลูกนี้เข้าไป
1: ยังลุกไม่ขึ้นฮาเฟส
0: ถ้าเป็นฮาเมสนะวิ่งต่อไปแล้วว
1: ิ่งต่อได้เลยครับ
0: ครับออสเตรเลียเลยลุยขึ้นมาครับฮุสติกจ่ายเข้ามาครับเออไวเข้ามาด้านในครับไหลต่ออีกทีหนึ่งเมตคาฟเอาออสเตรเลียไปที่หน้าประตูต่อบอลคืนหลังอ่ะ
1: คือเจาะไม่เข้าออสเตรเลียคืนหลังเลยครับเน้นครับออสเตรเลีย
0: โอ้โห
1: เกมนี้เหลือประมาณ13นาทีครับ
0: เจ้าของรองเท้าครับเทวินได้บอลโอ้รองเท้าแกนี่ทนมากเลยนะมาลงกับฟุตบอลโลกก็ได้นะขึ้นพร้อม
1: พร้อมครับพร้อม
0: มาอีกแล้วครับไม่งั้นเราจะเรียกเทเวศนะครับเทวินแทงเข้ามาตรงกลางครับเคาะเข้าช่องนี้มาอีกทีโอ้โหระเบียครับอ่านขาดดักไม่ได้อียิปต์อ้าวโอ้นอนแล้วครับไม่ไหวฮาเฟสตะคิวขึ้นครับ
1: โอ้โ
0: หสองขาเลยเจม
1: สองฝั่งเลยครับโอ้แกนั่งมองฟ้าเลยครับบอกคุณตัดสินทำไมไม่เป่าหยุดให้ครับโอ้โหนี่
0: ครับเป็นใครเป็นใครก็สะท้าน
1: ใช่คร
0: ับ เล่นมาถึงขั้นนี้แล้วมันสะท้านเข่าตอนนี้ผู้บรรยายเนี่ยถ้าใครดูอยู่ถือถ้วยเวิลด์คัพของเจ๊เต่าแล้วนะฮะ เป็นถ้วยที่เป็นของจริงนะครับ มันไม่ใช่ชาญอะถ้วย
1: ใช่จ
0: ้ะโอ้ทำไมมันเล็กแต่ว่าถ้วยบอลโลก
1: เป็นไซมินีครับ
0: อ๋อไซมินีโอ้ไม่ลงทุนเลย โอ้ห่างกันแค่200เองมีสลักหลังไปด้วยมีไทยแลนด์ด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อยังนะยัง
1: ครับผมโอ้แต่ฮาเฟนนี่แกไม่ไหวแล้วครับ
0: ตะคิวขึ้น
1: เอนเนอร์จี้ดิ้งก่อนเลยครับโอ้โหแกเนี่ยพอเพื่อนจ่ายบอลให้แกเขี่ยบอลออกข้างไปแล้วล้มตัวนอนครับ
0: แบ็กซ้ายตัวจริงของทีมชาติอียิปต์เนี่ยคืออาเมดฟาตูนะฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหเล่นไม่ได้แล้วส่งกองหน้าลงมาเลยครับเทเซเก้ครับลงมาเอาละครับ
1: เทเซเก้จะลงสนามแทนครับแทนฮาเฟสนะครับ
0: อูดีดูว่าใครจะเป็นแบ็กพอเทเซเก้นี่กองหน้าเลยนะครับ
1: ใช่ครับตัวลุกเลย
0: มาว่ากัน
1: คาริมาเฟสครับถูกเปลี่ยนออกแล้วเทเซเก้ลงเล่นแทนครับ
0: คืออาจจะมองว่าถึงเวลานี้เนี่ยก็มันวัดได้อะนะครับ10นาทีสุดท้ายเกิดโป้งป้างเข้าไปนี่ค่อยว่ากันใหม่ครับตอนนี้ส่งแนวรุกมาเพิ่มเพื่อกดดันเกมของออสเตรเลียหน่อย
1: เกมที่ดัลลัสนี่เหลืออีก10นาทีครับออสเตรเลียกับอียิปต์ยังเสมอ1-1แต่เด็กคนนี้หลับไปแล้วครับแฟนบอลอียิปต
0: ์มากับคุณพ่อคุณแม่ครับพ่อแม่ก็บาบอลครับลูกก็หลับมีความสุขครับพาเข้าไปก่อนเทศกาลแบบนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายผู้ตัดสินวันนี้ลืมเอาใบเหลืองกับใบแดงมาแน่เลยเว้ยเดินเฉย
1: ผู้ตัดสินชาวอุรุกวัยครับกุสตาโว

0: เชล่า
1: ส่วนผู้สินวีอาร์ตอนนี้เนี่ยสั่งบะหมี่เกี๊ยวมากินสบายเลยครับ
0: หรือไม
1: ่โอ้เพิ่มด้วยโจ๊กกองปราบครับ
0: เอาครับออสเตรเลียได้ลูกฟรีคิกริมเส้นด้านซ้ายอีกแล้วครับซาซานแกไปทะเลาะกับผู้ตัดสินที่4ข้างสนาม
1: โอ้โหวันนี้เนี่ยอียิปต์ก็กลางเนี่ยขาดทางลาซีนไปด้วยนะครับเพราะว่าติดโทษแบนได้โยนอีกทีครับโอนิลโอนิลโยนแล้วมันบานไปทางเสาไกลซูต้าโขกเข้ามาตรงกลางกระเด้งอยู่หมุนกลับมาเจอบอลยิงอัดงัดออกมาจนได้ครับแล้วก็ยังเป็นบอลของออสเตรเลียเตะจุดพุ่งมาตูเร่โขกเข้ามาได้โอ้โหโถมเลยมงลูกนี้ออสเตรเลียเนี่ยมงทั้งคนทั้งบอลเลยครับซูต้า
0: โอ้จังหวะตูเล่หม่งชงไหมสุดท้ายเลยวิ่งเข้าไปหม่งแล้วไปกระแทกผู้เล่นอียิปต์ในกรอบเขตโทษด้วยครับ
1: คือนักบอลของอียิปต์เนี่ยก็วิ่งไปด่าตูเล่ตูเล่บอกไม่ใช่ไอซูต้า
0: ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่ผม
0: คนนึง
1: โอ้พี
0: ่
1: ด่าให้มันถูกตัวเนี่ย
0: โอ้ยกระแทกเข้าไปเต็มๆครับอิบราฮิมครับที่โดนมาเป็นทางด้านของลาเมียครับ
1: โอ้แล้วเล่นมาได้ท้ายมันแทบจะหายใจไม่ทันน่ะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: แกก็ยังลุกขึ้นมาเล่นต่อได
1: ้
0: คร
1: ับมันกระโดดเข้ามาใส่แบบ
0: กระแทก
1: โอ้ไม่เลี้ยงเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้แม่สุต้าอาศัยลูกใหญ่ครับ
0: แต่พุทธศิลป์ก็ยังไม่ควักใบเหลืองให้ครับน่าจะลืมมาจริง
1: ศาลาพลิกสวยครับตวัดออกมาเปลี่ยนแกนมาแล้วครับอาชูอาชูเลือกซ้ายมาครับสับขาโยกหลอกอยู่เตสเก้คืนกลับมาที่อาชูอาชูย้อนมาเตสเก้ลากมาในกรอบเขตโทษเตสเก้จะไถจะไถไปเรื่อยสุดท้ายหมุนหมุนแล้วเตะโอ้โหสุดท้ายออกโอมามามูสครับโดนเตะอัดครับ
0: โอ้จังหวะที่เตสเก้พาบอลเข้ามาแล้วจะเข้าคืนที่สุดท้ายยังมีผู้เล่นออสเตรเลียช่วยกันดักไว้ได้ครับพาบอลเขากรอบเขตโทษไปแล้วแต่ยังมีออสเตรเลียบังไว้ได้ครับเทวินครับวันนี้พาร์ติกิก็ยังแทบไม่ได้เซฟอะไรเยอะพี่
1: ใช่
0: มีแค่จังหวะเสียประตูแค่จังหวะนั้นนะครับ
1: อียิปต์นี่เล่นแล้วมันยุบไปหน่อยนะครับไม่ต่อเนื่องครับเกมรุกว่าแต่กองเชียร์ก็ยังคึกคักอยู่ครับตอนนี้ยังมีเวลานะครับให้ได้ลุ้นกันประตูที่3ในเกมนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับในเวลาซาร่าตัวการซาร่าโดนคุมอยู่ 3-4 คนโดดเดี่ยวเหลือเกินครับวันนี้โมยิงพิซิโก้ออกไปในซึมเลย
0: ตอนนี้แนวรุกของอียิปต์นี่ช็อตไปเลยครับแต่ออสเตรเลียก็ไม่ต่อเนื่องเหมือนกันครับเกมรุก
1: เจมตอนนี้เนี่ยซึมกว่านักบอลนี่ครับเพราะว่าต่อเวลาแน่นอนครับ
0: ยาวแน่ครับตอนนี
1: ้แม่ยาวยาวยาวออกมายาวๆแล้วครับ
0: ดูแล้ววันนี้น่าจะเช้าครับ
1: โอ้พอดีเลยครับตลาดลุงเจริญเปิดพอดีเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวไปซื้อโจ๊กหน่อยแม่
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: โจ๊กป๊อกเด้งครับคู่แข่งโจ๊กกองปราบเออเจ้าของร้านชอบเล่นป๊อกเด้งครับเพื่อนผมเอง
0: เรียบร้อยเลยอย่างนี้ก็โดนเลยพี
1: ่เล่นในครอบครัว
0: คร
1: ับ เออเขะเข่ากันเตะเซเก้ครับได้บอลอยู่
0: อียิปต์ตอนนี้กับออสเตรเลียนี่พอได้บอลนี้เน้นเคาะบอลเลยครับ
1: นี่ดูเอาชัวร์แล้วนะครับแม่อาชูเอาชัวร์แล้วตอนนี้หารู้ไหมว่าคนไทยเนี่ยอยากให้ยิงกันเยอะๆมันมีความสุข
0: เท่านี้ยังไม่แฮปยังไม่แฮป
1: ยังไม่แฮปนะ
0: ยังไม
1: ่แฮปไหมเลี้ยงมาแล้วครับโอมามามูสโอ้โหแต่นี่ส่งเซซาเก้มาไปพิงซ้ายเป็นปีกไปเลยครับตวัดออกมาทางขวาครับฮานี่ฮานี่จะขอแก้ตัวหน่อยครับฮัสซันฮัสซันโชว์ลีลาหลอกตัวเองอยู่ครับไม่มีใครเข้ามาเลยฮัสซันหนีเบฮิสไปถึงเส้นหลังฮัสซันโยนเสาไกลเลยมาหาทางนี้ครับย้อนมาชูหลอกเอาไปหลอกแบบนี้มาแต่ตูเร่ก็ฉวยโอกาสไม่ได้
0: ไปหลอกกันเองครับแนวรุกของอียิปต์จ่ายบอลแล้ววิ่งหลบเพื่อนงงเลยครับ
1: ขึ้นขวามาอีกแล้วครับทางขวาหมายมีสับขาหลอกครับโอ้โหต้องชอบโดนโดแน่เลยฮัสซันจ่ายมาเปิดลูกที่เข้ากลางมาโดนโคกัดออกมาอีกทีนึงยังแหวกอัตเตียวหูจะเข้าไปยิงไม่ได้ครับอาชูไหลขวามาครับที่ฮัสซันลากกระตุกในฮัสซันโยน

0: สายล้นๆเสาไกลครับโอ้โหบินออกมาชกไม่ได้ครับลูกนี้บีช
1: โอ้เปิดเข้ามาเสาสองบีชยังปัดทิ้งไปได้ครับอีบลุยต่อครับ
0: โอ้โหแม่ชกลูกนี้เนี่ยจากหัวไหล่สู่สันหมัดเลยครับ
1: อีบลุยต่อเลยครับไม่สนครับอีบ
0: ลุยหนักมากครับตอนนี้ฮัสซันมาอีกแล้วฮัสซันตักเสาไกลครับเตสเก้โขกตั้งกลับมาติดลูกนี้ออกเตะออกไปได้ครับโอ้โหเหลือ5นาทีจะสวนกลับครับเออร์ไวน์แทงลูกนี้ทะลุขวาเอาแล้วครับเป็นโอกาสของออสเตรเลียสวนมาตูเร่อยู่ตรงกลางครับจะส่งได้ไม่ได้ตัดในฮุสิกยิงลูกนี้ติดบล็อกครับได้อีกทีนึงซัดด้วยขวาตวัดเข้ามาตรงกลางเตะทิ้งออกมาได้โดยอัตเตีย
1: โอ้จังหวะยิงของฮุสิกเนี่ยไปติดบล็อกผู้เล่นอียิปต์จะเปิดเข้ากลางเนี่ยก็ไม่เปิดไม่ได้ครับ
0: สุต้ามาอีกแล้วครับมองหาลาเบียบอกขอชนอีกทีได้ไหมออกขวามาครับเทวินเปิดลูกนี้ติดขาหลังครับม้วนหางสกัดไม่ได้เป็นลูกเตะมุมของออสเตรเลีย
1: ตรงนั้นมีลาเบียนี่ดักบอลไม่อยู่ครับออสเตรเลียได้เตะมุมครับเกมเหลือไม่ถึง5นาทีครับโหกลายเป็นออสเตรเลียช่วงท้ายเกมนี่คือคักกว่าอียิปต์ครับ
0: ครับ
1: เราได้ลูกเตะมุมลูกนี้นี่ได้ลุ้นเลยครับ
0: ว้าหลายคนบอกเลยครับบอกว่าอย่าต่อเวลานะเพราะพวกพี่เขาไม่แฮป
1: ยาวๆเข้ามานี้ดูแล้วแต่ออสเตรเลียได้ลูกเตะมุมครับ
0: โอ้โหตอนนี้เนี่ยกล้องจับไปกล้องเชียร์อยู่ท่าเดียวกันครับก็คือจับที่ศีรษะโอ้โห
1: บอกว่าอย่าต่อเวลา
0: แต่อย่าไม่อยากแพ
1: ้ไม่อยากแพ
0: ้โอ้เปิดลูกนี้ไซเข้าหาประตูครับปั่นโครงมาเช็ดลูกนี้โอ้โหไปโดนพวกเดียวกันออสเตรเลียครับไม่อย่างนั้นเนี่ยน่าจะได้ลุ้นกว่านี้ครับไปโดนหัวสุต้าแต่ยังได้จะโยนมาอีกทีหนึ่งโค้งเสาไกลครับลูกนี้โชเบอร์ออกมาชกไม่ได้ผู้รักษาประตู2ฝั่งนี่ถ้าเป็นนักมวยนี่ดังเลยครับต่อยดีเหลือเกิน
1: ต่อยไม่หยุดครับตอนนี้ต่อยบอล
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ทั้ง2ทีมนี่ตอนนี้เป็นออสเตรเลียใช้บอลอย่างเดียวครับภาพช้าจังหวะเออร์ไวน์มงไปโดนชูท่าเหมือนมงสกัดช่วย
0: มงสกัดออกมาเองครับโอ
1: ้เหมือนมงสกัดช่วยอียิปต์ครับชูท่าน
0: ี่ถ้าเป็นสำเนียงของป่าแปะเนี่ยบอกว่ามีคนล้อมในเขตโทษเพราะมีการมองออกมาม
1: องออกมา
0: แล้วล้มในเขตโทษจะบอกล้อมโอ้
1: ครับเกมกำลังจะเข้าสู่ช่วงโค้ดเจ็บครับหยิบลุยมาทางขวาพัสซัน
0: ฮัสซันลากมาเรื่อยอ่ะฮัสซันยึกยักอยู่เลี้ยงไต่เส้นครับฮัสซันโอ้โหโดนงัดลูกนี้แกล้งล้มครับโดนด่าฟรีด้วยเจ็บฟรีอายครับ
1: เบียดผักเลยครับแต่ว่าผู้สินมองว่าล้มง่ายไปหน่อยครับฮัสซันโอ้โหเอามือป้ายนี้เดี๋ยวนี้แกทิ้งตัวล้มครับผู้สินก็ไม่ให้ฟาวล์แล้วครับผมก็ได้อีกเข้าไปด่าเลยครับเกมกำลังจะทดเจ็บเดี๋ยวดูว่าจะทดกี่นาทีครับครึ่งหลัง
0: แพทริกบิสเปิดขึ้นมาครับไอ้ชายหาด
1: ได้เลยพี
0: ่ได้นะ
1: ได
0: ้โอ้ฉายามันเยอะเหลือเกินวันนี้บอลเข้ามาตรงกลางครับเออร์ไวน์เตะสกัดเป็นลูกทุ่มอยู่ที่กลางสนามครับของอียิปต์ครับที่เทรเซเก้อุ้ยเหมือนทางนั้นบอกว่าจะทด5นาทีน้อยไปนะ
1: น้อยไป
0: โอ้แม่เฉพาะอาการบาดเจ็บของฮานี่ในคนเดียวประมาณ8นาทีครึ่งแล้วครับโอ้ลุ่มล่ามเหลือเกินสายไปครับเทรเซเก้หาช่องอยู่เอานกหวีดหลอกมาอีกแล้ว
1: หวีดปลอมมาอีกแล้วแล้วเผาไม่รู้เรื่องด้วย
0: โอ้นักบอลหยุดนิดนึงเลยนะเมื่อกี้นี้ครับ
1: เป่าเหมือนหมดลมครับ
0: ปูแม่ฮัตซันคืนหลังกลับมาไปต่อตรงนี้ครับอเดมากิดออกมาทางซ้ายเป่าอีกแล้วบอลอยู่ที่อัตเตียโอ้โหตอนนี้คือมันต้องเน้นทุกดอกถ้าสวนกลับมามันอันตรายมากครับออสเตรเลียไปรับเต็มแล้วอ่ะโยนลูกนี้ทางแคบมงชงกลับมาอ้าวกลายเป็นลูกเตะมุมไหมครับน่าเอาละครับทด9นาทีไหม5เองโอ้โหเอ้ย
1: เลขตอนแรกนี่เหมือน9
0: เออ
1: ทีนี้เป็น5ครับ
0: แ
1: ต่อียิปต์ได้ลูกเตะมุมครับ
0: ใช่ครับ
1: มามุช

0: เป็นคนเปิดเข้ามาครับ
1: โอ้โห
0: แล้วแกหยิบบอลไปไหนครับเนี่ยอ๋อมีบอลอีกลูกนึงครับ
1: โอ้นี่ซาร่าปะเนี่ย
0: อันนี้ฟาโรที
1: ่แม่อันนี้เอาละครับทดเวลาบาดเจ็บจะมีนาทีบุญกับนาทีบาปหรือไม
0: ่โอ้ยบอลโลกครั้งนี้ยิงทดเจ็บกันเยอะด้วยเอาแต่แกเล่นสั้นครับมามุช
1: กลับมาอีกทีนึงอัตเตียโยนล้นล้นเสาไกลเลยมาหาซาร่าซาร่าเกี่ยวได้ไหมซาร่ายังตวัดกลับไปได้ครับมาที่ฮัสซันฮัสซันลัดตักในมาฮัสซันโยนเข้าไปลูกนี้แฮร์ริงตันโคกจะม้วนตัวยิงลูกนี้วุดครับโอ้โหไม่เจ็บแต่อาย
0: โอ้โหจังหวะของราเบียจะพลิกทิ้งตัวยิงลูกนี้ก็ลื่นครับ
1: เป็นกองหลังนะที่เติมขึ้นไปครับอับเดลมากริดครับไปใหม่ตอนนี้อียิปต์ครับเป็นฝ่ายที่ตะลุยมาโมเมตฮานี่ขวาฮัสซันฮัสซันตัดในฮัสซันฮัสซันโยนล้นๆอีกแล้วเสาไกลเกี่ยวลงมาเกี่ยวลงมาแล้วไม่ได้ยิงครับโอ้โหเจสเซเก้โดนเตะทิ้งครับอาซูเปิดกลับมาอีกทีนึงอุ้ยออสเตรเลียเตะทิ้งอย่างเดียวแล้วครับ
0: รับอย่างเดียวออสเตรเลียช่วงทดเจ็บอะครับจังหวะนี้เตะออกข้างไปอียิปต์ได้ทุ่มกันมามุช
1: ลุ้นกว่าฮัสซันก็ฮาเมสนี่แหละครับโอ้โห
0: ดูแล้วยาวแน่วันนี้
1: เยี่ยมเลย
0: ทดเจ็บนี่เหลืออีก3นาทีครับอียิปต์ได้ลุยต่อครับฮานี่ทางขวา
1: โมเมตฮานี่มองอยู่ไม่มีใครส่งให้ฮัสซันเลี้ยงเล่นดีกว่าฮัสซันเลี้ยงโชว์ลีลาหม่อลีลาฮิวฮัสซันเปิดลูกนี้มั่วๆไปครับเออวายเอาเตะมั่วมาเหมือนกันออสเตรเลียไม่ค่อยไปไหนครับตูเร่ต้องลงมาช่วยตูเร่ดึงจังหวะเอ้
0: า
1: ตูเร่จะเตะอัดเสียเตะมุมนี่ครับแบบนี้มาโท
0: จะเตะคือหลังให้เพื่อนไม่รู้ครับบอลออกหลังเลยครับตูเร่แล้วอียิปต์ได้เตะมุมอีกครั้งครับซาร่า
1: เอาละครับตอนนี้2นาทีนิดๆผ่านมาครับโอ้ยกองเชียร์อียิปต์เนี่ยลุ้นเหมือนจะร้องไห้ครับ
0: โอ้อาจจะต้องรีบกลับหรือเปล่า
1: คือจองโรงแรมไหมเออจองร้านอาหารเย็นไหมครับ
0: อยากให้จบเร็วๆครับ
1: ซาร่าส่งสัญญาณหน้าประตูเนี่ยมีแต่ยักษ์กระตึกนั่นเลยครับตัวใหญ่ๆอ่ะรอกันอยู่โมซาร่าตักโค้งเข้าไปลูกเดียวมงซูต้ามันไม่ไปไหนหล่นมาเออวายงัดทิ้งออกมาได้ครับบอลโด่งมาเข้าทางของซาร่าเกี่ยวลงมาอัตเตียอัตเตียให้ซาร่าซาร่าเปิดโค้งในควิดลูกนี้โอ้โหเป็นซุปเปอร์เซฟครับของแพทริกบีชครับลูกโดดเข้าไปแล้วควิดลูกนี้ของรามีราเบีย
0: โอ้มงจ่อๆของราเบียแต่แพทริกบีชยังเซฟออกหลังไม่ได้วุดวิดเลยครับโอ้โหโอ้จ่อจริงๆครับลูกมงของราเบียจังหวะนี้บีชยังปัดทิ้งไม่ได้ครับแล้วหยิบได้เตะมุมต่อครับ
1: ลูกนี้ต้องเข้าครับเจมครับ
0: จ่อๆเลยครับ
1: โอ้โหมาใหม่โอมามาเมอร์สปั่นลูกนี้มาโขกไม่ได้เข้าทางซาร่าโอ้โหเข้ามือของบีช
0: โอ้ยิงลูกนี้บอลมันกระดกคืนขึ้นมากระดอนขึ้นมายิงอ่ะเข้ามือของบีชครับ
1: อ้าวและบีชก็มาเตะให้โซเบอร์บุกใหม
0: ่เตะให้เขาบุกใหม่ครับบีชโอ้ยนะครับพลาดช้าจังหวะราเบียมงจ่อปัดทิ้งออกหลังเฉยเลยครับ
1: โอ้ยมันหลงทางไปแล้วนะครับมาอย่างที่อาโนดเคยพูดครับหลงทางเสียเวลาหลงรัชดาติดแม่งจ่าย
0: โอ้ยรถติดจริง
1: ๆโอ้ยยังอ้อมเซ็นทรัลพระราม9มาปัดได้อะป้าไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้แฟนอียิปต์คนไทยหัวใจอียิปต์ยั่วเลยความดันขึ้นนะโมโหซาร่ามาอีกรอบนึงนาทีเดียวซาร่าจ่ายมาอัตเตียยิงติดบล็อกเออร์ไวอีกแล้วครับโอ้โหเออร์ไวนี่เหนียวจริง
0: ๆโอ้อัตเตียตอนนี้10คนอยู่ในกรอบเขตโทษหมดแล้วครับ
1: หลายคนบอกว่าไม่ต้องนอนกันแล้วมั้งครับก็ดีครับอยู่เป็นเพื่อนพวกเราหน่อยว่าออสเตรเลียตอนนี้เนี่ยหันหน้าเจอบอลเตะออกอย่างเดียวครับไม่อยากเล่นแล้วอยากต่อเวลาหรือไงก็ไม่รู้
0: อะไรอีก30วิครับเกมนี้อียิปต์ในครองบอลครับอิบราฮิมดูเรา
1: เจมเอ้ย
0: อะไรครับ
1: เจมเราคู่กันวันแรกก็ต่อเวลาเลย
0: ไปยาวๆครับคู่แรกของฟุตบอลโลกวันนี้อาซูอีก10วิครับ
1: โยนโด่งๆออกมาทางขวาครับซาร่าโอกาสสุดท้ายแล้วซาร่าดึงจังหวะซาร่าล็อกไปเองซาร่าลากมาในกรอบเขตโทษซาร่าไหลเข้ามาสัตว์ลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกของสุดตานิดเดียวครับลูกยังไม่ตายยังได้โยนอีกทีติด ติดแล้วกระเด้งไปไหนหมดเวลาครับโอ้โหเสมอ 1-1 ต่อเวลาครับ

0: ังหวะเมื่อกี้โอกาสยิงฮัสซานเนี่ยบอลไปติดบ็อกซ์ซูท่าครับไม่งั้นเนี่ยบอลเข้ากรอบแน่ๆครับแล้วผู้สินจากอุรุกวัยเป่าจบเกม90นาทีครับอียิปต์กับออสเตรเลียเสมอกัน1ต่อ1ต้องต่อเวลาครับ
1: โอ้โหเฮฮัชชาแม่ขออนุญาตไปดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนึงนะ
0: ครับผมเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกันครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์ลาจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: 相妻请靓。
1: 问路 story。
2: ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูลส์นับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลอง

ยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: กลับมาติดตามกันต่อครับในช่วงต่อเวลาครับผม
3: ครับ
2: มานะฮะก็
3: เกมที่ดัลลัสซิตี้นี่90นาทีไม่จบครับออสเตรเลียอียิปต์เสมอกัน1ต้องต่อเวลาพิเศษครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นข้อความใช่พี่เขาบอกว่าอยู่จนจบจุดโทษแต่รับค่าพลาดแค่90นาทีนะพี
2: ่อย่าทำอย่างพี่อย่างนี้เจมจ๋า
3: ครับ
2: ตอนนี้ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับออสเตรเลียเปลี่ยนมาอีก2คนนะครับโฮออคอนอิงสเตอร์ลงมาแล้วก็ไอ้หนุ่มพลังม้าครับมาบิลครับเอเวอร์มาบิลจากคัสเซนยอนนะครับลงมาเอ้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเทวินปวดฟันเลยครับ
3: โดนโอ้ยโดนฟันศอกครับ
2: ว่าศอกสั้นหลังสวนครับของเทเซเก้
3: โอ้ดีไม่น็อกครับจังหวะนี
2: ้เราจะน็อกแล้ว
3: หลังนี้จะชาวเลย
2: เฮ้ยใบเหลืองมาแล้วครับโอ้
3: โหโดนจนได้จังหวะนี
2: ้เอาอิบราฮิมโดนใบเหลืองโค้ชโดนครับนักบอลไม่โดน
3: นักบอลไม่โดนแต่เป็นโค้ชครับ
2: เดี๋ยวนะให้ถูกตัวนะจะให้ฮัตสันเปล่ามันฮัตซัน2ฮัตซันนะฮอตเซมกับอิบราฮิมเนี่ยแหละครับดูทรงผมฮัตซันทวินครับเนี่ยพี่น้องคู่พี่น้องคู่แฝดทาจิบานะครับ
3: เออออสเตรเลียจะได้ลูกฟรีคิกริมเส้นด้านขวาเปิดไปลุ้นได้ครับในขอบเขตโทษ
2: ค็อกโคไดฮันเตอร์ครับเป็นคนเปิดโยนมาบิลเปิดลูกนี้ครับโดนควิดสกัดไว้ได้ต่อเวลาพิเศษนะครับว่าภาคที่ FM 99มาผมปีนี้ฟุตบอลโลก20ปีเนี่ยต่อเวลาพิเศษมาเนี่ย11คู่แล้ว
3: โอ้โหสีติดเรียกว่าสวยงามครับ
2: คู่นี้คู่ที่12ครับเจมส์ดีๆทั้งนั้นแหมเจมส์เอ้ยไม่น่ามาคู่กันเลยวันนี้เห็นรอบหน้าเอาใหม
3: ่ครับ
2: อุ้ยปลดเจ๊เลย
3: ยาวทุกเกมคร
2: ับ หานี่ครับลุยขึ้นมาบอลอยู่ที่ฮัสซันฮัตซันเต็มสนามไปหมดแล้วฮัตซันปั่นโครงมาทางซ้ายเทรเซเก้เทรเซเก้ลากจี้มาเทรเซเก้ย้อนคืนหลังกลับมาครับอาชูอาชูตั้งแต่มงลูกนั้นเข้าไปเนี่ยไม่ทำอะไรให้ เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติเลยครับ
3: จังหวะเดียวทั้งเกมครับได้มงแล้วหายไปเลยครับอาชู
2: โมซาลาทางขวาครับขึ้นมาที่ฮานี่ฮานี่เล่นกับซาลาซาลาย้อนคืนกลับมาตรงกลางบอลอยู่ในการครอบครองของอียิปต์ครับที่มาวันอัตเตียขวาไปย้ำมาอีกครั้งนึงครับ
3: ในช่วงต่อเวลามาอียิปต์พยายามเดินหน้าลุยเขาใส่ก่อนครับ
2: ฮัตซันเปิดลูกเข้ามาตรงกลางปรีดมาซาลาได้ซัดลูกนี้ครับโอ้โหเข้าขวาแต่ข้ามคานครับ
3: โอ้จังหวะโอกาสยิงของอียิปต์ครับซาลาในกรอบเขตโทษแต่ยิงแรงข้ามคานไปครับจังหวะที่ฮัตซันเปิดมาแล้วตัวมีตัวพักบอลกับซาร่าหนึ่งจังหวะยิงเนี่ยข้ามคานครับโอ้ยิงด้วยขวาซาร่า บอลมันกระดอนพื้นด้วยครับโอกาสแรกของอียิปต์ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับซาร่า
2: แม่ขอบคุณมากนะครับหลายคนบอกว่าจะไม่ไปไหนฮะจะอยู่เป็นเพื่อนพวกเรา
3: ขอบคุณ
2: เลยนะครับขอบคุณมาก
3: ๆยาว
2: ๆแล้วมีท่านหนึ่งว่าพี่บีกลับบ้านก็เตรียมของใส่บาตรพอดีนะอายุวันโนสุขังพลัง
3: แล้วก่อนจะใส่บาตรก็ต้องไปซื้อข้าวโจ๊กกินใช
2: ่
3: ไหม
2: นะฮะโจ๊กปอกเด้ง
3: โจ๊กปอกเด้งโจ๊กกองปราบ
2: คู่แข่งโจ๊กกองปราบครับ
3: ครับ
2: ต
3: อนนี้มาตัวเล่ครับไปทำฟาวใส่อาร์ซูครับ
2: วันไหนที่หมูเยอะนั่นแหละครับวันนั้นเจ้าของร้านน่ะได้ตังค์บางวันนี่นะไข่ที่ใส่ครึ่งใบกัน
3: ครับ
2: โอ้ยดีเหลือเกินไปต่อครับอียิปต์แม
3: ่ฮัตซันแกลงมานี่ขยันสับจริงๆครับ

0: โอ้แล้วไม่มีประโยชน์เลยประโยชน์ไม่เคยแม่นเลย
1: สายเพื่อนครับ
0: เอาละครับสายมาเทรเซเก้ดึงมาได้3คนโยนไปติดแฮงตันอีกแล้วครับแต่ว่าบอลเนี่ยปริ้นมาอยู่ตรงกลางครับอาจูทำชิ่งกันสุดท้ายกระเด้งไปเข้ามือของบีช
1: บีชก็เมื่อกี้เซฟสำคัญไป2ช็อตแล้วในช่วงท้ายครึ่งแรกท้ายครึ่งหลังครับดึงช้าครับบีชอันนี้พี่น้องแจ็คสันเออร์ไวน์หรือเปล่า
0: เหมือนจังเลย
1: ครับไม่มีใครบีบบีชก็ไม่ได้เล่งออกบอลครับ
0: ครับแม่หลายคนอวยพรให้เราอยู่ตีห้าไม่ต้องห่วงฟุตบอลเนี่ยมันจบไม่เกินตีสี่จ้ะ
1: ยกเว้นมีดีเลย์จ้ะฟ้าฝนนะพี
0: ่โอ้ยุ่งเลยนะคู่หลังไม่ต้องเข้าล็อกประตูเลยนะครับ
1: ครับแต่ว่าสนามนี้ปิดหลังคาเตะครับตอนน
0: ี้ใช่ใช่โอ้โหให้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็อียิปต์ตอนนี้เนี่ยเกมเนี่ยเหนือกว่านะครับไปโดนบี้อยู่9นาทีไปเสียประตูก็ยังกลับมาเหนือกว่านะครับแต่ทำอะไรไม่ได้อะ
1: ตัดสั้นได้บอลครับขอสั้นๆอยู่ครับอียิปต์แล้ววางบอลยาวเพียงซ้ายออสเตรเลียตัดได้ครับ
0: เอาหม่งมาไม่ดีอ่ะแล้วครับเป็นโอกาสของอียิปต์ที่เทรเซเก้แต่นี่ได้ยาวครับลงมาทางด้านเอาโอ้โหผู้บรรยายต่างประเทศแกขำครับนักบอลพลาดแกหัวเราะกันใหญ่เลยโอ้สงสัยแกเติมมันแน่ๆเลยอ่ะที่นู่นนี่เวลากำลังดีครับเบียร์ถูกด้วย
1: เวลากำลังดีในช่วงนั้นของเรานี่จะเช้านะพี่บี
0: ใช่
1: ครับ
0: ที่นู่นนี่กำลังเวลาสวยครับที่อเมริกานี่เขาถ่ายทอดสดให้ดูฟรีด้วยภาษีประชาชนนะครับ
1: ครับ
0: ใช่ที่นู่นเป็นโครงการ60-40นะฮะของทางประธานาธิบดีโดนั่นทำ
1: ครับ
0: พรรคพวกที่อยู่ที่นู่นก็ส่งมาให้ดูกันว่าแหมดูกันเพลินเลยคนอเมริกานี่ไม่ค่อยได้ดูบอลนะคราวนี้ก็ดูกันสงสัยมีฮัลโหลแน่เลยตั้งใจกันแล้วเกิน
1: แฮ
0: ปมีแฮปไซนอกไซนอกมาออสเตรเลียต่อบอลก็อยู่ตรงกลางสนามครับทำอะไรไม่ได้ม้วนหนีโอ้โหสวยครับพิวหนีมาส่งมาตอนนี้ตัวสำรองอีสเตอร์ให้มาอีกทีตูเร่ลูกนี้โอ้โหติดนิดเดียวครับเบฮิสเติมขึ้นมาอยู่ในกรอบเขตโทษออสเตรเลียสุดท้ายเบฮิสออกครับโอ้โหหันไปเจอจักรแล้พอดีครับน่าจะได้กลิ่น
1: เลี้ยงไปเขาทางฮานี่บังไว้ได้บอลออกหลังไปเลยครับเบฮิส
0: โอ้โหฟาวได้เลยนะ
1: เลี้ยงไปเขาทางฮานี่แล้วกับฮานี่ใช้ตัวบังทั้งตัว
0: โอ้โหเบฮิสลุกขึ้นมาตะโกนเลยครับไอฮานี
1: ่อันนี้เขาเรียกทางค่ายเฉยๆ
0: ทางค่ายโอ้โดนไปเต็มกกหูเลยครับ
1: โอ้โหเอาเกมเดินต่อกับอียิปต์ก็แต่ตอนนี้เกมทั้งสองทีมเนี่ยช้าเลยครับเน้นคลองบอลไว้ก่อนครับ
0: โอ้แต่ว่าถ้าไปดวลจุดโทษมันโยนเหรียญนะครับขนาดมือเขาเรียกมือเก่าๆยังไม่กล้ายิงนะ
1: ใช่
0: เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเลออนกอเลสกานี่เป็นประเด็นเลยครับคนด่าอยู่2วันตอนนี้ขันไปด่านะเกอร์มันต่อ
1: โอ้โหชุลมุนเหมือนครับตอนนี้เยอรมัน
0: มั่วมาก
1: ครับผ่านมา7นาทีครับในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ
0: ขวาไปครับบอลมาที่ฮัสซันไม่ต้องกลัวครับบอลอยู่ที่ฮัสซันไม่เคยอันตรายเลย
1: โอ้โหแต่รอบนี้แกยังไม่สับครับ
0: นั่นแหละส่งสั้นๆครับสับก็มั่วฮัสซันแม่ให้มาครับอาชูเริ่มมีบทบาทนะครับหนีไปนอนมา60นาทีครับ
1: โอ้โห
0: โอ้บอลอยู่ที่อัตเตียมาวานอัตเตียข้ามฟากสวยนะครับช็อตนี้ไปทางขวาครับขึ้นมาประมาณ20หลาเลี้ยงจี้เข้ามาฮัสซันเลี้ยงจี้ฮัสซันซ้ายหลุดถึงเส้นหลังโยนลูกนี้เลยครับโอ้โหนั่นแหละครับบอกแล้วบอลอยู่ที่แกไม่เคยอันตรายครับ
1: เอาบอลเขากรอบเขตโทษแล้วเปิดด้วยขวานี้บอลออกข้างอีกฝั่งเลยครับครับลูกทุ่งออสเตรเลีย
0: บางคนบอกว่าบางท่านบอกว่า3คู่เนี่ยนะต่อเวลาให้หมดไปเลย
1: จบบ่ายพรุ่งนี้เลยนะ
0: โอ้โหมันยาวเลยนะครับ
1: ยาวเลยครับพรุ่งนี้วันเสาร์ให้ดูยาวๆครับ

0: ทุ่มขึ้นมาครับตูเร่มงมันไม่ผ่านน่ะบอลกระเด้งมาเข้าทางโมซาลาซาลาเบิ้ลเร็วไปหน่อยครับโอ้โหให้จังหวะนี้ซาลาให้ไม่ดีตูเร่มงต่อมาอีกทีโดนแย่งไปได้ครับอัตเตียอัตเตียยังดูฟิตอยู่นะครับ
1: วิ่งไม่หมดแล้วอัตเตียเกมนี้ผ่านมา99นาทีแล้วอียิปต์ตอนนี้เริ่มดูเหมือนจะเร่งความเร็วขึ้นครับแล้วเปิดทางซ้ายเทสเก็ตเอาบอลลงมีออสเตรเลียประกบอยู่1คนครับ
0: เจอกับเจ้าของรองเท้าแหมห้ามพูดละเดี๋ยวโดน 4,000
1: ครับ
0: บอลเข้าไปตรงกลางครับโอ้ปรับเยอะเหลือเกินที่นี่ทำไมลุงลังขนาดนี้เนี่ยนะฮะขึ้นมาทางขวาครับฮานี่ไปที่ฮัทซันสบายใจได้ครับฮัทซันดึงจังหวะหลอกสับแน่นอนฮัทซันโอ้โยกไปโยกมาฮัทซันคืนหลังครับตามฟอร์มโยนกลับมาฮานี่โยนลูกนี้มันเลยครับ
1: แหมให้เทสเก็ตบอลนี้เลยไปครับ
0: ออกไปเลยปะโถ
1: เกมเหล็ก5ทีครับเขาเจ็บครึ่งแรกต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ
0: แฟนๆก็ดีดีครับบอกอย่ายิงกันเลยนะฉันอยากดูจุดโทษ
1: โอ้โห
0: ดีมาก
1: จบก็อีกคู่หนึ่งเข้ามาพอดีครับตีสี
0: ่พลิกหนีมาจนได้อ้าวออสเตรเลียฟาวไหมครับเนี่ยนาทีที่100พอดีนะครับอาชูครับอิมามอาชูได้ฟาว
1: เป็นฮุสติกครับพยายามจะไปตัดบอลกับอาชูแต่ผู้สินเป่าฟาวครับอียิปต์ได้ลูกฟรีคิกครับสเตเลนสั้นครับออกมาทางขวาฮัสซัน
0: ฮัสซันใหม่แล้ว
1: อีกแล้วครับ
0: ฮัสซันเลี้ยงฮัสซันหน่อยยักฮัสซันคือหลังตามสภาพมาอีกทีนึงแทงตรงๆจะให้ซาร่าโอ้โหลูกนี้ให้ไม่ตรงเองครับซาร่าก็บอกไม่ไหวเหมือนกันนะเพื่อนเอ้ย
1: อันนี้แทงทูช่องเขากรอบตรงนี้ซาร่าตามไปเล่นไม่ทันนะครับจะไหนเล่นบอลสั้นโดนอียิปต์ปีดยังแก้มาได้ครับมันอยู่ที่เทวินครับขึ้นมาทางขวา
0: เทวินเข้าไปตันเอาไว้ออสเตรเลียไม่ได้บุกเลยนะฮะตั้งแต่ต่อเวลาพิเศษมาแล้วก็ลูกนี้มันออกไปแล้วฮะก่อนที่จะเข้าทางของมาบิโอ
1: โอ้เกมลูกออสเตรเลียหายไปเลยครับตอนนี้ดูแล้วอีกประตูเดียวนี่ตัดสินเกมได้เลยครับอยู่ที่ว่าจะออกฝั่งไหนครับหรือไม่ก็จุดโทษครับตรงน
0: ี้โอ้โหก็สู้กันโชคโชนอีกแล้วนะครับแม่ฟุตบอลโลกวันแรกเนี่ยเอาทั้งเยอรมันทั้งเนเธอร์แลนด์ของผมไปหมดเลยครับ
1: ครับ
0: แม่หลังๆมาเขายังดีหน่อยแต่วันนี้เนี่ยสองทีมนี้วัดกันแล้วฮะว่าฟาโลหรือคอกกระไดฮันเตอร์ครับใครจะไปครับคำสาปของฟาโลอาชูซัดลูกนี้ครับยิงไกลก็ออกไกลเหมือนกันแม่หันมา sorry about that and yesterday one more เลยครับ
1: ออกไปไกลแล้วอาชูยิงไกลลูกนี้ครับแล้วบอลไปไหนครับ
0: บอลหาย
1: ต้องเอาบอลจากตรงสตาร์ทมาเล่นครับบีชแกไม่โดนเล่งแกก็ไม่ออกบอลครับคุณสิงนับแล้วครับเกมต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนี่เหลืออีก3นาทีครับ
0: ผู้ชนะคู่นี้เนี่ยจะไปเจอกับคู่ที่จะเตะต่อไปนะ
1: เคปเบิร์ตกับอาร์เจนตินา
0: ครับผม
1: ซึ่งคู่นั้นดูแล้วจะน่าจะไม่ยาวแล้วพี่บี
0: เราขอแช่ง
1: ครับขอแช่งให้ยาวเหมือนกันเดี๋ยวพี่เก่งมาพาก
0: โอ้แต่อาร์เจนตินากับทางกาบูเบดี้หรือว่าเคปเบิร์ตเนี่ย
1: ครับ
0: มันค่อนข้างห่างนะครับสำหรับคู่นั้นก็ต้องดูพลังในเกมรุกของอาร์เจนตินานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยช่วยภาวนาพุทโธคู่นี้ให้เราก่อนครับ
1: ดูแล้วน่าจะยาวออสเตรเลียแทงบอลลูกนี้ก็ออกหลังไปอีกครับโอ้โห
0: ตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยยิงลูกโทษแค่2คู
1: ่
0: แค่คู่เยอรมนีแล้วก็คู่เนเธอร์แลนด์นะครับในวันแรกเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยจบในเวลาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเกือบหมดยกเว้นคู่ของเบลเยียมแล้วก็เซเนกัล
1: ครับที่ไปต่อเวลาพิเศษ
0: ครับ
1: แล้วโอ้อียิปต์ตอนนี้เน้นคล้องบอลครับก่อน

0: จะจบช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับ
1: ฮัสซันเสียบอลครับอ้าวหูยไปดึงกางเกงเบฮิสเบฮิสโมโหใบเหลืองมาแล้วครับ
0: โอ้โดนใบอะฮัสซัน
1: คือเบฮิสเล็งฮัสซันอยู่นานแล้ว มันจะต้องเลี้ยงอย่างนี้แน่ๆ
0: แกตัดได้แล้วนี่ฮัสซันนี่ดึงเสื้อเลยครับ
1: ถึงแกจะโหดนะครับแต่แกก็ไม่นอกเกมนะ
0: แค่หันมาบ่นๆนิดนึงครับมีแต่ว่าไม่ได้ออกอาการอะไรครับ
1: คุณแม่คุณลูกแน่นอนครับของอียิปต์สวดมนต์เลยครับตอนนี
0: ้ลูกฟรีคิกของออสเตรเลียฟุสติกจะเล่นครับลูกนี
1: ้ตัวสำรองครับจะเป็นคนเปิดเข้าไปโอ้โหแจ็คสันเออร์ไวน์นี่ครับฟิตเกินฝีมือจริงๆเลย
0: ดูคือคักมากครับผ่านไปร้อยกว่านาทีแล้ว
1: เป็นลูกฟรีคิกเปิดเข้ามานะครับก็โดนหม่งสกัดไม่ได้นะที่สุดท้ายนะครับโอ้โหไม่ทดเลยพ่อคุณ
0: เป๊ะเลยครับ105นาทีเป๊ะผู้ตัดสินเป่าจบช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับอียิปต์กับออสเตรเลียยังเสมอกัน 1-1 ครับ
1: เจมมีโจ๊กให้พี่ตักถ้วยไหมเริ่มหิวครับ
0: เดี๋ยวต้องฝากพี่เจ๋งซื้อเข้ามาเลยดูแล้วน่าจะจบยาวครับคู่นี
1: ้และน้าคอนโทรลแล้วนี่ก็โหดมากกินไส้กรอกโชว์อยู่ตรงหน้าเนี่ย
0: โอ้ใจคอไม่ดีมาก
1: เด
0: ี๋
1: ยวเดินไปป้นเลยโอ้โหนี่โหดยิ่งกว่าเบฮิสิกะ
0: เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงครับบอกว่า
1: SMS มีอะไรตื่นเต้นไหมเจมจ๋า
0: บอกว่าอาจารย์บอลเสมอภาคเสร็จมีหูขาดเหมือนซ้อมหมิงไหมครับ
1: ไม่ครับผมไม่ฮัลโหล
0: กลับแล้วก็บอกว่าต่อเวลาพิเศษแฮปเพิ่มไหมครับพี่บีจ่าชาทออครับ
1: จ่าชาสวัสดีครับแฮปครับผมไม่แฮปเนี่ยผมว่าไมค์กลับบ้านเลยนะ
0: คร
1: ับ
0: ผมแล้วก็บอกว่าอียิปต์ครับแล้วก็อังกฤษอันนั้นจะตอบคำถามมานี
1: ้
0: เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คคำเช็คคำตอบให้ครับสำหรับผู้โชคดีแล้วก็บอกว่าออสเตรเลียเนี่ยยังยิงไม่ตรงยังไม่ตกรอบอีกหรอครับ
1: ยังจ้ะ
0: แล้วก็บอกว่าอย่ายิงนะจะดูจุดโทษผู้ที่สามรอบนี้ครับโหดูแล้วมีโอกาสครับจุดโทษ
1: อ๋อนี่บอกออสเตรียยังไม่ตกรอบอีกเหรอ
0: ออสเตรียใช่ไหม
1: คือเมื่อวานเนี่ยออสเตรียตกไปแล้วไง
0: ตกไปแล้ว
1: แต่นี่ออสเตรเลียฮะมี2ประเทศนะครับ
0: ครับผม
1: แม่อย่านะช่วงนี้ยิ่งดึกแล้วนะเรายิ่งตอนนี้เนี่ยเปปปิโต้นะฮะ
0: คร
1: ับ เ
0: ราก็บอกว่าคนไทยไม่ชอบดูชอบฟังดูฟุตบอลเรื่องฟรีใช่ไหม
1: บอกว่าไม่ต้องเปิดดูก็ได้เอาฟังเอาก็ได้ประมาณนั้นอู้แกเลี้ยงมางง
0: ใช่ยืนงงมากเลยครับตอนนี้แล้วก็บอกว่ากระเพาะตับไตไข่ลวกแยกขิงซอยให้ด้วยครับน่าจะหมายถึงโจ๊กนะพี่
1: โอ้ใช่นะฮะ
0: เกมต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังกำลังจะเริ่มครับอีก15ทีครับดูว่าจะมีประตูที่3หรือเปล่าเกมนี
1: ้ไม่เขาก็เราครับต้องมีคนหลับก่อนแน่ๆมีบางคนก็บอกว่าอย่ายิงนะอีกคนก็บอกยิงเร็วเข้าเอาใจไม่ถูกกันไป
0: ขัดแย้งกัน
1: เ
0: อง
1: คร
0: ับครับเกมเริ่มครับต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังอีก15นาทีครับเกมที่ดัลลัสสเตเดียมครับใครจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายคู่นี้ก็ถ้าชุดคู่นี้ใครเข้ารอบไปก็จะไปรอเจออาร์เจนติน่าเคปเวิร์ดนะครับ
1: ครับมาครับอีก15นาทีจะมีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่าอย่างน้อยก็เคยมีจุดโทษนาทีที่125มาแล้วนะครับออสเตรเลียเปิดฉากคราวนี้บุกเก็บแรงมาทั้งเกมวุฒิกเปิดลูกนี้มีฉลับได้คิดครับว่าแต่ว่ามันเบาเกินไปครับลูกหม่งลูกนี้ของตูเร
0: ่ในรุ่นก่อนของออสเตรเลียในช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังครับ
1: โฆษกสนามประกาศนะครับบอกว่ารถประธานฟีฟ่าเนี่ยขวางทางออกของรถดูดซ่วมนะครับ
0: ใช
1: ่ไหมโอ้ให้มาเลื่อนเองด้วยนะอินฟานติโน่ห้ามใช้คนอื่น
0: อียิปต์บอลอยู่ที่อาร์ซูออกไปด้านซ้ายครับ
1: มาแล้วซ้ายขึ้นมาจะลุยเข็นไปแล้วก็ไปฟาวเขาครับโอ้โห

0: ฟาวอีกแล้วครับอียิป
1: ต์เตเซเก้นะครับที่ลุยมาเมื่อสักครู่นี้มีเปลี่ยนตัวไม่ให้เราเห็นนี่แล้ว

0: ครับซูต้า
1: ผมเปิดมาติดหัวของซูต้าหม่งตรงนั้นเลยครับ
0: แกเหมือนเวลาหม่งเวลาโดดเวลาโดนเตะอัดแกไม่สะทกสะท้านอะไรเลยนะครับ
1: ใช่ครับตัวใหญ่มาก
0: โอ้
1: แข็งมากครับซูต้าม
0: าจากท่ากระดานแน่เลยครับ โอ้แข็งปักเลยอ่ะเจมเคยไปเที่ยวท่ากระดานไหม
1: ไม่เคยเลย
0: โอ้โหข้างหลังเนี่ยยืนเป็นกล้วยหอมเลยครับแม่กล้วยหอมเจ๊เต่าครับ
1: โอ้
0: แกนี่เอามาในเขียวปัดเลยบอกพี่กินแก้หิวนะตอนภาคบอลโอเขียวเลยครับมาเป็นพระอินทร์เลย
1: ยังไม่สุก
0: สุกอีกทีก็พีเมียเปิดนะฮะ
1: ครับ
0: อ
1: โอ้โหอีบเตะยาวยังไงก็ยังติดสุท่าครับ
0: ซาร่าโดนดึงนะฮะกลางสนามตรงวงกลมพอดีครับฟาวผู้สินเนี่ยแหมชื่อแกหวาดเสียวเหลือเกินครับคาโปชื่อแกข้างหลังแหมกุสตาโวเจเจรากาโป
1: ชาวอุรุกวัยครับ
0: ครับ
1: นี่ก็ประหยัดใบเหลืองไปนิดนึงครับช่วง90นาทีซึ่งมาแจกช่วงต่อเวลาเยอะ
0: ใช่ฮัสซันครับมามั่วๆเหมือนเดิมอาชูไหลเข้ากลางมาครับอัดเตียได้ซัดลูกนี้ว่าหูมีฉลับครับแต่ว่ามันตรงตัว
1: โอ้จังหวะยิงไกลครับอัดเตียแต่บอลฉลับยังไปเข้ามือของพาทริกบีชครับโอ้ยิงไกลมากลูกนี้ไปฉลับ
0: โอ้
1: ยท่าครับบอลดีไม่เปลี่ยนทางเยอะครับ
0: ครับมันฉลับแล้วมันลอดขานะครับแต่ว่าไปตรงมือโอ้โห
1: วิ่งป๋อเลยคร
0: ับ ใช่ครับฟิตจริงๆเบฮิสหนีมาเบฮิสจ่ายเข้ามาในโอ้โหจะชิงอีกทีฮุสติดไปติดครับแล้วก็จะได้สวนมาไหมซาร่าโดนดึงโอ้โหแล้วผู้สินก็ไม่ให้ใบเหลืองแฮริงตันน่ะ
1: แฮริงตันนี่แกทั้งบังทั้งเตะไว้ครับซาร่าเล่นไม่ได้ผู้สินเป่าฟาวให้แต่ก็ไม่โดนเหลืองแพงตัน
0: โอ้โหใจเย็นใจดีใจดีมากโอ้นี่เตะทั้งบังเลยนะครับเมื่อสักครู
1: ่ครับเลยอีก10นาทีครับเกมนี้โอ้จะออกหน้าไหนครับอียิปต์กับออสเตรเลีย
0: ขวาครับบอลมาอยู่ที่ฮันนี่แบ็คขวาซึ่งวันนี้โอ้โหก็ไม่ได้เติมมากนะครับเพราะว่ามันมีฮัตซันนะครับเกะกะครับพวกเดียวกันเองฮัตซันมาอีกแล้วครับฮัตซันปีจอมลีลากระชากลูกนี้มาแล้วครับถึงเส้นหลังฮัตซันเปิดลูกนี้ติดโดนฮัตซันงัดเตะออกมาครับเบฮิสออกข้ามลูกทุ่มของอียิปต
1: ์ยังเปิดไม่เข้าเป้าฮัตซัน
0: อ้าวผู้สินเป่าอะไรไม่ตรงจุดเหรอครับโอ้โหนิดหน่อยก็เอา
1: คุมใหม่ครับ
0: โอ้โหอ้าวไปต่อครับอัตเตียย้อนคืนกลับมาครับผมว่าหลายคนอยากเห็นจุดโทษครับใครไม่อยากเห็นจุดโทษเนี่ยพิมพ์มาบอกเราด้วย
1: ดูแล้วจุดโทษมีโอกาสสูงครับอีก10นาทีคร
0: ับ แฟนๆที่ในสนามตะโกนโอทีโอที
1: แต่เราไม่ได้นะพี
0: ่เอ็กซ์จะถามโอ้มาไปต่อครับฮัตซันตอนนี้เขาไปมั่วอยู่ตรงกลางดีกว่าครับแหมขวาไปซ้ายมาครับเตรเซเก้เข้าในที่อาชูอาชูมาที่อัตเตียอัตเตียแทงตรงๆครับเล่นแนวดิ่งมากครับตอนนี้โอ้โหตวัดลูกนี้ฉลับแล้วโดนโขกสกัดไว้บอลมงกันอยู่เตะสกัดมากลายมาเข้าทางของจะสวนแล้วสวนไม่ได
1: ้สวนเร็วไม่ได้ครับออสเตรเลียหยิบเก็บบอลได้ตรงกลางครับอาซู
0: คนที่โดนเปลี่ยนออกไปน่าจะเป็นมามูธนะครับ
1: ครับ
0: หายไปแล้วครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยตอนนี้เป็นอับเดลคาริมซาร่าตัดในซาร่าไหลมาอีกทีนึงอซูปันไซลูกนี้โอ้โหโดนโขกไม่ได้ครับแล้วก็ออกหลังเป็นลูกเตะมุมของอียิปต์ครับมงสกัดโดยซูต้า
1: โอกาสยิงโล่งๆอซูครับนักเก่าเขตโทษแต่ว่าเป็นซูต้าที่มงสกัดได้อีกแล้วครับอียิปต์ได้เตะมุมครับซาร่าโอ้โหเอาครับอียิปต์ซาร่าจะเปิดมุมครับกัปตันทีม
0: ซาร่าตักเสาแรกโดนควิดออกมาครับสุดใต้อีกแล้วครับโอ้โหแกนี่มองดีเหลือเกินครับ
1: โ
0: อ้ซาร่ามาอีกซาร่ามองอยู่ส่งดีไหมซาร่าไหลมาฮัสซันถึงเส้นหลังฮัสซันเปิดได้ติดเตะมุม
1: เอาครับอียิปต์กดดันต่อเนื่องครับซาร่ากดบอลเล่นเร็วมา
0: เล่นเร็วครับอัตเตียอัตเตียจ่ายมาฮานี่เปิดโอ้ยเช็ดลูกนี้ออกหลังเช็ดไม่ดี

0: ครับยัสเซอร์อิบราฮิม
1: จะบอกให้กับเทสเก็ตตรงนั้นแต่ว่าบอลเนี่ยออกหลังไปครับทราบใช้ดูจังหวะอาซูยิงครับบอลไปติดหม่งของซูท่าคนเดิมครับวันนี้เก็บได้หมดครับ
0: มีคนบอกว่าอยากดูจุดโทษแต่สงสารเราสองคนไม่ต้องห่วงครับเราอยู่ตีสี่แน่นอน
1: ออกตีสี่อยู่แล้วครับ
0: แม่พี่เฮสวัสดีด้วยครับโอ้พี่เฮนี่จัดรายการตอนไหนแกก็ตื่นมาฟังอะสุดยอดพี่เฮ
1: ครับผม
0: นะพี่เฮวอทซับขอบคุณครับซาร่าเลี้ยงมาแล้วครับหลอก2 3 4ซาร่าซาร่าสัตว์ลูกนี้โอ้โหโดนสไลด์ดับเบิ้ลทีมครับออกหลัง
1: ผมเป็นสุชาติอีกแล้วที่สไลด์บอลบล็อกของซาร่าออกหลังไปครับครับซาร่าได้เตะมุมอีกครั้งครับ
0: อุ๊ยนี่เป็นครั้งแรกของซาร่าที่หลบ3เลยนะ
1: โอ้ใช่เมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้กระชากเข้าไปดียังมีโอ้โหมาซ้อนครับออสเตรเลีย
0: ซาร่าโยนเสาแรกไม่ดีอ่ะโดนมงออกมายังอยู่ที่อัตเตียอัตเตียมองจุดพลุดีกว่าอัตเตียบอกพลุอัตเตียจะอยู่ตรงไหนไปอยู่ที่หัวสุดท้า
1: หัวสุดท้าแกมงหัวไม่บวมเลยไม่ช้ำเลย
0: โอ้มงทั้งคืนโยนมาอีกทีนึงควิดเอาไว้ได้อีกครับโอ้โหคราวนี้โดยหัวไก่ครับเออวายแล้วได้สวนด้วยได้สวนไหมคืนครับตูเร่กับนาบิลไม่เอาแล้ว
1: ช้าไปครับตูเร่ในวันนี้ต้องกลับมาตั้งกันใหม่ครับออสเตรเลีย
0: สุต้านี่ถ้ายิงลูกโทษแกหัวดันนะฮะ
1: ไม่ได้
0: เหรอ
1: ต้องใช้เท้าเตะ
0: เหรอโอ้ลุ่มล่ามแล้วเกินแหมมาอีกเบิ้ลออกมาทางขวาไปต่อไหมเร็วๆเลยครับแหมเฉียกติเปิดลูกนี้ว่างซะด้วยครับทันไหมทันไหมมาแล้วเทวินแตะลูกนี้ไม่มีอะไร
1: โดนตัวเองออกครับเทวินอีก6นาทีครับเกมนี้กำลังจะครบ120นาทีครับในช่วงต่อเวลาพิเศษ ยิบเปิดบอลมาติดฮูสติกครับตรงกลาง3ออสเตรเลียเก็บได้ครับ
0: ซาร่านี่แกนักลงทุนจริงนะครับชนแหลกแต่ตอนนี้เดินหาเหรียญเหมือนกันซาร่าเหนื่อยครับ
1: บอลหน้าเลยครับซาร่า
0: ใช่ครับมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับเหลืออีก 5-6 นาทีแต่ว่าอาซูยังคึกอาซูออกมาที่ฮัตซันความหวังของอียิปต์ฮัตซันเลี้ยงขึ้นมาฮัตซันลากจี้ฮัตซันจะแหวกกลางครับฮัตซันแหวก3ฮัตซันแหวก4โอ้โหเตะไปติดได้เตะมุมเท่านั้นครับอียิปต
1: ์โอ้คนตามมาสไลด์ออกหลังนี่เป็นแฮร์ริงตันครับจังหวะที่ฮัตซันกำลังเปิดเข้ากลางครับโอ้โหปลายเท้าเลยครับ
0: โอ้บอลมันมากแฟนๆเราครับพี่เฮบอกว่าต่อเวลาอีก30นาทีได้ไหมครับกำลังสนุกเลย
1: พอแล้ว
0: พอแล้ว
1: โอ้ซาร่าไม่เตะเองเอาไปเตะบอลออกก่อนครับ
0: ฝรั่งทำเกินวันนี้เนี่ยคนที่มาเก็บบอลจะเป็นน้องๆผู้หญิงนะครับน่าจะเป็นนักบอลหญิงอะ
1: คร
0: ับ อเมริกานี่ฮิตอยู่แล้วครับบอลหญิงซาร่าเปิดเสาได้โอ้แทงเข่าครับโอ้โหเข่าสั้นหลังสวนอะไรก็หลังสวนไปก่อนละเมื่อ5นาทีเจมจ๋าจะมีไหมจ๊ะ
1: ดูแล้วไม่น่ามีเพิ่มเกมนี
0: ้โยนไปอีกแล้วลูกนี้เลยครับโอ้โหเลยทั้งคืน
1: จะเปิดให้กับอเดลคาริมนี้ก็บ่งไม่โดนครับบอลออกข้างไปเลยครับออสเตรเลียพอได้ทุ่มนิดดึงช้าก่อนครับหวังไปลุ้นในช่วงจุดโทษแล้วครับ
0: ไอเรานี่ไม่เท่าไหร่ครับผู้บรรยายที่นู่นกันจะ80แล้วครับมาตินไทเลอร์ตอนนี้เนี่ยฐานอ่อนแล้วครับ
1: ครับผม2ชั่วโมงกว่าแล้วครับ
0: ลุงบอกโอ้ I want OT
1: น่าจะมีที่นู่นมี
0: แ
1: ฮบ
0: แฮบแ
1: ฮบแฮบออสเตรเลียทุ่มมาก็ไปเข้าทางอียิปต์ครับโอ้ช่วง 5-6 นาทีที่ผ่านมานี้อียิปต์เก็บได้หมดครับ
0: คือพยายามจะสวนนะฮะออสเตรเลียยังไม่แม่นอ้าวคราวนี้เอวายจ่ายดีจ่ายดีแล้วซ้ายมีซะด้วยครับมาเบลอุ้ยฟรีคิกไหมล่ะครับโอ้โหเกือบหน้ากรอบเขตโทษเอาละครับเป็นโอกาสของออสเตรเลียบ้าง
1: โอ้เป็นฮานี่ไปทำฟาวล์ใส่มาเบลครับหน้ากรอบเขตโทษเลยครับโอ้โหวิ่งเข้าไปเตะข้อเท้าเลยครับฮานี่
0: เข้าพรวด
1: ไม่รู้แกไปโกรธอะไรใครมาครับฮานี
0: ่แกโกรธตัวเองครับ โอ้แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยโดนเรียกคำสรรพนามนำหน้าไปด้วยครับโอ้โหดูนี่ยิงได้เลยนะครับปั่นโคลงได้เลยครับด้วยเท้าขวาม
1: ีมาบิวกับฟุสติกครับยืนอยู่ที่บอลสุท่าเข้าไปคุยด้วยไม่รู้จะเล่นแผนไหนครับ

0: แฟนๆถามมาว่าจบรอบนี้มีพักระบอบบ่พักเด้อพรุ่งนี้ซัดกันต่อเลยครับ
1: ต่อยาวๆครับบอลโลกรอบนี้โอ้โหถ้าเข้าไปนี่อาจปิดเกมได้เลยเพราะออสเตรเลียเพราะช่วงต่อเวลาพิเศษนี่เหลืออีกประมาณ3นาทีเท่านั้นครับ
0: รถเข็นหมูปิ้งแถวบ้านผมเข็นมาแล้วครับพี่โอ้โหหิว
1: ๆ
0: หิวทั้งนั้นมาดูลูกนี้ของมาบิลสับหลอกมาบิลซัดตัวนี้ติดกำแพงดื้อครับโอ้เขายกขาอูตะคิวขึ้นนะครับโอ้โหอาชูวิ่งทั้งวันน่ะ
1: โอ้โหเดินกระเพกครับแต่ออสเตรเลียไม่สนครับทุ่มต่อโอ้แต่ออสเตรเลียก็ไม่ได้เร่งเหมือนกันครับเกมเหลืออีกประมาณ2นาทีครับสุขาติจะทุ่มไกลเข้าไปออสเตรเลีย
0: บอมออสเตรเลียบอมทุ่มบอมเช็ดได้ด้วยไหมฟาวก่อนครับสุต้าฟาวแล้วหยิบเล่นเร็วเลยครับสวนกลับมาซาร่าเปิดไหมคนที่เป็นตะคิวคร
1: ับ วิ่งแผลกระเบกไปครับอาโซโอ้โห
0: นี่มัน
1: เลื่อนเลยครับ
0: นี่มันตรวจเป๋ครับโอ
1: ้เอาเพื่อนศิลป์มีเป่าหยุดนิดนึงครับ
0: โอ้แกมาเป็นบทมาเป็นมอไซค์ยางแตกเลยอ่ะเอานี่เปลี่ยนประตูครับเปลี่ยนประตูครับ
1: หยิบหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูครับ
0: โอ้โห
1: เป็นออสเตรเลียเปลี่ยนประตูครับ
0: เอาละครับ
1: คนที่ลงมาเป็นแมทธิวไรอันครับ
0: เอาจอมเก๋าอย่างไรอันลงมา
1: โอ้โหลงแทนพาทริกบีชครับในช่วงกำลังจะยิงจุดโทษครับออสเตรเลียโอ้เลือกไพ่นี้น่าสนใจครับแมทธิวไรอันครับ
0: โอ้โห
1: 35ปีลงมาเฝ้าเสาแทนครับ
0: โทนี่โปโปวิชจั่วเป็นล้านโจ๊กเลยครับช็อตนี
1: ้เอาลงมานี่สุท่านี่มอปอกแขนให้ด้วยครับเวลานี่119นาทีแล้วครับเหลืออีก1นาทีครับดูว่าผู้ตัดสินจะทดหรือเปล่าเพราะว่าต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนี่แกไม่ทดเลยครับ
0: ใช่นาทีสุดท้ายครับทุ่มบอมๆมาบอลโด่งมาอีกทีนึงไปได้ครับเบฮิสไหลเข้ากลางมาโอ้โหตูเล่โดนยกล้อครับ
1: เอาผู้ตัดสิน
0: ฟรีคิก
1: ครับโอ้เอายังไม่จบครับออสเตรเลียได้ลุ้นฟรีคิกครับโอ้แล้วจังหวะนี้นี่ตูเล่โดนเตะข้อเท้าเลยครับอีเบมยาเซอร์นี่โดนใบเหลืองด้วยครับ120นาทีนี่กำลังจะครบแล้วครับแต่ว่าออสเตรเลียจะได้ลุ้นจากลูกฟรีคิกระยะได้ลุ้นด้วยครับ
0: ประเด็นก็คือว่าไอ้พอถึงช่วงท้ายๆเนี่ยความช้านะบอลมันมีอ้าวเปลี่ยนนี่อย่างงี้มายิงลูกโทษหรือเปล่า
1: อีจะเปลี่ยนอีกคนนึงครับ
0: ซาเบอร์ครับลงมาม
1: ามูดซาเบอร์ครับ
0: แต่ต้องรับช็อตนี้ก่อนทดนาทีเดียวครับ
1: ทดนาที
0: โอ้ยโอ้เอาอัตเตียออกครับเอาซาเบอร์ลงมาแบบนี้เหมือนมายิงลูกโทษอ่ะแต่
1: ต้องลุ้นลูกนี้ก่อนครับจังหวะลูกฟรีคิกของออสเตรเลียครับระยะนี้ได้ลุ้นด้วยครับเอาครับจะจบใน120นาทีหรือจะต้องไปดวลจุดโทษครับ
0: ทั้ง2ทีมเหมือนเตรียมยิงลูกโทษ
1: ใช
0: ่แต่ออสเตรเลียได้โยนใส่เข้าไปก่อนครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: พลาสติกครับกลับมาบิลยืนที่พรก็จะเปิดเข้าไปครับ
0: จับตาดูช็อตนี้ครับช็อตสำคัญครับคีย์เวิร์ดเลยจะโยนเข้าไปครับมาบิลอยู่ที่บอลล็อกโยนลูกนี้เสาไกลได้ควิดลูกนี้ก็เด้งมายิงฉลับเข้ามือครับโอ้โหไปเข้ามือของโซเบอร
1: ์โอ้บอลจังหวะยิงแล้วไปติดบล็อกชนมุนเข้าทางโซเบอร์ครับผู้สินเป่าเอาให้หยุดก่อนครับมีผู้เล่นออสเตรเลียกับอียิปต์เนี่ยเจ็บศีรษะครับในกรอบเขตโทษ
0: หน้าไปโขกครับเชกติฮะมาตินไทเลอร์เริ่มช้าครับตอนนี้โอ้โหถ้าทีมแพทย์นี่อืดมากเลยนะกว่าจะเข้ามาเกมเนี้ย
1: ครับ
0: โอ้โหนอนเลยครับอิบราฮิมนี่มีอยู่2อย่างครับทั้งเจ็บทั้งเหนื่อย
1: โอ้น่าจะเหนื่อยครับ120นาทีแล้วครับโอ้โหจังหวะโดนกระแทกจากข้างหลังนะอิบราฮิมจังหวะได้ยิงครับจังหวะของตูเล่ยิงแล้วไปติดบล็อกของผู้เล่นอีบเข้ามือของโซเบอร์ครับเอา อปุสินเป่าจบเกม120นาทีครับอียิปต์กับออสเตรเลียเสมอ1-1ครับต้องยิงจุดโทษครับโอ้โหและแมทธิวแลนด์นี่ลงมาเพื่อจุดโทษเลยครับประตูของออสเตรเลีย
0: เอาละครับลูกโทษคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีนะฮะเมื่อเปลี่ยนอย่างเงี้ยเมื่อตอนเอเชียนเกมปี2010เกาหลีใต้เปลี่ยนประตูนาทีที่119
1: ครับ
0: รอบรองเจอกับกาตาร์ไปทำข่าวอยู่วอร์มอยู่งั้นน่ะวอร์มอยู่นานแล้วพอลงไปปุ๊บเสียประตู
1: ไม่ต้องยิงจุดโทษ
0: ไม่ได้ยิงทุกโทษ
1: ครับผม
0: คือผู้ตัดสินโค้ชนี่ก็รอจนถึงช็อตสุดท้ายเลยนะเออเรียบร้อยนะฮะเอาละครับมาดูกันสำหรับการดวลลูกโทษที่จุดโทษของทั้ง2ทีมนะครับ
1: ครับผมแมทธิวแลนด์นี่นัดนี้ลงสนามเป็นนัดที่105ครับส่วนผู้เล่นที่ลงสนามมากที่สุดของออสเตรเลียเนี่ยเป็นมาร์คชวาเซอร์109นัดครับ
0: ผู้สาประตูนะ
1: สาประตู
0: มาร์คชวาเซอร์ผู้โด่งดัง
1: ครับ
0: ก็เป็นเพื่อนกับป๊อปโปวิชนี่แหละรุ่นกัน
1: ชุดปี2006ด้วยกันเอาครับดูครับจุดโทษออสเตรเลียกับอียิปต์ครับใครจะได้ไปต่อในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกครับเดี๋ยวต้องดูว่าทั้ง2ทีมจะส่งใครลงมายิงครับ
0: ก็นับเป็นคู่ที่3นะครับที่จะมาดวลเป้ากันในรอบ32ทีมสุดท้ายน็อกเอาท์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ใช้32ทีมนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ดวลเป้ากันเนี่ยทีมจากเราต้องบอกเลยครับว่าทีมจากยุโรปเนี่ยตกรอบหมดแต่อันนี้ไม่ใช่ทีมยุโรปนะครับ
1: เป็นเอเชียกับแอฟริกาเจอกันครับ
0: ใช่ครับ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตกรอบเป็นเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์นะพี่สองทีมจากยุโรปครับ
0: ของดี
1: ๆเดี๋ยวดูว่าจะฝั่งไหนได้ยิงก่อนครับส่วนเนี่ยครับประตูแมทธิวไรอันลงมาเพื่อจุดโทษครับออสเตรเลียแล้วใส่ปอกแข็งกัปตันทีมด้วยครับ
0: เรียกว่าเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อการนี้นะครับไรอัน34ขวบจากนิวเซาเวล
1: อันนี้ดูไฮไลท์ลาลิก้าเฉยเลยครับทีมงานอียิปต์ดูจุดโทษ
0: โอ้นี่ปล่อยให้มอสฟาโชเบอร์นั้นไปอยู่คนเดียวเลยไปทำสมาธิเดียวๆครับ
1: ครับผู้เล่นแอฟริกาอียิปต์นี่มานั่งดูสถิติการเซฟของแมทธิวไรอันนะคร
0: ับ ไรอันตอนนี้ไม่มีทีมอยู่เลยนะหมดสัญญากับทางเลบันเต้นะฮะข้างคาวน้อยหรือว่าเขียดตะปาดเนี่ยครับฉายาแกเป็นกบนะ
1: ครับ
0: เลบันเต้เนี่ยแต่ว่าเรียกกันข้างคาวน้อยเอาละครับมาดูลูกโทษกันครับท่านผู้ชมครับถ้าวันบอลโลกปีไหนบรรยายแล้วผมไม่ได้ต่อเวลาหรือยิงลูกโทษนอนไม่หลับ
1: ครับผมแหมเราก็มาเจอคู่ที่ต่อเวลาจุดโทษวันนี้นะพี่บิววันนี้ยาวๆครับคืนนี้เอาครับแมทธิวแลนด์มายืนกลางสนามครับ
0: ไอซาร่าเนี่ยออกไปหาถุงนอนด้วยครับโอ้ทางผู้ตัดสินกับทางฝั่งนี้แมทแลนด์มารออยู่นานแล้วครับซาร่ามาแล้ว
1: เสียงทายเหรียญครับใครจะได้ยิงก่อนครับอียิปต์ออสเตรเลีย
0: เลือกยิงฝั่งอียิปต์ด้วยมั้ยซาร่าแฟนเฮผู้ตัดสินถามว่าหัวหรือก้อยซาร่าบอกกลาง
1: เอาครับอียิปต์น่าจะได้ยิงก่อนหรือเปล่าแต่ยิงฝั่งอีกองเชียร์ฝั่งอียิปต์
0: ใช่ซาร่าเลือกไปแล้วครับตอนนี้ฮอตซัมฮัสซันปลุกใจครั้งสุดท้ายปลุกพระแล้วครับตอนนี้ว่ากองเชียร์นี่คือฟุตบอลโลกครั้งนี้มันสีสันว่าอุปกรณ์มันเยอะไงอเมริกาแบบของแต่งตัวมันเยอะ
1: บางทีทีมอย่างฝรั่งเศสเนี้ยใส่วิกเป็นสีสามสีเลย
0: โอ้นะ
1: เอาครับแอฟริกาทางด้านของอียิปต
0: ์มันไม่เหมือนตอนฟุตบอลโลกปี2010นะครับที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยคนนึกอะไรไม่ออกก็ไปซื้อบูบูเซล่า
1: เป่าอย่างเดียวเลย
0: โอ้โหมาเนี่ยเป็นอึ่งอ่างมาช่วงฝนตกใหม่ๆอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้ปวดหูเหลือเกิน

0: นี่หยิบก็ลุ้นครับ
1: โอ้โหฮัตซันนี่มาติวเข้มเลยครับกองหน้าคนสำคัญของทีมในยุคก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ถือสถิติการยิงประตูสูงสุดของทีมชาติอียิปต
0: ์
1: ซาร่ายังทำลายไม่ได้นะครับในการยิงในเวลาเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสเดียวคือเข้ารอบแต่ออสเตรเลียเป็นฝ่ายยิงก่อนครับ
0: เป็นแฮร์รี่ชูต้าจะยิงก่อนครับ
1: โอ้โหมาเนี่ยแกร่งทั่วแผ่นสมคำเล่าลือเลยครับ
0: โอ้โหเล่นได้ดีแล้วในเกมรับมงได้ทุกจังหวะเลยครับชูต้าแต่จุดโทษใช้หัวไม่ได้นะครับ
1: ใช
0: ่ใช้เท้ายิงครับ
1: เขามีปีที่ไม่ดีกับเลสเตอร์นะครับแทบไม่ได้เล่นเลยซูต้า
0: ครับ
1: แล้วก็ทีมตกชั้นด้วยนะครับไปอยู่ลีก3ครับเอาละครับจะเป็นคนยิงก่อนครับซูต้าของออสเตรเลียดวลกับมอสฟาโชเบอร์ครับผู้สาประตูของอียิปต
0: ์แต่ยิงตรงนั้นนี่ข้างหลังเป็นแฟนอียิปต์นะ
1: ใช่ซาร่าชี้มาทางนี้นะครับโอ้โหหน้าตาขมึงถึงเข้มข้นเลยทีเดียวครับซูต้ามงมาทั้งเกมซัดลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหเปิดฉากมายิงออกไปเลยครับโอ้โหโด่งไปทางโจนาธานทาเลยครับ
0: โอ้โหยิงข้ามคานทั้งขวายิงไปมุมขวาแล้วบอลข้ามคานไปเยอะเลยครับซูต้า
1: คือทานี่ยิงออกซ้ายนี่ยิงออกขวาครับโอ้โห
0: จริงๆโซเบอร์นี่ล้มไปบิดทางแล้วด้วยครับโอ้โห
1: เอานี่คว้างจิงโจ้ทิ้งเลยครับ
0: ออสเตรเลียคว้างจิงโจ้เลยครับ
1: โอ้โหเอาละครับลูกแรกไม่เข้าแล้วแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับมามูซาเบอร
0: ์ยิงคนแรกเลยครับมามูซาเบอร์ที่เพิ่งถูกส่งลงมาช่วงท้ายต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วคนจะเข้ามาเซฟที่เป็นแมทธิวไรอันครับ
1: ก็เปลี่ยนมาเพื่อเซฟ
0: ใช่ครับเปลี่ยนมาเพื่อเซฟเหมือนกันครับ
1: ดูซิว่าใครจะจั่วดีกว่ากันครับระหว่างปอปโปวิชกับฮัสซัน
0: เป็นไพ่ที่ถูกส่งลงมาในช่วงจุดโทษครับ
1: ครับ
0: ซาเบอร์ดวลกับไลออนโอ้โหซาเบอร์แกยืนตรงๆเลยครับ
1: ซาเบอร์ขยับตัวออกซ้ายซาเบอร์สั่งตรงที่เสียบตะข่ายครับอียิปต์ขึ้นนำครับ1-0
0: จริงไลออนเนี่ยเดาถูกทางด้วยแต่บอลมันแรงครับวิ่งเข้ามาซัดมุมซ้ายเลยครับ
1: โอ้โหนี่อ่านเห็นน่ะว่าจะมาทางนี
0: ้
1: แต่ลูกยิงแบบนี้เนี่ยผู้สาประตูทุกคนแล้วครับรับไม่ได้
0: แรงมาก
1: แรงมุม
0: ครับอียิปต์นำ 1-0 ครับคนที่2ของออสเตรเลียเป็นแจ็คสันเออร์ไวน์ครับ
1: มาแล้วครับ
0: โอ้โหกดดันแล้วเออร์ไวน์ต้องเข้าครับออสเตรเลีย
1: มิดฟิลด์สายร็อกจากซังเปาลีในบอลเยอรมันนะครับปีนี้เขาอกหักตกชั้นมาลุ้นสมหวังในฟุตบอลโลกครับเออร์ไวน์วิ่งเข้ามาแปะนิ่มๆครับตรงตะข่ายเข้าไป
0: ยิงไปมุมขวามือตัวเองครับแล้วบอลเนี่ยเข้าไปตรงตะข่ายครับโอ้แล้วโซเบอร์ประตูอียิปต์นี้ทิ้งไปทางขวามือตัวเอง2ลูกติดแล้วครับ
1: มาผู้บรรยายต่างประเทศแล้วเวลดันเลยนะครับย่างให้สุก
0: หิว
1: หิวหิว
0: หิวเราก็หิวพี่เราก็เริ่มหิวแล้วตอนน
1: ี้ใช่ยิงดีมากนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้คือยิงเข้าหน้าต่างเงี้ยรับยากมากมีคนนี้เล่นดีมาทั้งเกมครับรามีราเบีย
0: ราเบียครับจะดวลกับแมทธิวแลนคนที่2ของอียิปต์ครับ
1: โอ้โห
0: กล้าดูแล้วแฟนบอลอีย
1: ิปต์ครับยิงเพื่อขึ้นนำนะครับราเบียจะดวลกับแมตเรียนครับมือเก๋าเปลี่ยนตัวลงมานี่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ราเบียวิ่งเข้ามายิงลูกนี้โอ้โหไรอันดักผิดทางครับอียิปต์ขึ้นนำอีกครั้งครับเป็น 2-1
0: ยิงไปทางซ้ายนี่บอลเลียดๆครับเข้าไปลูกนี้ไรอันไปผิดทางครับจริงๆก็เกือบจะกลางประตูนิดนึงครับแต่ว่ายิงเลี่ยนครับ
1: โอ้แต่ลูกนี้ถือว่าหลอกสนิทเลยนะฮะ
0: ครับ
1: เยี่ยมครับลูกยิงของรามีราเบียนี่ก็ตัวสำรองเช่นเดียวกันครับเดินมาคือมาบิลผ่านไปทีมละ2คนนะครับอียิปต์นำอยู่2-1
0: ครับ ามา

0: ิวคนที่3ของออสเตรเลียครับ
1: เสียงเนี่ยมันอื้ออึงดีเหลือเกินครับตอนนี้มาบิลวัย30ปีครับมาบิลขยับลูกนี้แล้วซัดลูกนี้เข้าไปเหมือนกันครับมาหลอกหน้าเท้าได้สวย
0: ยิงไปทางขวายังหลอกผู้สับตัวของอีฟได้ครับออสเตรเลียไล่ขึ้นมาครับโอ้ยิงนิ่งมากมาบิล
1: ยิงดีมาก
0: ใช่
1: สองคนหลังของทั้งสองทีมเนี่ยโอ้โหแล้วก็ครับ
0: โอ้โหมาซาร่ายิงคนที่3ของอียิปต์ครับดูว่าจะยิงหนีห่างได้หรือเปล่าครับด้วนกับแมทธิวไรอันครับแฟนบอลอียิปต์ก็ส่งเสียงเฮเลยครับ
1: เป็นเรียกว่าคนที่โด่งดังกว่าประธานาธิบดีครับซาร่านะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่มีสังกัดนะครับ
0: ออกจากลิเวอร์พูลแล้ว
1: ครับเป็นมือสังหารของลิเวอร์พูลมายาวนานนะครับดูลูกนี้ครับซาร่าจะยิงให้กับประเทศของเขาครับอียิปต์เจอกับแมตต์ไรอันซาร่าตั้งสมาธิวิ่งเข้าไปแล้วก็ยิงลูกนี้มาแบบปาเนนก้านะครับโอ้โหเสียบตะข่ายเข้าไปครับอียิปต์นำต่อครับ
0: ยิงดีแล้วยิงเหมือนชิปไปตรงกลางประตูแมตต์ไรอันนี่หลงครับ
1: ลูกแบบนี้ซาร่าไม่ค่อยยิงนะครับ
0: ใช
1: ่โอ้โหใช่
0: นี่ยิงแบบชิปไปตรงกลางปาเนนก้าคร
1: ับหลังๆนี่หลายคนยิงแบบปาทังก้าเลยนะครับ
0: อันนั้นไม่ใช่ใช่ไหม
1: ยิงเสร็จแล้วอมยิ้มเลยครับซาร่าตอนนี้อียิปต์ยังไม่พลาดผ่านมา3ลูกนะครับนำ 3-2 คนที่4ครับของซอกเกอรูคือลูคัสแฮริงตันครับ
0: กองหลังครับมายิงลูกที่4ของออสเตรเลียครับ
1: โอ้โหหนุ่มน้อยวัย18ปีจากโคโลราโดลาปิดครับเด็กหนุ่มจะเข้าไปยิงลูกนี้แห่งนั้นซัดข้ามคานเหมือนกันครับโอ้โหนี่เซนเตอร์2คนกับพวกเขาครับยิงข้ามคานหมดเลยครับ
0: ยิงบอลเช็ดคานออกไปครับออสเตรเลียไม่เข้าครับลูกนี้
1: โอ้โหและลูกต่อไปถ้าเข้าจบนะครับ
0: อืมโอ้โหยิงชนคานออกไปครับแฮงตันโอ้โหอีบเฮเลยครับ
1: เอาละครับโอ้โหโปปวิชก้มหน้าเลยคือเซนเตอร์ทั้ง3คนมายิง2คนยิงข้ามคานหมดเลยนะครับแล้วคนนี้ถ้าเข้ารอบเลยครับอับเดลมากริดครับ
0: ยิงเพื่อเข้ารอบ16ทีมครับอียิปต
1: ์ตัวสำรองเหมือนกันลงมาแล้วก็ปรับระบบในช่วงท้ายซึ่งเล่นหลัง3นะครับของอียิปต์ในช่วงท้ายโอ้โหกองเชียร์ยิ้มเหมือนมั่นใจแล้วนะครับ
0: นำอยู่2ลูกครับอียิปต
1: ์ครับ
0: แล้วนี่คนสุดท้ายของอียิปต์ถ้าเข้านี่เข้ารอบเลยครับ
1: แมตต์เนี่ยถูกเปลี่ยนออกมาเพื่อเซฟลูกโทษยังเซฟไม่ได้นะครับ
0: มีพุ่งไปถูกทางแต่เซฟไม่ได้ครับว่าจังหวะนี้จะช่วยออสเตรเลียได้หรือเปล่าแมตต์แลนด
1: ์ถ้าเข้าอียิปต์เข้ารอบครับอับเดลมากิดย่าง3ขู่เข้าไปซัดตัวนี้เข้าไปครับอียิปต์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จครับด้วยการชนะจุดโทษ4ประตูต่อ2ครับรอกระแทกกับอาร์เจนตินาหรือกาบูเวดี้ซึ่งจะเตะเป็นคู่ต่อไปครับแล้วก็ส่งออสเตรเลียกับดาวันเดอร์ครับ
0: โอ้ในเวลา120นาทีครับเสมอกัน 1-1 แล้วเป็นอียิปต์ครับที่มาชนะในช่วงดวลจุดโทษครับออสเตรเลียนี่ยิงพลาด2คนครับแฮริสสุธากับทางด้านของแฮริงตันครับกองหลังทั้งคู่ส่วนอียิปต์นี่ยิงเข้าทั้ง4คนครับ
1: โอ้โห
0: ออสเตรเลียก็ยังไม่ผ่านก่อนในนี้ดีสุดคือรอบ16ทีมสุดท้าย
1: ใช่นะครับ
0: รอบนี้ก็ตกตั้งแต่รอบ32ทีมครับ
1: โอ้โหสุดต้านี่เล่นดีทั้งเกมนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญในการแบกออสเตรเลียเนี่ยเข้ารอบมาถึงตรงนี้เนี่ยวันนี้เขายิงลูกโทษพลาดนะครับ
0: ครับ
1: โอ้แล้วแผนของโปโปวิชที่เปลี่ยนผู้รักษาประตูครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญครับที่เปลี่ยนเอาแพทริกบีชออกแล้วเอาแมตต์ไรอันลงเล่นในช่วงนาทีสุดท้าย
0: ใช่
1: แล้วเซฟไม่ได้เลย
0: ใช่

0: ีจังหวะพุ่งถูกทางแต่ก็เซฟไม่ได้ครับไรอัน
1: โอ้โหนี่ตอนนี้กล้องจับมาที่หนุ่มน้อยวัย18ปีซึ่งยิงลูกโทษพลาดนะครับก็คือลูคัสแฮร์ริงตันโอ้โหครับแล้วก็ฮอตซัมฮัตซันครับมาเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จซาร่ายิ้มฟันขาวเลยครับฮาเมส
0: ได้ลุ้นทั้งและนัดหน้านะฮะซาร่ายิงได้ในสถิติดาวยิงสูงสุดของอีเท่ากับกุนซือเขาเล่นแล้วพี
1: ่
0: 69ประตู
1: นี่ยังมีโอกาสนะ
0: ใช่ครับ
1: ทำลายในฟุตบอลโลกนะ
0: โอ้โหส่วนฮาซานนี่น้ำตาไหลเลยครับกุนซ
1: ือครับแกทั้งดีใจหลายเรื่องครับซาร่าทำลายสถิติแกไม่ได้นี่เป็นเรื่องหลักป่ะ
0: อันนี้เรื่องหลักเลยยังครับยัง
1: ว่าเราได้เห็นโมซาร่าครับแล้วก็บรรดานักฟุตบอลที่เราเห็นบ่อยอย่างโอมามามูสนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได
0: ้
1: วันนี้กองเชียร์เม็กซิโกก็ตามมามั่วดิ้งกับเขาด้วยนะฮะเข้ามาดูบอล
0: ส่วนคู่ที่จะเจอกับอียิปต์ในรอบหน้าก็คืออาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดครับที่จะเจอกันในเกมต่อไปครับ6 โมงเช้าคู่นี้สู่วันนี้ก็เล่นดีครับผู้เล่นของอียิปต์
1: อ๋อใช่เราเนี่ยกลับไปบ้านนอนพักได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาร์เจนตินามาได้เห็นลีลาของลีโอเนลเมสซี่นะครับซึ่งในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยโอ้โหลงเล่นในเฉิดฉายเหลือเกิน
0: ยิงไป6ประตูแล้ว
1: ใช่โดยปกติเนี่ยฟุตบอลโลกเมื่อก่อนเนี่ยดาวซันโวเนี่ยมันจะอยู่ที่6ประตูนะครับ
0: ครับ
1: แต่ครั้งนี้ดูเล่นไป3เกมคือ2เกมแรกที่อาร์เจนตินาได้5ประตูเนี่ยพี่เม็ดแกกดคนเดียวเลยนะ
0: ใช
1: ่
0: 2เกมแรกนี่ยิงคนเดียว5ลูก
1: แล้วก็พอหมดคู่ของพี่เมสเรียกเมสซี่ดีกว่าสั้นเหลือเกิน
0: เมสซี
1: ่เมสซี่เนี่ยนะครับก็จะถึงเวลาของทีมของฮาเมสเล่นละ
0: ใช่ครับพี่
1: โคลอมเบีย
0: โคลอมเบียใช
1: ่นะครับเจอกับยากาน่าครับมันแน่
0: พรุ่งนี
1: ้โอ้โหเช้านี้แหละ
0: เช้านี้ใช่ตรงสายเลย
1: เช้านี้
0: หลังจบคู่อาร์เจนตินาเคปเวิร์ดครับ
1: แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับคืนนี้ฮะเตะต่อเลยฮะรอบ16
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ยาวๆวันโลกครั้งนี
1: ้อ๋อนะก็ไม่พักเลยจนกระทั่งเข้ารอบ8
0: ใช่
1: โอ้โหนี่เราดูฟุตบอลโลกกันมานี่เท่ากับว่านี่คืนที่22ไม่หยุดเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: คือถ้าเป็นระบบ32ทีมนี่เกือบจบแล้วนะพี่บี
1: ใช่มัน64นัด
0: ใช่
1: ๆนี่กดไป104
0: ครับ
1: นะฮะโอ้โห
0: ซาร่ากันน้ำตาไหลเลยครับพาทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้ครับอียิปต
1: ์นี่โอ้โหนี่วิ่งหนักหน่วงมากนะครับสำหรับนักบอลอียิปต์คือวันนี้เขาขาดทั้งแบ็คนะครับขาดหลายจุดหลายตำแหน่งนี่คู่แฝดทาจิบนะมาแล้วนะครับ
0: ขายกันเลยครับ
1: ฮอสซัมกับอิบราฮิมนะโอ้โหนี่เขาเรียกแฝดใบเดียวกันนะไข่ใบเดียวกันเออหน้าเหมือนอูซาร่าเดินร้องไห้นะครับโอ้โหอียิปต์อยู่ต่อ
0: ยังทำลายสถิติไม่ได้
1: เสียใจ จะบ้าเหรอ เข้ารอบสินะฮะซาร่าเดินมาแล้วครับก็ไปให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไทยที่นู่นนะครับ
0: ไม่ใช่พี่เนมหรือเปล่าพี
1: ่โอ้โห
0: พี่เนมไปรอสัมภาษณ์อยู
1: ่นะฮะนี่ครับทุกคนก็นั่นแหละครับก็คือตามประเพณีนะฮะของอียิปต์ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหนี่คือทีมจากแดนอายาคุปครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ส่วนออสเตรเลียสู้ได้ดีที่สุดแล้วครับพวกเขายอดเยี่ยมมากและถึงเวลาตรงนี้โอ้โหนี่ที่เจ็บออกไปครับก็คือทางเอราวัณกานิเย่นะฮะ
0: เป็นจอร์แดนบอส
1: จอร์แดนบอสหน้ามันเหมือนละเกิน
0: เ
1: ออนี่แหละก็เจ็บนะฮะแต่ออสเตรเลียทำดีที่สุดเท่ากับว่าทีมจากโซนเอเชียที่คัดเลือกจากทวีปเอเชียตกรอบหมดแล้วครับ
0: หมดแล้วครับส่วนแอฟริกานี่ยังเหลือกาน่ายังเหลือโมร็อกโกแล้วก็ยังเหลืออียิปต์
1: ใช่กาน่าก็ไปลุ้นเอาเจอกับโคลอมเบีย
0: อัน
1: หนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้นะครับมีรายงานข่าวจากเกาหลีใต้ว่าฮงเมงโบหรือว่าฮุงมยองโพเนี่ยซึ่งเป็นกุนซือหนีไปอเมริกาแล้วนะครับคือโดนขู่ฆ่าซึ่งมันก็เกินไปมันก็เกินไปก็พูดตรงๆเกาหลีไม่ได้เก่งขั้นนั้นแล้วอ่ะนะครับไอปี2002เนี่ยเขาก็เห็นกันอ่ะอย่าไปนึกว่าขนาดนั้น
0: ถ
1: ูกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือฟุตบอลมันคือเกมแห่งชีวิตอ่ะแต่ว่ามันไม่ควรเป็นเกมทำลายชีวิตใคร
0: ถ
1: ู
0: กต้อง
1: แล้วเกาหลีนี่บอกโอ้โหเราอยู่ในยุคทองซนฮึงมินมันก็เลยคิมมินแจถ้าใครดูฤดูกาล

0: ก็รู้ว่าบอ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะอีคังอินมันก็ยังไม่ใช่ในตัวหลักของเปเช่นะฮะโอ้แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาในการเฉลิมฉลองนะครับผู้เล่นอียิปต์ซึ่งบางคนเนี่ยโอ้พี่ซิโก้ครับแหมเมื่อสักครู่เนี่ยตะคิวขึ้นครับแต่ตอนนี้เนี่ย
1: เต้นป๋อเลย
0: โอ้เต้นนี่เต้นมันกว่าเจมส์อีกอะ
1: โอ้ใช่ครับ
0: แหมก็จบลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะจัดยาวถึง6โมงเลยเราล็อกประตูไม่ให้คนอื่นเข้าแล้วเราเอาโอ
1: นี่ว่าก็เดี๋ยวรับแทนที่เจ๋งเลย
0: ดีมากวัยรุ่นล็อกไปเลยเราไม่ให้เข้าแล้วครับ
1: ครับ
0: วันนี้ต้องบอกว่าอียิปต์เนี่ยยิงลูกโทษได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาก
1: คมมากครับ
0: แล้วเดินไปยิงทุกคนมั่นใจมากนะครับ
1: เนี่ยออสเตรเลียที่ดูยังไม่มั่นใจแล้วยิงพลาดไป2คนด้วยเกมนี้
0: ใช่นะครับโอ้โหแล้วก็นี่นะครับฟุตบอลมีสุขสมหวังครับสวยงามและโหดร้ายคือฟุตบอลโลกนะฮะอียิปต์ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปครับรอบหน้าจะเจอใครระหว่างอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ดกับบูเวดี้เดี๋ยวรู้ครับ
1: เดี๋ยวรู
0: ้เดี๋ยวรู้
1: ผู้ต่อไปนี่มารอมาบรรยายแล้วนะพี่
0: ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้า
1: ไม่เข้าไม่เข้า
0: ไปไปกลับครับ
1: ครับผม
0: บางทีเห็นเขาบอกว่าบางทีเข้ามาแล้วต่อเวลาไอ้นี่ยองสองรอบเลยไม่ได้เข้า
1: ใช่ใช
0: ่โอ้แล้วไม่มีพวกเยียวยา60-40บ้างเหรอไม่มี
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มีไม่มี
0: โอเคครับ
1: ครับ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับวันนี้น้องเจมส์ฮาเมสนะครับแล้วก็ผมบีแหลมสิงห์ลาไปก่อนผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ฝากที่ผอ.สุเทพแล้วกันแล้วก็ป๋าแปะ
1: ครับผม
0: วันนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านพักผ่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
10: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
11: ยังไงอ่ะ
10: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
16: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
17: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: บำรุงร่างกาย

0: ุงโลหิตบำรุงประสาทเทโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Ten 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
7: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
8: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
10: สนุกเกอร์
9: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
7: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
9: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 4:11 นะครับต้อนรับเข้าสู่เนตินาไลฟ์บอลโลกนะครับเรามาพรีวิวกันก่อนสั้นๆนะครับก่อนที่เกมฟุตบอลโลกคู่อาร์เจนตินากับแคปเปิดจะลงสนามนะครับช่วงนี้อยู่กับคุณโดการเป็นการและผมเจ๋งสงสารวันน้องจิตนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณเจ๋งสวัสดีคุณฟังครับผม
0: สวัสดีคุณโดแล้วก็สวัสดีคุณฟังนะครับแล้วก
1: ็ลาไปก่อน
0: ยังใจเย็นๆฮะรับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับวิทยุของอสมทนะ
1: ครับ
0: ทางนี้เซสปิสถานีด้วย
1: เยี่ยมเลย
0: ครับผมอีกหนึ่งชั่วโมงนะเราจะออกกันในเช่นวานะครับทั่วประเทศเที่ยงคืนถึง17:00 นะครับก็อีกหนึ่งชั่วโมงคุยกัน
1: อีกหนึ่งชั่วโมงนี่คือเหลือเวลาอ่อยหนึ่งชั่วโมง
0: หรือว่าหนึ่งชั่วโมงไงเพราะว่าเที่ยงคืนถึง17:00ใช่ไหมเลยหนึ่งชั่วโมงแล้ว14:00ถึง17:00นะแต่ว่าใครอยากจะฟังเราต่อนะครับก็ติดตามได้ทาง MCOT Connect นะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะฮะ
1: ได้เลย
0: ทาง FB นะครับทางบ้านแดงบ้านดามบ้านฟ้านะครับผมต่อเราก็มีนะ
1: FB มีทีนะฮะ
0: อย่าหาสิคุณเนี่ยหาตลอดเลยเอาเป็นไงเมื่อกี้
1: อารมณ์ดีหน่อยสิเดี๋ยวจะอยู่อีกนาน
0: อาร์เจนตินานะครับ
1: ครับ
0: คู่ออสเตรเลียครับให้เสียงภาษาไทยโดย
1: อียิปต์ฮะอียิปต
0: ์อ๋ออียิปต์นะ
1: ครับ
0: อียิปต์กับออสเตรเลียเป็นยังไง
1: อียิปต์กับออสเตรเลียก็จบเกมแล้วเสมอกันไป1-1นะครับ
0: ครับ
1: ในเวลา90นาทีก็1-1นะ
0: อืม
1: เป็นอียิปต์ที่นำก่อนนะครับนาทีที่13นะฮะ
0: ครับ
1: จากอะไรเนี่ยเอมม่าอานซูมัตเตอาเดียกานี่นะฮะหรือว่าอัชชัวเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ยิงนำก่อนนาที13แล้วก็ไอฮานี่มาทำเข้าตัวเองนาที55นะฮะโมฮัมเหม็ดฮานี่ก็เลยเสมอกัน1-1นะครับออสเตรเลียตีเสมอที่55แล้วก็เสมอกัน1-1นะฮะแล้วต่อเวลาพิเศษก็เสมอ1-1เหมือนกันนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เลยต้อง

0: ยิงจุดโทษตัดสินนะครับแต่ก็เกมก็ถือว่าสนุกนะ
1: สนุกสนุก
0: ช่วงต่อเวลาพิเศษก็เรียกว่าเอาอ่ะบางคู่นี่ต่อเวลาพิเศษก็ไม่เอานะ
1: เออ
0: แต่คู่นี้
1: คู่นี่ไงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไง
0: ไอ
1: แอลจีเรียกับ
0: สวิตเหรอ
1: สวิตเซอร์แลนด์ไงโอ้โหครับพวกคุณเอ้ยและดีนะเราได้ทีมงาน
0: ดีนะ
1: บรรยายที่ดีมากเลยอย่างพี่ปู่แล้วก็พี่พยองเดชฮะ
0: ล่ะ
1: มีกติกากติเป็ดกติไก่กตินกด้วยไปกันโนแล้วไปเล่นมุกซะแล้วอ๋อ
0: แล้วเตะเวลา10โมงอ่ะเมื่อเช้าอ่ะยังดีที่แต่10โมงนะ
1: เออ
0: ดีแต่10โมงมันตื่นแล้วไง
1: ใช่ไหม
0: ก็เลยพอดูได้หน่อย
1: พอดูได้นะ
0: แต่ก็ไอ้สวิตชนะไป 2-0
1: ถูกต้อง
0: นะ
1: ครับ
0: ลูกชายซีดานก็ตกรอบ
1: โอ้
0: พอยิงจุดโทษนี่ก็
1: เนาะ
0: ไอออสเตรเลียเขาเปลี่ยนตัวด้วยนะ
1: เปลี่ยนประตูใช่ไหม
0: เปลี่ยนประตูเปลี่ยนประตูเอาแมตต์ไรอันลงมา
1: แมตต์ไรอันแต่ก่อนก็เล่นในพรีเมียร์ลีกไงล่าสุดไม่มีสกัดใช่ไหมหรอ
0: ตอนนี้ไม่มี
1: 40ปีแล้วมั้งแมตต์ไรอันเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ย
0: อย่าถามเยอะสิฮะ
1: อย่าถามเยอะสิ
0: ตอนนี้34เองฮะ
1: เอาเหร
0: อ34เองอ่ะเนี่ย
1: ผมว่า40แล้วนะยังอยู่อีกเหรอแต่เราได้ยินชื่อมานานแล้วนะแมตต์ไรอัน
0: ใช่ใช่อู้แล้วแกเล่นทีมชาติมาตั้งนานแกไม่ยิงสักประตูนะแมตต์ไรอันเนี่ย
1: เอาก็ทำไมผู้รักษาประตูเนาะ
0: อ๋อครับผม
1: อุ้ยคุณอย่ามาท้าสิฮะ
0: เออ
1: เออ
0: ตอนนี้แกอยู่เลบันเต้เลบันเต้
1: เลบันเต้แต่เหมือนเอแกจะหมดสัญญาวะ
0: หมดแล้วเหรอ
1: หมดแล้ว
0: อ๋อไม่รู้เลยนี่มันขึ้นมาอยู่
1: แต่ก่อนอยู่แบรตันแต่ก่อนนะ
0: ใช่ใช่
1: อยู่แบรตันก็เคยไปอยู่อาร์เซนอลนะคุณ
0: เคยเป็นมือสองเอซอนอยู่พักนึง
1: อืม
0: ก็เปลี่ยนลงมาไอ้กะว่าจะมาเซฟจุดโทษ
1: อืม
0: กดว่าเรียบร้อยเซฟไปสักลูกแล้วแถมไอ้เพื่อนร่วมทีมตัวเองยิงไม่เข้า2คนแต่คนแรกเปิดมาก็ยิงไม่เข้าแล้วอ่ะ
1: โอ้ยครับยิงเบิร์ดธงชัยเม่นไตรเหมือนยูราธานทาเลยฮะ
0: เฮนรี่
1: ซุ
0: ต้านะฮะ
1: ครับซุต้าเนี่ยตัวหลักไม่เหรอ
0: เป็นเซนเตอร
1: ์
0: เขาเล่นเซนเตอร์3ตัวนะ
1: ครับ
0: ก็เป็น1ใน3เซนเตอร์ก็ยิงไม่เข้า
1: อ
0: โอ้อียิปต์ลงมานี่ซัดตูมซัดตูมหายหมดเลยไอ้แมตต์แล้วทำอะไรไม่ได้เลย
1: ยิงดีมากนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็อียิปต์ยิงเข้าหมดเลยอ่ะแล้วมาคนที่4ของออสเตรเลียเนี่ยเซนเตอร์เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ไอ้ลูคัสแฮริงตันนี่ก็เซนเตอร์ยิงไม่เข้าเหมือนกันนะฮะแล้วหลังนั้นทำให้อียิปต์ลงไปยิงคนที่4ถ้ายิงเข้าชนะไปเลยนะฮะก็ลงมาก็เรียบร้อยยิงเข้าซาร่าก็ยิงนะซาร่ายิงคนที่3
1: ซาร่ายิงคนที่3ปกติซาร่านี่คิงโมแบคิงโมนี่ใส่เค้าเรียกเป็นอะไรหมวกของเค้าอ่ะเนาะเค้าเรียกหมวกอะไร
0: คิโรพาตา
1: เออใช่มั้ยคิโรพาตาป่ะเออเป็นหมวกเหมือนคิโรพาตาผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
0: ครับผม
1: อย่าพูดเยอะเส
0: ีย นั่นแหละประมาณนั้นแหละอียิปต์อะถ้าพูดถึง
1: ผมเยอะเสีย
0: ถ้าพูดถึงอียิปต์ก็รู้กันแหละหมวกประมาณนั้น
1: หมวกของคิโรพาตาแล้วสีดำกับสีทองอะ
0: ครับ
1: เขาเรียกหมวกอะไรผมไม่แน่ใจ
0: ไม่มีนั่นไม่น่ามีชื่อมั้งไม่น่ามีชื่อแหละแต่ว่าคล้ายๆแบบนั้น
1: อ
0: ะ
1: อ๋อหมวกเนาะ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็เข้าไปรอ
1: ที่นี่ไงของเม็กซิโกจะมีหมวกทรงสูงของเขาอะ
0: นั่น
1: ก็หมวกใหญ่ๆอะ
0: หมวกแรปปี้เก้นะ
1: เออใช่ใช่ใช่
0: คราวนี้ไม่ค่อยฮิตนะแต่ผมจำได้ตอนบอลโลกปีแปด
1: โหดังมาก
0: ยังฮิตเลยอ่ะ
1: อืมแล้วก็ไอ้สัญลักษณ์ของเขาม
0: ันเป็นของแถมด้วย
1: เออแล้วก็ปีเก้ด้วยใช่ไหมก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาด้วยเป็นนะเป็นไอ้มาสคอต
0: ครับ
1: ส่วนของอิตาลีเนี่ยจะอะไรนะชาวใช่ไหมตัวชาวไงตัวชาวก็สวัสดีไง
0: ชาวอ๋อ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอ๊ะอย่าเลื่อนลอยสิอย่าลอยสิเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันจนถึงเจ็ดโมงเช้าเด้อ
0: ส่งมาแต่ละอัน
1: ส่งมาแต่ละอันนะ
0: อืมไอเราส่งไปแต่ละอันเนี่ยไม่พอไม่ได้นี่ก็บอกอย่าส่งมาสิ
1: เอา
0: พอส่งมานี่บอกอย่าเลื่อนลอยนี่
1: อย่าเลื่อนลอยอย่าเอ้ยเราต้องแอคชั่นหน่อยสิ
0: เออ
1: เออเอายินดีกับทางทีมชาติอียิปต์ด้วยเออเพราะว่าอียิปต์ก็ไม่เคยผ่านรอบแรกเลยนะมาฟุตบอลโลกครั้งแรกนั้นเป็นปี90อ่ะ
0: อันนี้นี่เข้าถึงรอบเรียกว่ารอบอะไร
1: รอบ3แล้วกัน
0: เรียกว่ารอบ3
1: รอบ3ดีกว่า
0: เออ
1: ไปไกลกว่ารอบ2ไงก็คือรอบ3
0: แต่ก็คือรอบ16ทีมอ่ะนะ
1: ใช่
0: เป็นปกติเมื่อก่อนคือรอบ2อ่ะนะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นรอบ3แต่ว่าอียิปต์ก็ไม่เคยมาถึงอยู่ดีก็เดี๋ยวจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างคู่เรานี่แหละนะครับ
1: ครับผม
0: อาร์เจนตินากับกาบูเวดี้เนี่ยนะหรือว่าหมูกรอบเคียบบวชเนี่ยแหละนะก็เดี๋ยวจะเตะเป็นคู่ต่อไปเวลาตี5บ้านเรานะครับ
1: ครับผม
0: ซาร่าเข้าไปรอแล้วตอนนี้เหลือเมสซี่จะไปหรือเปล่านะ
1: โอ้โหเจอกับกาบูไวดี
0: ้เมสซี่หรือโวซินย่าจะไปนะ
1: โอ้ยหรือว่าบูบิต้า
0: ฮะบูบิต้าด้วย
1: ใช่บูบิต้าเด็กโค้ช
0: นี่
1: นี่เป็นไงเราเฮ้ยผมเดี๋ยวขบวนมาคุณ
0: เหรอ
1: เ
0: ยี่ยมเลย
1: ครับ
0: แล้วโซโล่เลยนะ
1: อ้าววันนี้เราจัดคึกคักเวลาลงเล่นนะ
0: ครับ
1: ครับก็เราคุยกันก่อนมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันคุณ

0: ดี๋ยวว่ากันนะครับว่ากันไปนะครับเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหลืออีกกี่แมตช์คนตอนนี้นัดนี้เป็นอาร์เจนตินากับเคปเวอร์เดจะเป็นนัดที่86นะ
1: ใช
0: ่อืม
1: โปรดอย่าถาม
0: โปรดอย่าถาม
1: โปรดอย่าถาม
0: เหลือกี่ได
1: ้เดี๋ยวจะลดให้104
0: แมตช์ใช่ไหมล่ะ
1: 104
0: แมตช์ก็เหลืออีก28แมตช์นะอุ้ย18แมตช์อีกคุณ
1: 18แมตช์เองรวมแมตช์นี้ด้วย
0: โอ้โห
1: 104
0: แมตช์ตัวนี้เหลือไม่กี่แมตช์แล้วนะ
1: เออใจหายเหมือนกันนะ
0: ทำไมฮะ
1: จะจบแล้วจะหมดแล้ว
0: จะหมดแล้วอ่ะ
1: เออ
0: เออแต่ฟุตบอลโลกก็สนุกจริงเน
1: า
0: ะ
1: แต่ที่เหลือมันก็เป็นเกมโอ้โหแบบพลาดไม่ได้แล้วอ่ะ
0: อือ
1: คือใครดูไม่ดูก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นยกประโยชน์ให้แล้วกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าหลังจากนี้นี่บอกเลยว่าห้ามพลาดทุกคู
0: ่ถูกต้อง
1: น่าดูทุกคู่นะฮะ
0: เออ
1: น่าดูทุกคู่แล้วก็จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วด้วยนะ
0: ใช
1: ่เอ้ยล่าสุดเขามีข่าวว่าเกมคู่อังกฤษอ่ะอังกฤษกับเม็กซิโกอ่ะที่เวลาจริงๆก็คือจะเตะวันคือถ้าเป็น
0: เช้าวันจันทร
1: ์ถ้าเป็นบ้านเราก็คือเช้าวันจันทร์ตอน7โมงเช้านะฮะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอาจจะมีแบบพายุฝนฟ้าคะนองนะฮะ
0: มีทั้งโดนแล้วป่าโดนแล้วเหรอ
1: มีทั้งฝนตกหนักแล้วก็มีฟ้าผ่าด้วยเขาพยากรณ์อากาศว่าอย่างนั้นนะที่อาสเซก้าเนี่ยนะครับเตะที่อาสเซก้านะที่เม็กซิโกซิตี้นะครับก็เลยอาจจะเลื่อนนะอาจจะเลื่อนมา อีกเร็วขึ้นอีก6ชั่วโมงเลยนะฮะเร็วขึ้นอีก6ชั่วโมงก็คือถ้าตามเวลาบ้านเราปกติถ้าเวลาเดิมคือ7โมงใช่ไห
0: ม
1: 7โมงเช้าถ้าเลื่อนมาเร็วอีก6ชั่วโมงนี่ก็จะมาเป็นตีหนึ่ง
0: ตีหนึ่ง
1: ใช่
0: ครับ
1: ตีหนึ่งของบ้านเรานะฮะ
0: บ้านเรานะ
1: ก็เวลาที่ถ้าเป็นเม็กซิโกก็เขาจะเตะตอนเดิม6โมง
0: ต
1: อนเดิม6โมงเย็นเขาก็จะเลื่อนมาเตะตอนเที่ยงก็จะเป็นตีหนึ่งของบ้านเราแต่อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะฮะยังไม่คอนเฟิร์มผมไปเช็คดูโปรแกรมใน FIFA ก็ยังขึ้นเวลาเดิมนะก็ยังขึ้นเวลาเดิมยังเป็น7โมงอยู่นะครับ
0: โอ้ที่บ้านเขาตอนนี้ก็มีไอ้ช่วงหน้าร้อนป่ะช่วงหน้าร้อนเนาะบ้านเขาเนาะ
1: เพราะว่ามันก็จะมีพายุฝนไง
0: พายุใช่ป่ะ
1: ฝนฟ้าคะนอง
0: เพราะว่าเม็กซิโกอะไรอเมริกามันก็ติดกับทะเลอ่ะติดกับมหาสมุทรไง
1: นี่คุณต้องวางแผนเลยนะเนี่ย
0: ว่า
1: เพราะว่าถ้าเลื่อนเนี่ยมาเตะตี1เนี่ยคู่บราซิลนอร์เวย์ซึ่งเตะคืนวันอาทิตย์เหมือนกันเนี่ยเตะตี3นะ
0: เห
1: รอใช
0: ่
1: ถ้าสมมุติเลื่อนเตะตีหนึ่งแล้วก็ถ้าจบเนี่ยถ้าไม่ต่อเวลาเนี่ยก็รอดเพราะบราซิลก็เล่นต่อเลย
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าต่อนี่ก็ควบกันไปเลย
0: โอ้โหเนาะก็ต้องปรับเพราะเกมวันนั้นที่ฝรั่งเศสเตะก็ฟิลาเดลเฟียป่ะ
1: ฟิลาเดลเฟีย
0: เออ
1: ใช่ผมเนี่ยแหละอยู่กับคุณโอ๊ต
0: ก็ยินดีด้วยใช่ไหม
1: รอไปสองชั่วโมงอ๋อไม่เป็นไรฮะเบอร์ครบ
0: โอ้สี่ชั่วโมงคุณเบอร์ครบเลยเหรอ
1: เบอร์ครบดิฮะ
0: ป๋ามาคุณก็ให้ไม่ให้เบอร์เลย
1: ป๋าไม่มาเนี่ยป๋ามาเดี๋ยวป๋าบอกเอ้ยเองจัดต่อ
0: เองจัดต่อก็เหมือนเมื่อวานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าป๋าครับป๋าต้องมารอหนึ่งชั่วโมงนะป๋าก็น่ารักไงมายืนมารอหนึ่งชั่วโมงเลยครับเกมโครเอเชียกับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไงโครเอเชียกับโปรตุเกสตอนนั้นสองหนึ่งไงโปรตุเกสนำอยู่แล้วทดเวลาโคเชียตีเสมอได้ 2-2
1: โอ้โหอย่างดราม่า
0: ตรูกลับแล้วนะป๋าบอก
1: เดี๋ยวก่อนป๋า
0: ดูดีใจเย็นป๋าอย่าเพิ่งกลับป๋าแป้คือป๋าแป้ผู้ในการขึ้นของเราอดีตผู้ในการขึ้นกัสแป้ของเรานะฮะคุณยุทธภูวิชิตนะครับก็บอกว่านั้นผมกลับก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: ว่า
1: เดี๋ยวก่อนป๋าดู
0: ป๋าจะกลับอยู่แล้ว
1: ดูเช็ค VR ก่อนเช็ค VR ก่อน
0: เช็ค VR ก่อนนะป๋านะ
1: โอ้ดราม่าสุดๆนะ VR นะเมื่อเช้านี้แบบไปโดนยังไงวะไม่เห็นโดนเลย
0: เอาโดนปลายเส้นผมของอีกอร์มาตานอวิชไง
1: โดนแบบ
0: มีแรงสั่นสะเทือนคน
1: ก็รู้แล้วแต่ว่ามันแบบเฉียวองเฉียวสุดเลยอ่ะเฉียวแม่อย่างเงี้ยนะเทคโนโลยีอะไรนะ
0: ฮะ
1: เขาเรียกสนิโก้อะ
0: ไอ
1: เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ย
0: เทคโนโลยีเหรอน่าจะมาแน่จะแน่ใช่อ่ะ
1: ใช่
0: ระบบสั่นสะเทือนของเขาอ่ะ
1: ที่ระบบสั่นสะเทือนที่ว่า
0: ถ้ามันโดนปุ๊บไปก้อนเด้งขึ้นมา
1: อยู่ที่บอลไงบอลถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรมันก็จะเรียบๆไปแล้วมันโดน
0: แ
1: ล้ว
0: มันก็จะปื้ดๆขึ้นไปเน
1: า
0: ะ
1: ฟาลิโก้แล้วฟาลิโก้
0: ครับ
1: ก็เลยล้ำหน้าไป
0: ล้ำหน้าไปเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าจังหวะของจังหวะที่เปิดจังหวะแรกของทางเปริสิตที่เปิดเข้ามามันปริสิตไอ้หนุ่มบางบ่อเนี่ยไม่ล้ำไง
1: ไอ้
0: มาดูปริสิต
1: ตอนแรกมัน
0: ขวา
1: ตอนแรกมันนึกว่าไอ้มาทานอวิชที่เป็นคนขึ้นหม่งเนี่ยไม่โดนใช่ไห
0: ม
1: แล้วมาโดนศีรษะของไอ้นาโตเวน่าเอเวก้า
0: เนโตเวก้าก
1: องหลังของโปรตุเกสแล้วก็แฉลบมาเข้าทางไอ้ปาสลิดปาสลิดอยู่เสาสองซึ่งตำแหน่งอะล้ำแต่ว่าถ้าโดนเลนาโตเวก้ามาก็

0: ไม่ล้ำก็เล่นก็เปิดเข้าไปแล้วก็เป็นกวาร์ดิโอเข้าชาร์จเลย
1: ใช
0: ่ก็เป็นประตูผู้สินในสนามต่อให้เป็นประตูแล้วก็ดู VR ก็
1: ครับ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: แต่ลูกนี้ถ้าเข้านะสมมุตินะ
1: โอ้โหมา
0: ผมว่าประตู

0: ย่า
1: โดนเปลี่ยนตัวออกได้โอ้เซ็งเลย
0: ก็พี่โดบอกว่าเกือบไม่ได้ไปต่อแล้วโดเนี่ยเพิ่งรู้แล้วโดเนี่ยยิงประตู
1: รอบน็อกเอา
0: ท์ในรอบน็อกเอาท์ในครั้งแรก
1: รอบน็อกเอาท์ครั้งแรก
0: ที่เขาขึ้นมาเนาะ
1: ใช
0: ่
1: โอ้แต่ก่อนที่จะยิงจุดโทษตีเสมอ
0: ครับ
1: เขายิงเข้าไปลูกนะอย่างสวยเลยอ่ะ
0: คุ
1: ณเห็นป่ะที่เพื่อนโยนมาแล้วแกกระโดดเอาบอลลง
0: เอาบอลลงพื้น
1: ใช่แล้วก็ยิงโอ้โหลูกนั้นล้ำหน้านิดเดียวเหมือนกันนิดเดียวเลย
0: หัวไหล่หัวไหล่
1: แม่นึกว่าไม่ล้ำ
0: เขาเช็คแค่หัวไหล่เนาะล้ำนิดเดียวแล้วประมาณหัวไหล่ซ้ายนิดเดียวเอง
1: ถ้าลูกนั้นไม่ล้ำนะจะแบบเป็นประตูที่สวยมาก
0: โอ้โหแกดูเอาบอลลงพื้นเนาะ
1: เนอะ
0: น้ำหนักเนี่ยชักมาตอนเช้าเลยอ่ะ
1: เ
0: อาบอลลงปั๊บละมุนละไมตาดีเหลือเกินนะ
1: เออ
0: จับบอลเหมือนคุณเลยอ่ะ
1: ว่า
0: หรือว่าจับบอลเหมือนขออภัยที่เอ่ยถึงนะครับจับเหมือนพี่ช้อยบางมีไงสมัยก่อนนะเตะบอลกับพี่เขา
1: ครับ
0: ก็ส่งปุ๊บพี่เขาส่งคืนกลับมาเลยเอาทำไมพี่รีบส่งมาเลยจังเลยฮะครับผมไม่ได้ชิงวันหนึ่งวันทุกทีกับพี่นะ
1: อ๋อ
0: ไม่พี่จับบอล
1: เหมือนโอ๊ตสินพงษ์ไงเหมือนโอ๊ตสินพงษ์ส่งบอลให้แล้วเบิ้ลกลับมาทันทีเออเปล่านี่จับบอลไม่อยู
0: ่เอาเออเอาก็เนาะมันมีเรื่องราวให้คุยกันเยอะเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อกี้ก็ขับรถมาพี่บรีแหลมสิงห์นะครับเมื่อกี้ก็โอ้โหสายชมพูเต็มเลย
1: เยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลย
1: พี่บียิ้ม
0: รับเต็มเลย
1: โอ้ไปหลับไปนอนตอนไหนเนี่ย
0: เอา
1: สุดยอดเลย
0: งานเยอะมากช่วงนี้
1: อืม
0: นะครับพี่บรีก็บอกว่าฮองเบียงโบอยู่เกาหลีใต้ไม่ได้คุณเลย
1: นะ
0: ต้องย้ายอยู่อเมริกา
1: ไปแล้วเหรอ
0: ไปแล้ว
1: โอ้โหนี
0: ่มันเกินไปเนาะ
1: ฮีโร่ชุดที่ได้ที่4บอลโลก
0: ก็ยิงจุดโทษคนจุดยังยิงจุดโทษคนสุดท้ายมั้ยเมื่อกี้เจอสเปนอ่ะ
1: ที่ชนะใช่ไหม
0: ที่ชนะไง
1: ใช่ใช่
0: ฮองเบียงโบเป็นหนึ่งนั้นที่ยิงอ่ะเออดูสิ
1: เปลี่ยนชื่อด้วยนะ
0: เหรอ
1: เมื่อก่อนก็ชื่อฮองเมียงโบไง
0: เออ
1: เดี๋ยวนี้ฮองมยองมโย
0: ไงไม่ใช่อาจารย์เราเสียเป็นฮองมยองโบไว
1: ้อ๋อ
0: หรือว่าไง
1: กับฮองมยองโบ
0: ฮองมยองโบเนาะ
1: ครับ
0: โอ้ฟุตบอลนะมันคือมันอาจจะเป็นชีวิตจริงนะของหลายๆคนแต่ก็ไม่ควรที่จะไปข่มแล้วก็ไปขู่ที่จะเอาชีวิตของอีกคนนะไม่ใช่นะ
1: เดี๋ยวก็ลืมเขารักแรงเกลียดแรงเกาหลีเน
0: ี่
1: ย
0: ครับ
1: แต่เวลาจะทำหน้าที่ของมันเองเดี๋ยวก็ได้ก็สักพักหนึ่งแหละช่วงนี้คนมันอารมณ์ขึ้นอยู่โกรธอยู่นะ
0: ว่าไหม
1: ครับ
0: ครับผม
1: ให้ผมไปนี่หน่อยได้ไหมเนี่ย
0: เออของเราเป็นไงก็เต็มที่แล้วเนาะน้องไหมเป็นไงบ้างเลย
1: น้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะฮะ
0: ครับ
1: อันนี้แข่งขันในรายการแกรนด์สแลมนะรายการแกรนด์สแลมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยนะคือวิมเบิลดันนะครับตอนนี้แข่งอยู่นะฮะน้องใหม่ของเรานี่โอ้โหสร้างเซอร์ไพรส์สุดๆใน2รอบที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ลงแข่งในรอบที่3นะครับก็เจอกับงานหนักเลยนะครับก็คือแคโรลีน่ามูโความือ10จากเช็กนะฮะเป็นเคยได้รองแชมป์เมื่อปี2023ด้วยสำหรับมูโควานะครับก็ใหม่ก็ต้านไม่ไหวนะแพ้ไป2เซตรวดนะครับ6ต่อ2แล้วก็6ต่อ7ไทเบรก7ต่อ1นะครับก็แม้แต่ว่าถึงสกอร์มันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าใช้เวลาแข่งขันนานนะสำหรับเทนนิสผู้หญิงเนี่ยเกือบชั่วโมงครึ่งอ่ะชั่วโมง1ชั่วโมง28นาทีนะฮะก็ถือว่าสู้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเซตที่2นะแพ้ไทเบรกไปอุดวิดเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ทำให้ตกรอบ3ไปนะครับตกรอบ3หรือว่ารอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเอ้ย32คนสุดท้ายนะฮะก็รับเงินรางวัลกลับบ้านไปเบาๆนะฮะ 185,000 ปอนด์นะครับ
0: ครับ
1: เทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ8ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองครับ
0: โอ้โหเห็นคุณพ่อไปด้วยเนี่ย
1: ประมาณ8ล้าน2
0: โอ้โหใ
1: ช่ๆคุณพ่อ
0: ครับภาษีเล็กนิดหน่อยเนาะแต่ว่าภาษีที่สหรัฐก็โหดเหมือนกันนะ
1: ก็ประมาณครึ่งนึงอะ
0: 40% พวก
1: จะเกือบนั่นแหละ
0: โอ้โหแต่ว่าก็คุ้มค่าเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ส่วนคู่อื่นมีอารีนาซาบาเลนกานะมือหนึ่งจากเบลารุสก็เอาชนะเยเลนาออสตาเปนโกของรัสเซียนะครับ2เซตรวด 6-4 6-4 นะฮะเข้ารอบ16คนนะครับไปเจอกับนาโอมิโอซากะนะฮะอันนี้ของญี่ปุ่นนะรู้จักกันดีโอซากะเนี่ยเอาชนะดาเรียคาซักคิน่าของออสเตรเลียมา2เซตรวดเหมือนกันนะครับ
0: คร
1: ับ 6-1 6-3 นะครับแล้วก็คู่อื่นของหญิงเดี่ยวรอบ3ที่น่าสนใจก็มีเปกูล่านะเจสสิก้าเปกูล่านี่ชนะเจสสิก้าบูซ่ามาเนโรของสเปนนะครับ 6-1 6-3 แล้วก็มีอีวายโยวิชของอีวายโยวิชนี่ไม่ใช่ชื่อไม่ใช่นามสกุลนะเป็นชื่อกับนามสกุลรวมกันแล้วนะฮะชื่ออีวานะฮะนามสกุลโยวิชนะฮะเป็นมือ16จากอเมริกาก็ชนะเอคาเทรีน่าอเล็กซานโดรวาของรัสเซียนะครับมือ18

0: ไป2ต่อ1เซตนะครับ
1: 63
0: 36แล้วก็64ครับ
1: ก็เหมือนกับแต่ก่อนนะสิงโตทวีไงอดีตนักเตะใช่ไหมล่ะสมัยก่อนนะฮะก็ผมมองว่าเขาชื่อสิงโตนะคุณทวีหรือเปล่าฮะที่จริง
0: สิงชื่อสิง
1: ชื่อสิง
0: ใช่ไหมคุณโตทวี
1: โตทวีป่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ตอนนั้นงงอ่ะสิงโตทวีสรุปเขานามสกุลเขาชื่ออะไรกันแน่เนาะสิงโตทวี
0: ครับ
1: สมัยก่อนเนาะ
0: สุดยอด
1: สุดยอดนะเอาก็น้องใหม่ก็ไม่อะไรแล้วก็โหมาถึงรอบ3ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วรับเงินรางวัลไป8ล้านกว่าเนาะ
0: ครับ
1: ก็สามารถต่อยอดได้ในการที่จะใช้เงินเหล่านี้นะครับไปทัวร์ในการเล่นอาชีพเทนนิสนะในประเทศต่างๆเพราะมันใช้เงินจริงอ่ะ
0: โอ้โห
1: ค่าเครื่องบินค่าโรงแรมค่าที่พักค่าทีมงานด้วยไม่ใช่กอล์ฟนะกอล์ฟเนี่ยสมมติคุณได้เงินรางวัลเยอะมันก็เหมือนโปรจิโน่ก็อยู่ได้เนาะแล้วคนอื่นมันก็ต้องแบบลงทุนหน่อยช่วงแรกไง
0: ใช่
1: เนาะ
0: แล้วไปแบบเอาตรงๆอ่ะมีคนรู้ขนาดไปรายการขนาดนี้คนรู้บ้านเรายังน้อยเลยนะฮะก็เรียกว่านักกีฬาอะไรแบบนี้ถ้าไม่ใช่แบบซูเปอร์สตาร์ก็ต้องดิ้นรนสุดๆอ่ะนะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าทำได้เต็มที่แล้วแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ
1: คือนักกอล์ฟนักอิจฉานะนักเทนนิสนักกีฬาของไทยของเรานะจะอิจฉาที่เขาได้เงินรางวัลนะเนาะแต่เราเห็นทุกคนประสบความสำเร็จก็ดีใจอ่ะอลิซ่าอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจกับน้องเขานะ
0: ครับ
1: ไปถึงขนาดนั้นได้จีโน่อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งอ่ะพระดอนสมัยก่อนด้วยไงพ
0: ี
1: ่บอลเนาะ
0: ใช่ใช่ผู้ชายนี่ยอโควิชก็ชนะนะ
1: เป็นไงเอ่ย
0: ยอโควิชนี่เอาชนะนักเทนนิสจากฝรั่งเศสนะครับ
1: ครับ
0: ชนะไป2โอ้โหเรียกว่าหืดจับเลย1 2 3 4 3ต่อ1เซตนะฮะ7 5 6 4 1 6 7 6แล้วก็7ไทเบรก7 4นะฮะ
1: ครับ
0: ผ่านเข้ารอบรอบ16คนสุดท้ายสำเร็จเช่นกันนะครับถือเป็นชัยชนะแมตช์ที่105ในวิมเบิลดันของจ็อกโควิชเลยนะ
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นชายเดี่ยวที่ชนะเยอะที่สุดละในวิมเบิลดันนะครับก่อนหน้านี้จ็อกโควิชนี่ทำสถิติเท่ากับโรเจอร์เฟเดอเรอร์อยู่ชนะที่วิมเบิลดันได้104เกมนะฮะชนะเกมนี้ก็145ก็ไอ้105เกมก็แซงไม่ใช่ดิขออภัยอันนี้สถิติเท่ากับโรเจอร์เฟเดอเรอร์คือ105เกมที่ชนะที่วิมเบิลดันนะแล้วก็เป็นผู้ชายที่ชนะที่วิมเบิลดันมากที่สุดร่วมกันนะครับ
1: ครับ
0: มีแค่คนเดียวที่ชนะที่วิมเบิลดันมากกว่าเธอมากกว่าเขาซึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะนั่นก็คือมาร์ตินานาฟาติโนวา
1: ชนะมาในเทนนิสนะ
0: 120แมตช์นะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้บรรยากาศนะครับที่ไมอามี่โอ้โหเล่นเล่นที่ไมอามี่ด้วยเหมือนบ้านของเรียวเดอเมซี่นะนะคุณนะ
0: โอ้
1: เกม
0: เขาอยู่นี่อยู่แล้วนะ
1: ของอาร์เจนตินาเจอหมู่เกาะเคปเวิร์ดนะครับก็เตะที่ฮาร์ดร็อกสเตเดียมไง
0: เคปเวิร์ดนี่เคยเล่นนี่เกมแล้วนะ
1: ใช่ไหม
0: เคยเล่นเกมที่2ที่เสมอกับอุรุกวัย
1: ครับ
0: เล่นที่นี่เหมือนกันนะ
1: แล้วก็ฮาร์ดร็อกหรือว่าไมอามี่สเตเดียมนะครับสังเวียนเย่าของไมอามี่ดอลฟินในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ของสหรัฐก็อาร์เจนตินาก็เคยมาเตะเนี่ย
0: อาเจนก็เคย
1: อาเจนเคยมาเตะเกมเจอเดี๋ยวผมดูก่อนดูจะเตะแล้วนะ
0: อาเจนเนี่ยเตะที่นี่
1: เตะที่นี่เกมเจอไหม
0: ไม่เคย
1: อ้าวเกมแรกเลยเรียบร้อย
0: ไม่มีฮะ
1: ไม่มีเอาเบคแคมมาด้วยคุณเลย
0: โอ้ยบ้านเขาไม่มาได้ไง
1: เนาะแต่เขาไม่ได้เตะสนามอย่างนี้ไม่ใช่เหรออินเตอร์ไมอามี่อ่ะ
0: ไม่ใช่แต่ก็
1: อยู่แถวนี้เน
0: า
1: ะ
0: ไมอามี่
1: ม
0: ะนะตัวไม่แน่ยืมจองกันหน่อย
1: อ๋อเหรอก
0: ็วิ่งแฟนบอลในจีน
1: ฮาร์ดร็อกสเตเดียมนะครับใช้มาแล้ว4แมตช์นะคุณซาอุเสมอกับอุรุกวัย 1-1 ครับอุรุกวัยเสมอเคปเวิร์ด 2-2 สกอตแลนด์แพ้บราซิล 0-3 และโคลอมเบียเสมอกับโปรตุเกส 0-0 ครับด้านนี้เป็นนัดที่5นะจะใช้แข่งขันทั้งหมดนะครับ7แมตช์ด้วยกันคุณรอบที่3ก็เตะที่นี่นะแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างบราซิลนอร์เวย์เม็กซิโกอังกฤษครับ
0: อ๋อ
1: เม็กซิโกต้องย้ายมาเตะที่ถ้าว่าเขารอบนะ
0: ครับ
1: จะต้องย้ายมาเตะที่ไมอามี่นะครับ
0: ครับก็ถือว่าได้เปรียบกันไปคนละอย่างนะฮะได้เปรียบกันไปคนละอย่างก็เคยเล่นที่นี่มาเกมนึงนี่บอกเราเคปเวิร์ดคือเกมที่2ที่เสมอกับอุรุกวัย 2-2 นะฮะแล้วสนามแห่งนี้นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วสำหรับความจุนะฮะ
1: ครับ
0: จุได้67,000คนเลยรอดูว่าวันนี้เท่าไหร
1: ่โอ้โห
0: นี่ซิ
1: เ
0: ม
1: โอเน
0: ่
1: เอลโชโร
0: มาเชียร์ลูกชายนะฮะ
1: ลูกชายลงมาล่ะ
0: ไม่น่าได้ลงแน่สำรองนะฮะ

0: อาร์เจนตินานี่ก็เมสซี่กลับมาเป็นตัวจริงนะฮะโอ้โหฮือฮามากเมสซี่กลับมาเป็นตัวจริงนะ
1: ครับ
0: เปลี่ยนไปทั้งหมด9คนอ่ะจากเกมไอ้รอบแรกนัดสุดท้ายนะฮะก็เรียกว่ากลับมาใช้ตัวจริงลงสนามกันครบเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวไล่ชื่อก่อนเลยก็ได้นะฮะผู้ใส่ประตูก็เป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับกองหลังมีคริสเตียนโรเมโรนะครับยืนเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับลิซานโดมาร์ติเนสนะครับแบ็กขวานี่เป็นในโมลีน่านะครับส่วนแบ็กซ้ายเป็นเมดีน่านะฮะคุณภาคคุณต้องระวังดีๆนะ
1: ครับ
0: แบ็กขวาโมลีน่านะแบ็กซ้ายเมดีน่านะฮะ
1: ครับเมดีน่านะ
0: ครับตรงกลางก็แม็กก้านะฮะแม็กก้ากับเอ็นโซยืนคู่กลางแล้วก็ริมเส้นก็เป็นไอ้เดปอกับอัลเมด้านะครับคู่หน้านะใช้เมสซี่กับลอตาโรมาร์ติเนสนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนเคปเวิร์ดนะครับอะไรนะบูบิสต้า
1: บูบิสต้าเป็นโค้ช
0: บูบิสต้านี่ก็เปลี่ยนทีมเยอะเหมือนกันเปลี่ยนทีมไป5คนนะครับจากชุดที่เจอซาอุในรอบแรกนะสุดท้ายนะครับใช้ระบบ 4-1-4-1 นะฮะกองหลังก็เป็นคู่เซนเตอร์โกก็แน่นอนวอซินย่านะฮะ
1: ครับ
0: คู่เซนเตอร์นี่ก็คู่เก่งเลยนะครับไอ้ปิโก้โลเปสกับดินี่บอร์เกสนะฮะแล้วก็แบ็กนี่ไอทางซ้ายนี่ไปได้ซิดนีย์คาบราวกลับมานะพลทดแบนนะครับแล้วก็ทางขวาเป็นซีเว่นโมไลล่านะครับมิชลีตัวรับก็เป็นตัวทีเด็ดตัวเก่งเขาเลยนะเควินปีย่านะครับตัวรุกก็มีตัวทีเด็ดก็คือริมเส้นนะครับอย่างไรอันเมนเดสแล้วก็จูเวนคาบราวนะ
1: ครับ
0: แล้วก็หน้ากลางตัวรุกเนี่ยนะครับโอ้โหชื่อเหมือนกันซะด้วยคุณเจ๋ง
1: พี่น้องกัน
0: ลาลอสดูอาเต้แล้วก็เดลอยลู
1: อาลาลอสเนี่ยพ
0: ี่นี
1: ่เดลอยดูอาเต้เนี่ยเป็นน้อง
0: โอ้โห
1: ไม่ผมเคยบรรยายคู่นี้ไปแล้วไง
0: ห่างกันกี่ปีฮะ
1: ห่างกันไม่กี่ปีอ่ะ
0: อ๋อ
1: ห่างกันไม่กี่ปี
0: นึกว่าห่างกันสักพัก
1: เออไม่ใช่อ่ะห่างกันสักพักนั้นแฟนนะแต่รู้จะห่างกันไม่กี่ปีเป็นพี่กับน้องคุณแต่ว่าคนน้องจะเป็นตัวจริงนะ
0: นี่ตัวจริงทั้งคู่เลย
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยคนพี่ลงฮะ
0: ป
1: กติคนน้องจะลงสนามไง
0: ลาลอสลง
1: ลาลอสเดลอยลงเป็นตัวจริงอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ลาลอสคนพี่ลงเฉยเลย
0: ก็ลงทั้งคู่
1: แทนไม่ได้สิทธิ
0: ์
1: แทนไอ้เจมิโรมาเตโร
0: ลงทั้งคู่เลยเรียกว่าลงทั้งคู่
1: ทั้งคู่นะ
0: กองหน้าก็เป็นนูโน่ดาคอสตา
1: ครับ
0: ครับผม
1: ห่างกัน3ปีลาลอสเป็น29ส่วนเดลอย26
0: ครับ
1: ครับก็ผมไปดูเนี่ยเปลี่ยนตัวหลักๆของเขาที่เปลี่ยนเนี่ยกองหน้าคุณนูน่าดาคอสต้าวันนี้ลงสนามเฉยเลยแทนไอ้ไคลอนลิฟลาเมนโต้มาได้19
0: ปกติจะไปลิฟลาเมนโต
1: ้เล่นกองหน้าตัวเป้าที่เหลือก็เหมือนเดิมคุณกาบาก็กลับมาลงเล่นนะมาได้7นะฮะแล้วก็ลาลอสก็ลงสนามแทนไอ้จามี่มอนเตโรครับแล้วก็แบ็คขวาสเตเฟนโมเรราวันนี้กลับมานะแทนมาได้24ปีหน้าไงวักเนอร์ปีหน้า
0: อ
1: ันนี้เป็นกองหลังจากเทนทัสปอร์นะแคปเบิร์ดคุณด้วยไม่มีนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในลีกในประเทศเลยนะ
0: ใช่
1: บัวซิญาตัวนี้ก็สโมสรชาเวสในลีกโปรตุเกสใช่ไหมนะ
0: หมดสัญญาแล้วนะ
1: หมดสัญญาไปแล้ว
0: หมดสัญญาเมื่อ
1: สโมสรชาเวสอะ
0: เมื่อสิ้นเดือนที่แล้วเมื่อวันอังคารเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นฟรีเอเจนต์เนี่ย
1: ครับ
0: ชาเวสที่ดิวิชั่น2โปรตุเกสด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: ไอลีกบ้านเขาเนี่ยเป็นเซมิโปรลีกอยู่เลยยังไม่ได้เป็นลีกแบบอาชีพเต็มตัวเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นเซมิโปรอยู่เลยเขาเป็นประเทศที่เพิ่งได้รับเอกราชเมื่อปี1975นี
1: ่ตอนแรกเป็นเป็นเกาะ
0: เป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสอะ
1: ขึ้นของโปรตุเกสแต่ก่อนเป็นของอังกฤษไหม
0: เมื่อก่อนไม่รู้อะแต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นก่อนที่จะได้รับเอกราชนี่คือโปรตุเกส
1: เขาว่าเป็นเมืองแบบทางผ่านแล้วก็อะไรนะโจสลับอะไรเงี้ย
0: เป็นเมืองแบบ
1: คาธาตสมัยก่อนเนี่ย
0: คาธาตประมาณนั้นมันเป็นเกาะ
1: เป็นเกาะ
0: เกาะเล็กๆ10เกาะรวมกัน
1: ใช่เกาะเป็นรูปตัวยูเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเท่ากับชลบุรีนะ
0: ก็พื้นที่เล็กใช
1: ่
0: พื้นที่นี่ผมไม่รู้ก็ใช้คำว่าอะไร 4,033 ตารางกิโลเมตรอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ประชากรน่ะน้อยที่สุดเป็นอันดับ3ที่เคยเล่นฟุตบอลโลกมีกูลาเซาน้อยสุด
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนนั้นนี่มีเคยมีไอซ์แลนด์นี่น้อยกว่าน้อยกว่านี้ประชากรประมาณล่าสุดจากสหประชาชาตินี่ประมาณ 503,000
1: ครับ
0: 503,000นี่น้อยกว่าหลายๆเขตของกรุงเทพอ่ะ

0: ตอนนี้บรรยากาศเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะคุณนะ
1: ครับ
0: โอ้โหที่ฮาร์ดร็อกสเตเดียมครับ
1: เป็นไงไปคู่นี้เป็นไง
0: คืออาร์เจนติน่าบุกเข้าใส่อยู่แล้วหยุดว่าถ้าได้ประตูเร็วก็ขาดแต่แคเบิร์ตจะเล่นเหมือนเกมเจอนี่ไงสเปน
1: ใช่
0: แต่เกมเจอสเปนเนี่ยสเปนก็ไม่คมพอไอ้เฟรนโตเลสอ่ะยิงจ่อๆไม่เข้าอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเมสซี่ยิงคมเนี่ยไม่น่ารอดนะเคเบิร์ตน่าจะสิ้นสุดเส้นทางปัญหาของเขานะหรือว่าเส้นทางของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกหยุดแค่ชนิดเลยฮะรอบนี้เลยฮะ
1: ไอ้คุณไม่เชื่อหมอผีอ่ะ
0: มีหรอหมอผีว่าไงบ้างอ่ะ
1: คุณไม่เชื่อหมอผีกันน่ะ
0: เอาเหร
1: อไอ้คนที่เสกมนต์ดำใส่ให
0: ้ใส่ให้เลเคนอ่ะนะ
1: เสกเจอกาหน้ายิงไม่ได้แต่พอจบเกมกาหน้าไงบอกเอาคำสาปออกแล้วเกมสุดท้ายยิงเลยเป็นไง
0: เป็นไง
1: หลังจากนั้นยิงใหญ่เลยแฮร์รี่เคน
0: โอ้โหยิงใหญ่นะ
1: เขาบอกว่าเคปเบิร์ตจะช็อกโลชนะอาร์เจนตินาฮะนี
0: ่
1: คุณไม่เชื่อนะ
0: ฮะ
1: ไม่เชื่อนะ
0: ผมว่าหยุดเส้นทางมาสจันแค่นี้แล้วมั้งพอแล้ว
1: ก็โอ้โหถ้าชนะอาร์เจนตินาได้นี่ผมว่ามันยิ่งกว่าเคนเมรูนชนะอาร์เจนตินานัดเปิด
0: นัดเปิดสนาม
1: ปี90อีกนะ
0: ฟังโซวามียิกใช่ไหมที่กระโดดมงอ่ะ
1: เกินกว่านั้นอีกอ่ะ
0: เหรอ
1: นี่จะถ้าสมมุติเคปเบิร์ตชนะนี่จะเป็นแบบโอ้โหแบบเหลือเชื่อสุดๆอ่ะ
0: ครับ
1: อันดับนี่ต่างกันแบบลิบลับเลยนะเคปเบิร์ตตอนนี้อยู่อันดับประมาณ64ของโลกคือเขาก็ขึ้นลง
0: 67
1: 64
0: 64ยัง
1: ไม่รู้ BBC
0: ส่วนอาร์เจนตินา
1: BBC 64
0: อันด
1: ับ 64.
0: 1ครับตัวนี้ฮะ
1: แต่ต่างกันเยอะนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าดูชื่อชั้นนักเตะหรือว่าดีกรีหรือว่าค่าตัวอะไรแบบเนี้ยโอ้โหมันห่างกันแบบคนละโลกอ่ะใช้คำว่าคนละโลกเลยดีกว่านะฮะก็ถ้าพลิกล็อกได้นี่จะเหลือเชื่อแบบมากๆเลยอ่ะ
0: เหรอ
1: มากๆสุดๆเลยครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกแน่นอน
0: แต่อย่าให้สนุกอ่ะเล่นกันสนุกอ่ะเพราะว่านะครับลุ้นกันนะวันนี้นะ
1: เผอแฮตทริกอ่ะ
0: เฮ้ยถ้าแฮตทริกก็เมสซี่ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ย9ประตูไปเลยนะ
1: โอ้โหตอนนี้6ใช่ไหม
0: ตอนนี้6นะคุณ
1: แล้วยอดรวมบอลโลกนี่ก็19ใช่ไหม
0: 19ถ้าอีกแต่19บวกอีก3 22เลยเหรอ
1: เมสซี่
0: เกิดไปแล้วมั้ง
1: เมสซี่ก็ต้องรีบยิงไง
0: เหรอ
1: เพราะว่า
0: พี่เป้อะพี่เป้
1: พี่เป้นี่ไล่มาแล
0: ้
1: วไอ้เป้ก็ไล่มาแล้วเกิดเมสซี่บอก
0: เฮ้ยจะเย็นเป้
1: ไล่เป้มีโอกาสหลายรอบ
0: เป้ตอนนี้ก็เท่ากับเมสซี่ด้วยนะผมประตูด้วยอะ
1: โอ้ดาซันโบก็มัน
0: สนุก
1: ใช่
0: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ติดตามได้นะครับเมื่อก่อนผมก็เข้าใจเขาชื่อกระดกรัตนามสกุลมงสกุล
1: กนกรัตคุณกนก
0: คุณกนก
1: รัตวงรักวงอะไรรัตวงสกุลอะไรเงี้ย
0: อ๋อเพื่อเขาอะไรนะกนกรัตพี่อะไรต้องอะไรพี่กนกใช่ไหม
1: ไม่ใช่กนก
0: กนกรักวงสกุล
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: แม็กขวาโบนิน่าแบ็กซ้ายเมดินาคนภาคไม่น่ามาบ่อยเกินหยอกเอาแมวเซ่หายแล้วหายแล้วนะครับก็ทักทายกันได้นะนะครับสำหรับใครที่ฟังวิทยุของเรานะนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับทั้งเซติสถานีนะครับตอนนี้เราออกอากาศไปทั่วประเทศนะผ่านFM 99นะครับเดี๋ยวเราจะโอเสียดายคนที่ไม่ได้ฟังภาคฟุตบอลนะตอนตีห้าพอดีไม่เป็นไรนะก็ฟังทางแอปพลิเคชันเอฟของเรานะแล้วก็ทางออนไลน์ต่างๆนะ มีทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับลองติดตามกันได้ตอนนี้บรรยากาศเป็นไงฮะที่อาร์เจนตินายอดเยี่ยมมากกี่โมงแล้วคุณเอ้ย
1: จำเลย
0: นะ
1: ตีสี่สี่สองนาทีฮะ
0: ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าเขาเตะที่นู่นกี่โมงน่าจะช่วงเย็นบ้านเขาเนาะก็เตะตอน6โมงแรกเนอะ
1: วันนี้ก็5 โมงกว่า
0: แล้วครับ
1: คนดูน่าจะเกือบ
0: เจ็ดน่าจะเยอะนะเพราะว่าไม่มีก็คนไปอยู่ที่นั่นเยอะหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะคนจากอเมริกาใต้ไงคนจากอเมริกากลางก็เยอะ
1: คือจริงบอลโลกอันนี้ก็ไม่ได้มีดราม่าอะไรเยอะนะเรื่องคนดูที
0: ่น่ารัก
1: ที่แบบว่าก่อนหน้านี้
0: ก็มี
1: ไม่หมดอะไรทั้งหลาย
0: แฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดอ่ะที่ซื้อตั๋วผิดฝั่งไปอยู่ฝั่งบราซิลไงที่หัวสีน้ำเงิน
1: อ
0: ่ะไปปรากฏว่าซื้อตั๋วผิดฝั่งแล้วคนบราซิลก็น่ารักนะก็เอาธงชาติบราซิลมาคลุมให้แกก็ถอดเสื้อเลยฮะใครก็ได้ชมที่แฟนบอลญี่ปุ่นคนนั้นอ่ะน่ารักดีก็เป็นไวรัลอยู่ในเวลานี้นะ
1: คอนเทนต์
0: ไอ้เราก็บอกคอนเทนต์ก็มันก็น่ารักไงแต่คนนี้ก็น่ารักไงเอ้เราเนี่ยต่อต้านตลอดเลยเราเนี่ย

0: ต่อต้าน
1: เอาดิเดี๋ยวไม่หนุกอ่ะ
0: ไม่เข้าร่วมต่อต้านตลอดเลยอ่ะ
1: เออเดี๋ยวไม่หนุก
0: เออตั้งแต่ถามชื่อว่าอายุห่างกันเท่าไหร่แล้วสะดุ้งไปสักพักนะ
1: เออก็เห็นคุณบอกว่าคุณดูมาผมดูมาภาคมาแล้ว
0: อืมก็รู้แต่ว่าพี่ๆกับน้องก็ไม่ต้องลงลึกก็ได
1: ้เอ้า
0: หักหน้า
1: เอ้าไม่ได้หักหน้าอยากรู้
0: หักหน้าออกกาศเลยฮะหักหน้าต่อประชาชนทั้งประเทศทั้งประเทศเลยนี่ฟังเราอยู่ในตอนนี้นะ
1: ครับ
0: ศรีสุวรรณธานีตอนนี้ฮะ
1: งั้นเรามาแบบภาคเชียร์คนละทีมไหมเอาแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องเป็นกลางไม่ต้องแบบภาคตามเกม
0: เ
1: ล
0: ยคือภาคแบบนี้ไม่ควรภาคแบบว่า
1: ต่างคนต่างเชียร์
0: เห็นเก่งเลยเอออย่างเงี้ยเออนะ
1: งั้นผมไม่น่าเชียร์นะผมเป็นแกเบิร์ดไปนะ
0: อ้าว
1: เดี๋ยวติ่งเมสซี่มาด่าผม
0: แล้วผมก็ผมเชียร์ตรงข้ามอาร์เจนตินาใช่ไหมเฮ้ยเมสซี่ไม่เก่งเลยไม่วิ่งเลย
1: อะไรวะ
0: อะไรวะเออนี่ไง
1: แล้วผมก็โอ้โหอะไรวะโวซินย่าเซฟวันนี้กระจอกโดใครๆก็เซฟได
0: ้โดนโดนแน่
1: มันต้องมีมิติใหม่ดิมัน
0: ชีวิตมันเรียบง่ายพอใช่ไหมหรือว่าไง
1: มันโอ้ยเกม
0: มันไม่มือหวานหรือว่าไง
1: อันนี้ครับรูปเกมตอนนี้นะครับสูสีกันมากใครๆก็รู้คุณเจ๋งมันต้องชัดเจน
0: ชัดเจนเหร
1: อคุณนายคนนี้ต้องไปทางนี้แล้ว
0: โอ้ยคนดูบ้านในของเราคุณยศสวัสดีเข้ามานะครับคุณปลั๊กครับสวัสดีเข้ามานะครับแฟนบอลออสถือจิงโจ้อยู่ดีๆก็ปาจิงโจ้ทิ้งเลยครับอ๋อเหรอ
1: ไอ้ลูกแรกที่อยู่ทั่วไม่เข้า
0: ปาจิงโจ้
1: ปาทิ้ง
0: เลยไอ้จิงโจ้ยางอะนะ
1: อ๋
0: อเหรอ
1: จิงโจ้ยางไม่รู้จักฮะรู้จักแต่ตุ๊กตายาง
0: เอาชอบเอาที่จำไม่ได้มาเลยพอจิงจังโก้หรือเปล่าครับผมไม่ใช่หยองนะครับเท่าที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหยองบอกนะฮะ
1: ไอ้ก็เรียกหมกฟาโลเหรอคุณสุริยานี่บอกมาหมกฟาโลอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ที่ซาร่า
0: อ๋อที่ซาร่าใช่ไหมซาร่าใส่เราก็เป็นสีทองอ่ะมันเป็นสีทองที่อยู่ข้างบนสีทองเหมือนมงกุฎอ่ะเน
1: า
0: ะสีทองสีดำอ่ะ
1: ที่อยู่
0: หมกฟาโลไหม
1: คล้ายๆเขาเรียกอะไรตัวสฟิงค์มั้ง
0: อืมอืมอันนี้ขอบคุณมากเราก็ไม่รู้อ่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: อืม
1: ไม่ได้เกิดอียิปต์ก็ด้วย
0: เอาจิงโจ้แตะลู่ไหมยิงเบิร์ดบ่อยมากครับผมยิงเบิร์ดเอ้ยยิงเบิร์ดลูกหนึ่งไหมเหรอ
1: เขาเรียกหมกเขาเรียกหมกฟาโรนี่แหละ
0: ฟาโรใช่ไหม
1: ก็ลูกแรกอ่ะยิงไปนู่นเลย
0: ยิงเหมืองโยดันทาเอ่ยิงโด่งไปทางฝั่งซ้ายฮะ
1: ครับ
0: ฝั่งขวาก็เป็นของนี่ฮะออสเตรียยิงข้ามคานไปไกลเลย
1: เอ๊ะมีคนถามว่าไอ้ฟานไดย้ายไปมิลานจริงเหรอ
0: มีข่าวเฉย
1: โอ้โหปล่อยแล้วเหร
0: อ
1: จริงไหมเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ปล่อยหรอกมั้งเหลือสัญญาปีนึงอ่ะ
1: ปล่อยนี่ไปแล้วนะโกนาเต้ไปแล้วนะ
0: โกนาเต้ไปมาดริดไง
1: ปล่อยฟันได้เอาใครเล่นอ่ะ
0: แล้วปล่อยซาร่าไง
1: ครับ
0: ครับ
1: อุณหภูมิที่แมมี่ 32 องศานะฮะลมนี่15กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: อากาศดีวันนี
1: ้32 องศาก็สบายสบายแมมี่นี่เป็นเมืองที่เขาเรียกว่ามาพักผ่อนกันเยอะสำหรับฝรั่งนะเพราะว่าอากาศอบอุ่น
0: แล้วก็คำว่าไมอามี่เมืองไมอามี่นะนะครับรัฐฟลอริดาเป็นเมืองที่แบบมีคนแปลกๆเยอะคุณ
1: นะ
0: ผมเคยไปเขาบอกมีการ
1: เมืองไทยก็เยอะนะแบบ
0: เอาอันนี้เขาจะทำอะไรแปลกๆอ่ะเวลาทำผิดกฎหมายตำรวจที่ไมอามี่จะงงแบบเฮ้ยคดีนี้ก็มีหรือคดีแบบแปลกๆอ่ะแต่ไม่แปลกแบบว่าแบบน่ารักนะแปลกแบบน่ารักแบบปีนป่ายอะไรแบบเขาจะมีแบบคดีแบบคนเพราะว่ามันเมืองท่องเที่ยวเนาะมันก็จะมีคนแบบกระดึ่งมีอะไรบ้างเน
1: า
0: ะ
1: ไมอามี่ไวส์ไงที่เป็นซีรีส์ที่เป็นหนังไงโ
0: อ
1: ้สร้างไม่รู้กี่ภาคกี่ตอน
0: เนาะ
1: ที่เป็นคู่หูกัน
0: ใช่พี่บอมยังใส่วิกมาจัดรายการหรือเปล่าครับเอา
1: ก็ต้องใส่ตลอดแหละ
0: ใส่ตลอดนะเดี๋ยวเราออกกันได้คน
1: ดีมากเลยฮะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันแป๊บหนึ่งแล้วกันแล้วก็ช่วงหน้าครับเรามาติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับคู่ระหว่างอาร์เจนตินากับเคปเบิร์ดว่ากาบูเวดี้ครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันที

0: ีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: พราะเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี่
2: อาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียทำสถิติการล้ำหน้ามากที่สุดใน1เกมสถิติแปลกๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลก2022เกมระหว่างอาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีดีแค่ผลสกอร์แต่มีการจารึกสถิติการใช้เทคโนโลยีเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติหรือ Semi Automated Offside Technology ที่ทำงานหนักที่สุดสถิติระบุว่าในครึ่งแรกเพียงครึ่งเดียวอาร์เจนตินาถูกจับล้ำหน้าไปถึง7ครั้งและจบเกมด้วยสถิติรวม10ครั้งซึ่งในจำนวนนั้นมีถึง3ครั้งที่เป็นการส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้วแต่ถูกริบคืนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำของแท็กติกของเอเวเรนากุนซือซาอุที่สั่งให้นักเตะดันลายกองหลังสูงขนานกับเส้นสนามอย่างมีวินัยจนกลายเป็นสถิติที่ทำลายจังหวะเกมของยอดทีมอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างราบคาบ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับต้อนรับการกลับเข้ามานะครับบรรยากาศของการรายงานสดนะครับการแข่งขันนะฟุตบอลโลก2020นะครับในคู่รองสุดท้ายนะครับในรอบนี้ครับหรือว่าในรอบ32ทีมสุดท้ายครับเป็น

0: การแข่งขันคู่ระหว่างอาร์เจนตินานะครับลงสนามเจอกับหมู่เกาะเคปเปิลว่ากาบูแวดี้ครับช่วงนี้ยังอยู่กับคุณโอกาสเพื่อการและผมเจงทรงศักดิ์วันนวจิตนะครับ
1: ครับสวัสดีนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สวัสดีครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งแฟนรายการนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายสวททั้งเซสเปสถานีนะ
1: คร
0: ับในช่วงตีห้าด้วยนะครับแต่ว่าถ้าว่าใครอยากฟังเราต่อก็ฟังทางออนไลน์ได้นะบ้านแดงบ้านฟ้าแล้วก็บ้านดำนะครับตอนนี้บรรยากาศที่ไมอามี่สเตเดียมครับหรือว่าฮาร์ดร็อกสเตเดียมนักเตะทั้ง2ทีมนะครับเดินลงสู่สนามทาง26คนเดินลงสนามพร้อมกันนะแล้วก็จะให้นักเตะชุดสมัยคนแรกนะครับจูงมือเป็นเด็กกันเนาะนะครับจูงมือเด็กๆนะครับเดินลงสู่สนามนะครับตอนนี้เป็นการบรรเลงเพลงชาตินะครับของทีมชาติอาร์เจนตินาครับ
1: แชมป์เก่านะครับอาร์เจนตินาทีมอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ครับชนะรวดเลยนะครับในรอบแรกนะครับ3นัดแรกนี่พวกเขาคว้าชัยชนะได้ทุกนัดมี9คะแนนเต็มนะครับสำหรับอาร์เจนตินาถือว่าเป็นหนึ่งในที่เป็นแชมป์ตอนนี้นะครับเล่นดีสุดๆนะครับโดยเฉพาะลีโอเนลเมสซี่นะครับกัปตันทีมทำไปถึง6ประตูแล้วนะครับ
0: ครับต่อไปเป็นเพลงชาติของกาบูไวดี้หรือมะกอกเคปเวิร์ด

0: เกมกำลังจะเริ่มครับสำหรับอาร์เจนตินากับทางคาเบอร์เวอร์ดีนะครับสำหรับชาติที่มีประชากรอยู่ที่ประมาณ46ล้านคนนะครับเจอกับชาติหมู่เกาะเล็กๆครับผมที่มีประชากรประมาณ 500,000 คนครับโอ้โห
1: ก็ถือว่า
0: เป็นรองเยอะนะ
1: ต่างกันทุกอย่างนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: ทั้งในเรื่องของภูมิประเทศประชากรแล้วก็ในสนามฟุตบอลด้วยนะครับตอนนี้นี่อยู่อันดับที่64ของโลกนะครับสำหรับคาบูเวดี้เคยขึ้นไปสูงสุดคืออันดับ27นะครับพวกเขาเพิ่งได้รับรองจากได้เข้าฟีฟ่าเนี่ยปี1982นั่นเองนะครับ
0: เจอกับเบอร์หนึ่งของโลกในปัจจุบันครับก็คืออาร์เจนตินาครับหรือลาอาบิเชลิสเต้ครับ
1: ขออีกรอบครับ
0: พูดได้ครั้งเดียวครับผม
1: ครับ
0: ก
1: ็ถือว่าจะเป็นหนึ่งเกมที่หลายคนให้ความสนใจนะครับว่ามีสตอรี่เยอะนะครับทั้งสองทีมนะ
0: ใช่
1: เคปเวิร์ดนี่ก็เป็นประเทศที่เล็กที่สุดที่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์ในฟุตบอลโลกนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คือมีประชากรแค่ 530,000 คนนั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: ถือว่าน้อยสุดละที่เคยเล่นฟุตบอลโลกในรอบน็อกเอาท์นะครับแต่ถ้าเอาว่าเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเนี่ยน้อยสุดอันดับที่3นะครับ
0: ตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมนะครับก็ถ่ายภาพจากันก่อนนะครับ
1: ภาพหมู่นะครับ
0: ภาพหมู่นะครับวันนี้ผู้ตัดสินนะครับดรูฟิเชอร์ครับจากแคนาดาครับและมีผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับจากแคนาดานะครับเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับหรือว่าเป็นไลน์แมน
1: ดรูฟิเชอร์ของแคนาดานะครับเกมนี้เตะที
0: ่
1: อเมริกานะที่ไมอามี่วีอาร์นี้เป็นผู้สินจากสหรัฐอเมริกานะครับอาร์มันโดบิอาร์เรลครับ
0: ผู้ช่วยก็เป็นโครเอเชียและนิคาร์ากัวนะครับมีผู้ช่วยเป็นผู้หญิงด้วยนะ
1: ใช่
0: ออไลน์แมนคือเป็นทีมงานของแคนาดาหมดเลยแล้วก็จะมีผู้ช่วยนะครับที่เป็นน่าจะเป็นผู้สินที่4นะเป็นสุภาพสตรีด้วยนะครับไปเช็ครายชื่อของอาร์เจนตินาวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นครับกลับมาลงสนามกันครบคันนะครับโดยเฉพาะเลโอนีลเมสซี่ครับ
1: ก็ใช้ระบบ4-4-2นะฮะหรือว่า4-2-3-1ก็ได้นะครับแล้วแต่จะมองนะครับก็โกนี่เป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับกองหลังก็มีโรเมโรยืนคู่กับลิซันโดเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟนะครับแบ็คขวานี่นาวเอลโมลิน่านะครับส่วนแบ็คซ้ายเป็นฟากุนโดเมดีน่ากอง

0: กลางก็อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เอนโซเฟรนันเดสนะครับโรดิโก้เดอร์ปอแล้วก็เตียโก้อัลเมด้านะครับแล้วก็คู่หน้าก็เป็นลิโอเนลเมสซี่กับลาวตาโรมาร์ติเนสนะครับส่วนกาบูเวดี้นะครับวันนี้ก็หรือว่าเปลี่ยนทีมหลายตำแหน่งจากชุดที่เสมอซาอุในเกมรอบแรกนัดสุดท้ายนะครับโกยังเป็นโวซินย่านะครับกองหลังนี่เซ็นเตอร์เป็นดินี่บอร์เกสกับปิโก้โลเปสนะครับแบ็ค2ข้างใช้ซีเฟนโมเรล่ากับซิดนีย์คาบราวนะครับแล้วก็ตรงกลางตัวรับเป็นเควินปีน่านะครับแล้วก็ตัวรุกเนี่ยใส่มาจัดเต็ม4คนนะครับพี่น้องชื่ออะไรนะดีลอยกับลาลอสใช่ไหม
1: ใช่
0: ดีลอยกับลาลอสดูอาเต้ได้ลงคู่กันนะครับแล้วก็ปีกสองข้างเป็นโจเวนคาบราวกับไรอันเมนเดสแล้วก็คู่กองหน้าก็เปลี่ยนกองหน้าเปลี่ยนนะครับวันนี้มาใช้นูโน่ดาคอสต้านะครับ
1: ครับ
0: ไอริฟลาเมนโตก็เป็นตัวสำรองนะครับ
1: วันนี้เปลี่ยน5ตำแหน่งครับสำหรับกาบูวาดี้นะครับหรือมังกรแคปเปิลนะครับจากเกมนัด
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด2กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
13: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

อรุณสวัสดิ์นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในปีที่22อยู่ด้วยกันมา22ปีกับลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับคนตรงๆที่อ่านข่าวอย่างจริงจังแม่มบุรีรัตน์สามัคคิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์ที่รับชมรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect พี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ขอให้มั่งมีสีสุขมีความสุขสุขสันต์สดใสมีเงินมีทองมีความสุขและที่สำคัญต้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจที่ขี้เหร่และแก่แม่ได้อ่านคำนี้แล้วมันสาแก่ใจไม่ต้องรอให้ใครมาเรียกยายเรียกตัวเองก็ได้โอ้โหนักเลงพอพี่น้องทักทายพี่น้องก่อนดีกว่า สวัสดีค่ะคุณอภิชาติอาจวิชัยคุณนัทเกสโรคุณคนจนเว้นวักไม่มีใครอยากคบเออเนาะนี่ดิฉันจะเล่าให้ฟังดิฉันไปวิ่งอยู่ใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็คุยนู่นคุยนี่กันนะแต่คุยกับคนอื่นอีกคนนึงมาจากข้างหลังเขาก็บอกลอยๆขึ้นมาบอกรวยไม่จริงอันโอ้โหสะเทือนกันทั้งกลุ่มเลยไอ้รวยจนนี่กำลังวิ่งอยู่นี่นะมีแต่เหงื่อเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังเอ้ยสวัสดีค่ะคุณวัชรีอมรพงศ์คุณนายแดงคุณโอนจ๊ะถัดมานะคะคุณจุรีปิยะจันทร์คุณนุ่นกดเฉพาะ

แล้วก็ตามต่อด้วยคุณประภาพันธ์ไพฑูรย์คุณตุ๊กตาหนิงนะจ๊ะอืมพี่แมมพี่สบายดีไหมอุ้ยสบายดีค่ะนะคะก็ชิวๆนะคะประมาณนี้แหละก็ทักทายพี่น้องที่เคารพเสร็จแล้วก็รายงานสภาพอากาศดีกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะว่าประเทศของเราประเทศไทยนี่แหละยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทั่วประเทศเลยนะคะจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอันดามันแล้วก็อ่าวไทยที่มีกำลังค่อนข้างจะแรงทำให้มีฝนฟ้าคะนองกระจายฝนตกหนักพี่น้องประชาชนระวังในเรื่องของฝนตกสะสมและน้ำท่วมฉับพลันไม่ต้องว่าไปที่ไหนหรอกภูเก็ตเป็นเกาะเกาะเนี่ยนะคะเวลาฝนตกน้ำก็จะไหลลงทะเลแต่ตอนนี้ผิดมันคงจะเป็นเพราะการก่อสร้างอ่ะดิฉันเชื่อว่าแบบนั้นนะทำถนนไปขวางทางน้ำลงทะเลไงจะเกิดอะไรล่ะน้ำท่วมป่าตองท่วมในเมืองท่วมมิดท่วมมดท่วมเม็ดภาษาใต้ท่วมเม็ดนี่มันแปลว่าท่วมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคุณผู้ฟังทั้งหมดทั้งเม็ดนี่แหละนะคะเออเป็นความทุกข์ของคนภูเก็ตไปอีกแบบนึงส่วนนักท่องเที่ยวค่ะฝนตกไปปล่อยถือร่มออกมาค่ะมาถ่ายคอนเทนต์ถ่ายภาพฝนตกริมหาดนั่นเนาะแถวบางลาแถวป่าตองเนี่ยนะคะตกยุ่มยิ้มตกทั้งวันอ่ะนะคะตกแล้วก็ท่วมกันมาตั้งแต่วันพุธเพื่อนๆที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะก็ส่งภาพกันมาแล้วก็บอกว่าอย่าห้องเป็นงี้แหละตอนเด็กๆดิฉันนานๆนะหลายๆปีเลยถึงจะมีน้ำท่วมสักครั้งหนึ่งก็ท่วมแค่วันเดียวนะคะท่วมแถวๆคลองบางใหญ่อะแถวนั้นแหละแล้วน้ำก็จะเป็นสีเหมือนชาเย็นอะไหลลงมาจากภูเขาโตแซะท่วมวันเดียวไม่ได้ดังใจเลยเพิ่งได้หยุดโรงเรียนได้วันเดียวแล้วก็ไปเดินลุยน้ำเนาะไม่เคยเห็นน้ำท่วมเนาะเด็กบ้านนอกของดิฉันเนี่ยนะคะก็ไปเดินลุยน้ำวันเดียวยุบแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องไปโรงเรียนผิดหวังอย่างแรง ก็ส่งกำลังใจนะคะให้กับพี่น้องทางใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดปกคลุมอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจึงเกิดภาวะเช่นนี้ประกอบกับความไม่ได้คิดอย่างรอบคอบนะคะในการสร้างถนนแล้วก็สิ่งก่อสร้างเนี่ยนะคะมันก็เลยขวางทางน้ำเป็นเช่นนั้นก็เลยต้องเป็นเช่นนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะทักทายพี่น้องอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณจูจู TMN คุณวสันชัยสมาธิมงคลถัดมาคือพี่ธมนะคะพี่ธมทักทายมาสวัสดีค่ะคุณเสกสันคุณเยาวภาบ่วงเพชรคุณอะไรเนี่ยแป๊บเดียวไปเลยข้อมูลหายอ๋อคุณยุภาขวัญราชนะคะอื้อหือนี่เมื่อกี้คุยเรื่องภูเก็ตน้ำท่วมใช่มั้ยก็เลยต้องมีช่วงนี้ละช่วงผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์พี่น้องค่ะทุเรียนก็หมดไปแล้วเงาะก็เกือบหมดละมังคุดก็เริ่มหายๆแล้วกระท้อนเนี่ยลูกโตๆมาแล้วค่ะพี่น้องเราก็สับกระท้อนขยำกับน้ำเกลือนะแล้วก็บีบน้ำออกให้แห้งพักไว้เมนูอะไรเหรอโอ้ยไม่ต้องบอกหรอกหงายครกขึ้นมาโขลกพริกกระเทียมกะปิเอาให้ละเอียดเข้ากันไปเลยจากนั้นก็เติมน้ำตาลปี๊บลงไปแล้วก็น้ำปลาเสร็จแล้วก็ขยี้คือวนๆน่ะแบบไม่ยกเสือกระบากคุณผู้ฟังเอาให้มันละลายกันดีแล้วเทวําลงไปนี่เนื้อกระท้อนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจากนั้นก็ซัดหอมแดงหั่นชอบเยอะใส่เยอะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ชิมให้รสชาติออกเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดอุ๊ยน้ำลายไหลย้อย พูดไปน้ำลายหยดประมาณนั้นนะคะตักมาทานเล่นแก้ง่วงตอนบ่าย วิดูข้อความพี่แมมมันไม่ใช่กับข้าวเฮ้ยวัยกำลังโตอย่างดิฉันนี่นะโตออกด้านข้างคุณผู้ฟังก็มีอะไรเป็นกับข้าวเหรออุ้ยได้ไง คุณผู้ฟังแย้งบอกมันไม่ใช่กับข้าว ง่ายค่ะกับข้าวได้นะคะก็

กระท้อนลดพุงเลยเห็นไหมง่ายมากไอ้ยำกระท้อนเมื่อกี้เนี่ยที่เราทำเอาไว้อะก็ทำให้เยอะเลยนะคะหน้านี้หน้ากระท้อนไม่ต้องห่วงนะจากนั้นก็ทำเยอะใช่ไหมก็ตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางนะจากนั้นก็หมูสามชั้นน่ะสับไม่ต้องละเอียดหรอกแบบว่าถ้าพูดเป็นแบบเชฟก็บอกว่าจะได้มีเท็กเจอร์นะแบบนี้แหละนะเวลาเคี้ยวคือกัดลงไปแล้วมันเจอเนื้อหมูมันไม่ได้ละเอียดนวลเนียนไปหมดใช่ไหมไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะยุคนี้เราประหยัดก็ผัดไปนะกับน้ำเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะออกมาเองอ่ะพอหมูสับเนี่ยนะคะสุกหน่อยๆพอนะไม่ต้องสุกเยอะสุกหน่อยๆใส่กระท้อนจับเมื่อกี้เนี่ยลงไปจากนั้นก็ใช้ตะหลิววำวำวำนะผัดต่อไปคุณผู้ฟังด้วยความอดทนจนกระทั่งเนื้อกระท้อนเนี่ยเริ่มนิ่มแล้วก็เข้าเนื้อกันนะกับหมูเนี่ยคุณผู้ฟังปิดไฟตักใส่จานทานคู่กับผักสดผักต้มจากเลนข้างบ้านนั้นเลนข้างบ้านแปลว่าของเพื่อนนั่นแหละไปหยิบมาไม่ถือว่าลักขโมยแต่ถือว่าวิสาสะไปหยิบนะพืชผักของเลินเพิร์ดอะมานะเคล็ดลับคือถ้าจะใช้กระท้อนท้องถิ่นอะกระท้อนบ้านๆเนี่ยนะคะก็ต้องผัดนานหน่อยแต่ถ้าเป็นปุ๋ยฝ้ายเนี่ยเป็นปุ๋ยฝ้ายเนี่ยนะคะก็ให้เพิ่มน้ำมะขามเปียกสักหน่อยนึงแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าไม่ได้อยู่ร่วมบ้านกับแม่ของฝาชีเนี่ยนะคะแล้วเราก็ขี้เกียจตัวเป็นคนใช่ไหมกับข้าวก็ขี้เกียจทำยำก็ไม่ถนัดปลอกกระท้อนเลยค่ะปลอกกระท้อนนะแล้วก็เนี่ยเราก็เอาเม็ดมันมาเคี้ยวใช่ไหมโอ้ยมันก็นุ่มนะจากนั้นก็ทำน้ำปลาน้ำตาลอ่ะเอาน้ำตาลใส่ลงไปน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะใส่ลงไปในถ้วยนะจากนั้นก็เติมน้ำปลาไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะนะคะถ้ามีพริกป่นเราก็ประหยัดอีกแล้วเราก็ขี้เกียจด้วยใช่ไหมเพราะว่าเราแยกบ้านแล้วเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับแม่ฟชีใช่ป่ะเราก็เอาพริกป่นนี่แหละที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเขาให้เป็นซองๆมานั่นแหละเทลงไปนะแค่นี้แหละสะดวกอิ่มบายใจจังมันมีความสุขนะทักพี่น้อยอีกหน่อยสวัสดีค่ะคุณสอนจินดารัตน์คุณรุ่งทิวาโคตรวงศาคุณเพชรชลัดอุ่นอ่อนนะจ๊ะพี่แบมพี่นี่มันก็ช่างโม้นังเนาะนี่คุณผู้ฟังวันนี้นะย้อนไปเมื่อปี2387หมอบัตเลเนี่ยนะคะก็ออกหนังสือเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยชื่อว่าบางกอกรีคอร์เดอร์และในวันนี้วันที่4เมื่อปีคศ1776ในช่วงสงครามปฏิวัติอเมริกากลุ่มอาณานิคมทั้ง13แห่งไม่พอใจการกดขี่และเก็บภาษีอย่างไม่เป็นธรรมของกษัตริย์จอร์จที่3แห่งจักรวรรดิอังกฤษโดยที่โทมัสเจฟเฟอร์สันก็ได้ร่างเนี่ยประกาศปลดแอกอเมริกาจากสหราชอาณาจักรและปีนี้นะคะในวันนี้นะคะครบรอบสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ปลดแอกเนี่ยนะคะมาแล้วเป็นเวลา250ปีเท่านั้นเองสำหรับประเทศของเรานะแม่ไม่อยากจะโม้ถ้าย้อนไปที่อาณาจักรสุโขทัยเนี่ยจะมีอายุประมาณ774ถึง785ปีขึ้นอยู่กับหมุดปีทางประวัติศาสตร์ที่ใช้อ้างอิงนะแล้วก็ในเวลานั้นเรามีทั้งภาษาไทยมีทั้งการประดิษฐ์ลายสือไทยซึ่งเป็นอักษรไทยโอ้โหพี่น้องมันแสนจะภาคภูมิใจนะดิฉันพูดแบบนี้เลยคุณผู้ฟังเพลงนี้มาทันทีจอนนี่จอนนี่ที่รักจ้ะ

ผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่ชื่อว่ารู้ทันไม่เป็นเหยื่อค่ะคุณผู้ฟังดิฉันก็เตือนทุกอาทิตย์ปรากฏว่าก็มีพี่น้องเนี่ยนะคะโอ้โหเป็นเหยื่อกันแล้วเทคนิคของมิจฉาชีพเนี่ยนะคะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนี่มาละโอนเกินให้โอนกลับมุกที่ต้องรู้เขาก็จะมีการส่งเงินนะมาเข้าบัญชีเราจากนั้นเขาก็จะส่งข้อความบอกโอนเงินสำเร็จจากนายคนนั้นมาสู่เราด้วยเงิน 2,000 บาทนะ 2,000 บาทนะแล้วจากนั้นเขียนต่อค่ะพี่คะหนูกดเลข0เกินจริงๆแล้วหนูอยากจะส่งแค่200พี่โอนคืนให้หนูหน่อยได้ไหมหนูโอนผิดนะแล้วก็ต้องรีบใช้เงินด่วนตั้งสตินะห้ามโอนเงินกลับเด็ดขาดไม่ว่าจะสลึงหรือบาทถึงขั้นสลึงเลยนะเพราะว่าเราจะเป็นเหยื่อเข้าข่ายส่งเงินให้บัญชีม้าเพราะว่าตอนที่เราคิดซื้อใช่ไหมเขาโอนเงินผิดมาเนาะแต่การโอนเงินเข้ามาเนี่ยมันโอนมาจากบัญชีม้าพี่น้องที่รีบที่สุดนะไม่ใช่รีบโอนกลับให้ตรวจสคริปต์ขอโทษให้ตรวจสลิปให้ตรวจสลิปแล้วก็เห็นยอดเงินเข้าเลยใช่ไหมจากนั้นไปโรงพักลงบันทึกประจำวันแล้วก็ติดต่อธนาคารไปโรงพักทำไมไปบันทึกประจำวันนะบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นบัญชีม้าที่โอนเข้าบัญชีเราแล้วถ้าเราโอนกลับไปมันจะเป็นการโอนไปเข้าบัญชีม้าม้าเจอม้าคุณผู้ฟังโอ้โหดุเดือดเลือดพล่านแล้วก็จากนั้นรีบติดต่อธนาคารเลยนะคะบอกว่าธนาคารมันมีเหตุแบบนี้ธนาคารเขาก็จะช่วยดูแลให้นะคะประมาณนี้แล้วก็มาแล้วมาอีกแล้วพี่น้องส่งข้อความมาก้าวสู่ความสำเร็จเงินทุนพร้อมเงินเรานะทำธุรกิจต่อยอดสบายเปิด SME แค่2ปีนะก็จะกู้ได้คุณผู้ฟังเห็นไหมให้เปิด SME เนี่ยนะคะ2ปีก็จะกู้ได้พอนาน20ปีวงเงินกู้สูงสุดเนี่ยนะคะ2ล้านบาทพี่น้องดอกเบี้ย 3.5% แต่มันไม่ได้บอกนะว่าไอ้ 3.5% เนี่ยต่อปีต่อเดือนหรือยังไงรับสมัครถึงปี2570หรือจนกว่าวงเงินของโครงการจะหมดหรือวงเงินรวมโหหวังดีประสงค์ร้ายให้ตายชัดๆเลยคุณผู้ฟังไม่ยุ่งนะคะไม่ทำนะคะไม่ทุกอย่างนะคะเจ๊งเป็นเจ๊งยอมเจ๊งหมดเป็นหมด

แต่ไม่ทำแบบนี้เด็ดขาดนะคะไม่เอากิจการของเราซึ่งเป็น SME ทำมา2ปีแล้วก็บางทีเงินมันก็ขาดเกินๆน่ะเนาะแล้วก็ไปกู้ได้20ปีโอ้โหลูกโตอ่ะลูกถ้าเกิดตอนนี้อยู่ในท้องก็พอดีจบปริญญาตรีไม่เอาค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้อีกเรื่องนึงไรเดอร์นี่เป็นข่าวเยอะใช่มะผู้ปกครองตอนนี้ค่อนข้างจะกังวลนะคะมีการถ่ายคลิปอะผู้โดยสารไปทำคอนเทนต์แล้วก็ลง Channel โดยไม่ได้ขออนุญาตเห็นทั้งพิกัดที่อยู่อาศัยเห็นเวลาเข้าออกกี่โมงคราวนี้ผู้โดยสารได้เป็นผู้ใหญ่ก็มันมีความไม่ปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นเด็กน้อยไปโรงเรียนแล้วก็ต้องใช้เนี่ยคนพวกนี้ส่งก็ห่วงว่ามิจฉาชีพหรือว่าเขาเรียกว่าสต็อกเกอร์เนาะดูข้อมูลแล้วก็ตามลอยไปที่บ้านเอาแบบนี้จะทำยังไงก็วอนผู้บริการแอปมีมาตรการที่จะป้องกันในเรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยนะคะการถ่ายภาพผู้โดยสารแล้วก็เด็กเนี่ยไปทำคอนเทนต์ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและผิดกฎหมายละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้เสียหายแม้กระทั่งผู้พบเห็นเนี่ยนะคะสามารถปกป้องสิทธิ์ร้องเรียน call center คือต้นสังกัดของไรเดอร์ก็เข้าไปใช่ไหมคะไปที่ไอตัวแอปนั่นแหละแล้วก็กดปุ่มรายงานเลือกหัวข้อละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนเพื่อลงโทษนะคะให้ระงับสัญญาณแบนผู้ขับขี่เนื่องจากว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของลูกค้าแบบนี้เป็นต้นตอนนี้เรื่องของกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นน่ะเริ่มซานะเพราะว่าข่าวขนแป้งขนเฮโรอีนของแอร์โฮสเตสสายการบินชื่อดังของประเทศเนี่ยนะคะมันมากลบข่าวนี้แต่เมื่อเห็นข่าวกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นข่าวนี้คิดซ้ายไปเลยเมื่อตำรวจไซเบอร์ก็คือตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทลายเครือข่ายรับทำและจำหน่ายวุฒิการศึกษาปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่ระดับม.3 ม.6 ปวช.ปวส.โน่นไปถึงปริญญาตรีปริญญาโทสถาบันการศึกษามีทั้งของรัฐและเอกชนราคาโอ้โหถูกมาก 1,200 ไม่ต้องเรียนนะคะมีลักษณะใกล้เคียงของจริงเลยอะถามว่าซื้อมา 1,200 เอามาทำอะไรเอามาสมัครงานเอามาสมัครศึกษาต่อลูกค้าเยอะเลยอะเงินหมุนเวียนนี่ก็ต้องบอกว่าสภาพคล่องสูงอะก่อนหน้านี้นะคะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็เตือนหน่วยงานรัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยเวลารับคนมาทำงานก็ให้ตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนเหล่านั้นโดยตรงนะที่ผ่านมาเนี่ยโดยประสบการณ์ชีวิตคุณผู้ฟังมีคนมาชวนดิฉันเป็นดาราดังบอกไปเรียนแม่ที่เนี่ยจ่าย 200,000 จบดิฉันก็อ๋อค่าเราเรียนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ค่าแคลอรี่ค่าซื้อวุฒิโอ้ยโรงเรียนเหล่านี้เหรอมหาลัยเหล่านี้นะถ้าเกิดอยู่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยจะรู้กันดีคุณผู้ฟังพอเอ่ยชื่อมาก็อ๋ออาปากก็เห็นนู่นเลยค่ะทวารหนักคือลึกขนาดนั้นแต่ต้องอยู่ในแวดวงการศึกษานะก็จะทราบนะคะว่ามันเป็นแบบนี้แหละคราวนี้การใช้วุฒิปลอมเนี่ยมีความผิดทางอาญานะคะมีความผิดทางอาญานะอย่าหาทำนะถามว่า เขามาชวนดิฉันไปเรียนเนี่ยเพื่อต้องการอะไรเขาบอกเนี่ยพอมีวุฒิแล้วนะเราก็เอาวุฒิปริญญาเอกเนี่ยไปแขวนหน้าห้องนะดิฉันก็ถามหน้าห้องอะไรเหรอเขาก็บอกว่าอ๋อหน้าห้องมหาลัยแบบอีกเกรดนึงนะแล้วก็จะได้เงินอ่ะกินฟรีเดือนละ 20,000 เนี่ย10เดือนแล้วก็หลุดแล้วคุณผู้ฟังคะมันหนักหนาสาหัสขนาดนั้นอ่ะคุณผู้ฟังถามมานะคะว่าคิดยังไงกับการขนอะไรนะการขนของอ๋อคิดยังไงกับการรับขนของของสจ๊วตกับแอร์โฮสเตสมันไม่ใช่เพิ่งทำคุณผู้ฟังมันไม่ใช่มีวัน

เมื่อวานนี้มันมีมาเป็นโอ้โหตั้งแต่มีเครื่องบินละมั้งคนพวกนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะรับขนของถ้ามาจากต่างประเทศก็จะมีพวกเครื่องสำอางลิปสติกขนมตามที่อยู่ในกระแสนะเขาก็ขนกันเป็นล่ำเป็นสันถามว่าสายการบินรู้ไหมทำไมจะไม่รู้ เขาก็รู้แต่เขาปล่อยปะละเลยไหมถ้าไม่เสียหายมากใช่ไหมมันก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปถ้าเสียหายเขาก็มีการปรับการอะไรกันอยู่ในนั้นแหละเรื่องประมาณนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคนเหล่านี้เนี่ยนะคะยินดีรับความเสี่ยงยินดีใช่ไหมเพราะว่าไปรับจ้างเนี่ยยินดีรับความเสี่ยงอันนี้มุมมองดิฉันนะเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะแต่ความเสียหายในภาพรวมของประเทศนี่แหละมันคือสิ่งที่ต้องคิดต่อถ้ามองว่าทุกคนทำได้ทุกคนขนได้เอาสิทุกคนช่วยกันขนแป้งใช่ไหมขนเฮโรอีนขนของขนเงินไปสิมันเป็นเรื่องส่วนตัวเกิดอะไรขึ้นก็รับผิดชอบตัวเองแต่ความเสียหายของประเทศชาติเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าแล้วองค์กรจะรับผิดชอบอย่างไรอันนั้นเป็นข้อคิดให้ได้คิดต่อนะเมื่อคุณผู้ฟังถามมาดิฉันก็ตอบแบบนี้เอาบทเพลงนี้มาฝากเชิญรับฟังค่ะ

จบเพลงปั๊บดิฉันก็เอาปากจ่อที่ไมโครโฟนและแล้วก็ต้องพูดทักทายพี่น้องอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องงอนหายไม่ฟังรายการดิฉันก็ไม่ได้มาจัดหัวใจจะวายสวัสดีค่ะคุณเจ๊แขพุทธิสาวงนะคะสวัสดีค่ะคุณรัตติยาแสนยศคุณพยอมบุตรทุมพันธ์คุณสังเวยมีแย้มแล้วก็ตามมาด้วยสิทธิ์เว้นวรรคเจ้าพ่อหัวตาลคุณเบญจพรยานรัตน์แล้วก็คุณประนอมศิครินทร์วรานนท์คนนี้นี่เป็นแฟนเป็น FC สวัสดีค่ะคุณอมรสวัสดีค่ะคุณป้าเป้านะคะพี่แหม่มทำไมเสียงพี่แหลมขนาดนั้นโอ้ยดิฉันดีใจมีข่าวมาข่าวบอกว่า US News and World Report เนี่ยนะคะจัดอันดับให้ไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและเป็นอันดับ7ของเอเชียด้วยความโดดเด่นเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนว่าประเทศของเราได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะประเทศที่มีศักยภาพด้านการลงทุนดึงดูดการจ้างงานที่มีคุณภาพไปพร้อมกับเศรษฐกิจชาติอย่างยั่งยืนเนี่ยคนไทยทำได้คุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าเนี่ยเวลายามสู้เนี่ยสู้กับคนอื่นนี่นะอุ๊ยเรารวมตัวกันดีอ่ะแต่พอยามสงบเท่านั้นแหละคุณผู้ฟังเราก็พร้อมจะตีกันเองเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดว่าแล้วก็พาคุณผู้ฟังมานี่มากางงบเป็นงบลับเออแต่ไม่ลับแล้วเขามีการไปแคะออกมาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอเลยนะคะตั้งให้18หน่วยงานราชการมีงบลับเนี่ย457ล้านสำนักข่าวกรองแห่งชาติรับการจัดสรรสูงสุดที่150ล้านบาทอันนี้รับได้รองลงมาอุตตะเถนนี่เลยค่ะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเอาไป60ล้านและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ50ล้านทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อทำให้องค์กรสมรรถนะสูงเนี่ยนะคะสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุผลโดยมีประชาชนอย่างพวกเราตาดำๆเป็นศูนย์กลางที่เหลือเนี่ยนะคะก็ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด40ล้านบาทซึ่งก็เท่ากับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถัดมาก็ลงไป20ล้านที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก15ล้านให้กรมศุลกากร12ล้านให้กรมสรรพสามิต10ล้านให้กรมสัมภากรพี่น้องจ๋าอุ๊ยตายแล้วสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยออกไป9ล้านกรมราชทัณฑ์คุณผู้ฟังจำได้มั้ยกรมเนี้ยดิฉันจำได้อยู่นะที่ว่ามีจีนเทาอ่ะเออเปิดแบบนะอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะเออในคุกอ่ะอันนี้เอาไป5ล้านโอ้โหมีเงินก็ต้องกินเนาะแต่จะกินยังไงกินนี่เขาเรียกว่ารับทานคุณผู้ฟังกินก็จะมีหลายแบบนะตะกุมตะกามตะกะอะไรก็ว่ากันไปนะนี่เป็นยุคทองของพวกเราผู้บริโภคเขากำหนดให้ร้านบุฟเฟ่โฆษณาภาพจะต้องตรงปกแล้วก็จะต้องใช้ภาพที่จริงจะมาใช้ภาพอาหารสวยหรูเกินจริงเมนูดูพรีเมียมแต่การเสิร์ฟกับกากๆไม่เป็นจริงขณะที่ถ้าเมนูหมดก็ต้องบอกการโฆษณาที่เกินจริงเนี่ยนะคะทำให้ผู้บริโภคอย่างพวกเราเข้าใจผิดก็จะมีผิดตามมาตรา22ประกอบมาตราที่47แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522จำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับคือกฎหมายมีอยู่แล้วตั้งแต่ปี22แต่พวกเราเนี่ยนะโอ้ต้องไปกินบุฟเฟ่อะไรก็ไม่รู้ประมาณนั้นนะคะส่วนการจัดโปรโมชั่นเนี่ยนะคะจะต้องแจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้าไม่แจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้วนมีโทษตามมาตรา48และหากขายคูปองล่วงหน้าแล้วปิดกิจการหนีอันนี้

ฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 หรือทั้งจำทั้งปรับโอ้ยน้ำมือตาลายคล้ายจะไม่มีเงิน

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: อุ๊ยตัวจริงๆนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งใครพี่น้องก่อนนะคะคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณสุวรรณีข้องหลิมลุงต่อยแก่แล้วคุณล้อมบ้านเรืองคุณวัฒนาขุมพิทักษ์คุณภัทรพรคณะเจริญคุณประสิทธิ์ขุนทองคุณจิตราศรีจันทร์คุณอุไรจริตงามคุณสมจิตจากชุมพรนะจ๊ะคุณอมรีจุ๊บจุ๊บคุณวัญชนีช่วยชูบอกกระบี่ตอนนี้ฝนไม่ตกนี่พูดด้วยความดีใจนะเนี่ยนะเออแล้วก็บอกเพิ่มเติมนะคะคุณวัญชนีเนี่ยนะคะคุณวัญชนีช่วยชูเนี่ยนะบอกว่ารอเพื่อน10คนมาจากจังหวัดตรังวันนี้สมทบกันนะคะที่กระบี่แล้วจะพากันไปที่วัดมหาธาตุวชิระมงคลนั่นนะไปตอน 7:00 นนี่แหละไปตักบาตรพระสงฆ์2609รูปนะคะอนุโมทนาบุญกับ นเล็กด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณจิรวรรณเนียมสงนะคะคุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์กุลจากลำปางช่างเจ้าจากจังหวัดตราดจ้ะช่างเจ้าบอกว่าตื่นมาคอยไม่แม้ตั้งแต่4:00คอยทุกวันเสาร์คอยยิ่งกว่าคอยแฟนอีกนั่นนะคะพื้นที่หลายต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยแหละหลายพื้นที่ทั่วทวีปยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดรุนแรงขณะที่มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนพุ่งถึง 1,000 กว่าศพและคลื่นความร้อนเนี่ยนะคะเป็นอันตรายกำลังแผ่ครอบคลุมมากกว่าครึ่งหนึ่งของสหรัฐก็ตั้งแต่ภูมิภาคมิดเวสต์ไปจนถึงนู่นเลยค่ะชายฝั่งตะวันออกส่งผลให้ช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นช่วงวันชาติของสหรัฐประชาชนเขาก็จะออกมาชมการแสดงดอกไม้ไฟแล้วก็มีกิจกรรมเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพ

250ปีเนี่ยนะปีนี้นะเขาก็จะออกมากันสักประมาณ160ล้านคนก็จะได้รับผลกระทบจากโดมความร้อนที่แผ่ปกคลุม30รัฐนี่คุณผู้ฟังเฮ้ๆกลับมาประเทศของเราบ้านเราสวผู้สูงวัยสวยเว้ยนะออกกำลังกายด้วยการเดินนะคะการเดินเนี่ยช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นของร้านแว่นไงเราไปเดินเลยคุณผู้ฟังเราไม่มีนาฬิกาที่จะจับก้าวใช่ไหมเราก็มีแอปมือถือจากนั้นเราก็จับเลยคุณผู้ฟังนะการเดินเนี่ยมันก็มีเดินตั้งแต่5,900 3,900 อะไรแบบเนี้ย 19,900 แบบนี้นะคะการเดินเนี่ยนะคะเป็นการออกกำลังกายที่ดีและแรงกระแทกก็ต่ำไม่ต้องใช้อุปกรณ์มีแค่เท้ากับรองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งเสื้อผ้าใส่ไปเถอะยังไงก็ได้นะคะก็แนะให้เดินเร็วนะคะไม่ต้องวิ่งนะคะเดินจนกระทั่งอยู่ในโซน2โซน2ทำยังไงง่ายนิดเดียวโซน2คือเอาอายุ220ลบกับอายุจริงของเราเนี่ยสมมุติเนี่ยอายุ50ปีเนาะก็เอา220ลบ50ได้ออกมาเท่าไหร่ใช่มั้ยก็คำนวณที่60ถึง 70% มันก็จะอยู่ที่หัวใจจะเต้นอยู่ที่102ถึง119ครั้งต่อนาทีถ้าไม่มีนาฬิกาวัดไม่มีแอปเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีสังเกตสิสังเกตจากอะไรสังเกตจากความรู้สึกคือเหนื่อยน้อยๆหอบพอนินทาเพื่อนข้างบ้านได้แบบนั้นแหละคุณผู้ฟังนะไม่ต้องออกกำลังกายหนักจนกระทั่งหัวเข่าพังหัวเข่าเนี่ยมีสองข้างแล้วถ้าไปผ่าหัวเข่าหมอเขาไม่ได้รับประกันนะว่าเข่าเราจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วคิดดูดิแผลสดก็มีแผลข้างในก็เจ็บโอ้โหมันปวดซ้ำปวดซ้อนปวดเรื้อรังเพราะฉะนั้นเอาแบบสบายสบายชิวๆโซน2นะคะแต่ว่าไอจะเดินอ้อยอิงเลยเนี่ยนะชมนกชมไม้อันนั้นก็ไม่ใช่เอาให้หัวใจเนี่ยพอมีแรงกระชุ่มกระชวยเดินเยอะไหมเดินสัก40นาทีต่อวัน40นาทีต่อวันถ้าเดินแบบเนี้ยมันก็จะได้ประมาณสัก4กิโลดิฉันคำนวณให้ทุกวิถีทางเลยนะคราวนี้4กิโลไปยังไงล่ะแมมถ้าอยู่บ้านนอกเนาะหลักกิโล นับไปเลยไป2โลกลับ2โลเท่ากับ4โลพอดีนะสัปดาห์หนึ่งทำสัก3วัน4วัน5วันเอาที่สะดวกเอาที่วันฝนไม่ตกแต่บางคนก็หนักนะกลางร่มเดินนั้นก็เกินไปเอาแต่พอดีเนาะเราจะได้ไม่เป็นชีวิตที่ติดจอแล้วก็พอวางมือถือทำอะไรเหรอเงยหน้าขึ้นมาก็แบบนั้นนะมันไม่ใช่พวกเราพี่น้องนะคะถ้าพี่น้องอีกหน่อยนึงเดี๋ยวพี่น้องมีงอนนะคะสวัสดีคุณบอสพาสโอ้ยคุณเกษมกัญจนการนะคะบอกตัดยางอยู่คุณวัชรีอมรพงษ์จ้าคุณโจใจดีอยู่ตลาดรถไฟตลาดรถไข่คนใต้ตรงตลาดรถไข่นะสงขลานะคะคุณจำนงชูเมืองคุณสุธาทิพย์จันทองคุณธีรพงษ์แล้วต่อด้วยคุณเออินทิราคุณผู้ฟังถามว่าไอเดินเอาแว่นนะร้านไหน เป็นร้านที่มีสาขาเยอะๆสีฟ้าๆแล้วดิฉันเหรอเดือนที่แล้วดิฉันก็ได้มาแล้วได้กรอบแว่นนะคะกรอบแว่นได้มาอันหนึ่งแล้วก็ได้เลนมาเสียเงินเท่าไหร่คือไม่ใช่ไม่เสียไม่ใช่ฟรีทั้งหมดนะเสียประมาณ280บาทก็จะได้แว่นนี่แหละมาใช้นะคะพี่น้องต่างจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยจำเป็นต้องมีแว่นนะแว่นอ่านหนังสืออย่างเงี้ยก็ไปจัดการเดินซะก่อนแล้วค่อยไปแลกแว่นเงื่อนไขก็อ่านนะในเพจนั่นแหละจัดไปสองเพลงวัยรุ่นทั้งนั้นเลยใช่เชิญรับฟังค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
6: ยามาฮ่า

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ปีโอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
2: สวัสดียามเช้าทักทายกันในช่วงชั่วโมงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุก็ฟังกันนะคะกับคลื่นของอสมททั่วประเทศส่วนท่านที่ชมทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจแก่ๆสักหน่อยนะคะอ่อนสักขนาดนี้ทักพี่น้องก่อนเดี๋ยวพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะคุณมานิดนะคะบอกว่าอ่านข่าวตรงเนาะจ้ะก็ข่าวมันมาตรงๆดิฉันก็ไม่อ้อมหรอกค่ะสวัสดีค่ะท่านกำนันการหลงหันอ่านนะคะทักมาจากจังหวัดตราดคุณสมทรงสังเกิดคุณโอคุณประดับภูลสวัสดิ์คุณนิลมัยแล้วก็คุณวิภาสีโชคคุณสุวัตด้วงคงนะจ๊ะคุณถวันรัตอิรติเสงนาวงนะจ๊ะทักทายกันมาขอบพระคุณนะคะสำหรับการที่จะไม่ลืมกันแล้วก็ส่งข้อความส่งกดไลค์กดแชร์เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะคุณดนคนท่าไม้คุณจรัสวราพุทธคุณภูลคงสืบชาติคุณไปเที่ยวโอ้โหคนมากเลยชื่อนี้ควรไปมากเลยสวัสดีค่ะคุณวรรณาสีสะอาดคุณณรงค์รักษาเชื้อนะจ๊ะแล้วก็อ๋อสัปดาห์นี้ดิฉันทำอะไรเหรอโอ้

เช้ามาดิฉันก็ตะกุยตะกายไปวิ่งเนาะไปวิ่งกับน้องปิงปองคนสวยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะเธออยู่ฝ่ายสินเชื่อแล้วก็สวัสดีไปยังน้องจอยน้องจอยเป็นสาวนครศรีธรรมราชนะคะมีคุณแม่นะคะสวยมากนะคะทำให้ดิฉันเนี่ยต้องไปเด็ดเป็นผักเนาะชื่ออะไรก็ไม่ทราบดอกแดงๆเอาไปฝากนะคะแล้วน้องก็บอกว่าพี่ปิงปองพี่ปิงปองต้องไม่ให้พี่แหม่มประกาศชื่อหนูออกอากาศนะดิฉันก็ไม่ทราบชื่อจริงน้องเนาะรู้แต่ว่าน้องจอยน้องจอยนี่อยู่สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่ประสงค์ออกหน้าแต่ไม่ประสงค์ออกนามแต่ประสงค์รับประทาน คุณแม่นะคะของน้องจอยเนี่ยเป็นคุณแม่ที่เป็นต้นแบบของการปลูกต้นไม้อยู่นครศรีธรรมราชเดี๋ยวดิฉันทราบว่าอยู่อำเภออะไรดิฉันจะมาประกาศเพิ่มนะคะยิ่งไม่อยากประกาศนี่แหละดิฉันชอบนักแกลคุณรู้ฟังมันจะต้องไปสืบสอบไงนะลูกใครอยู่ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีคุณแม่อยู่นครศรีธรรมราชนะประกาศมา ดิฉันชอบจริงๆคุยเรื่องของแม่น้องเขาแล้วก็นึกถึงแม่ตัวเองคุณนายพรทิพย์เนี่ยนะคะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถึงวันเกิดของคุณนายพรทิพย์อีกครั้งนะคะเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันก็เป็นคนเลี้ยงแม่เนาะเพราะว่าพ่อฝากไว้พ่อบอกว่ายังไงก็ไม่ให้ทิ้งแม่ส่วนแม่ดิฉันเนี่ยนะคะแม่เนี่ยเป็นคนที่ดูแลง่ายมากแม่ไม่มีเรื่องอะไรจุกจิกในชีวิตแล้วแม่เนี่ยเขาเป็นคนตลกคุณรู้ฟังมุกเขานี่เยอะมากเลยแม่ดิฉันเนี่ยนะคะดิฉันเนี่ยว่าดิฉันก็คุยตลกแล้วนะเวลาไปยิ้มไปอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าดิฉันมานั่งคิดนะแม่เนี่ยเขาตลกกว่าคุณรู้ฟังเขาเป็นคนตลกเขาเป็นคนง่ายๆเขาเป็นคนยังไงก็ได้ขอแค่มีขนมอร่อยนะอยู่ในตู้เย็นนะเขาจะกวาดค่อยๆกินจนหมดอ่ะเหมือนเขากลัวของเสียแล้วเขาก็จะชอบกินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่คุณผู้ฟังจำได้ไหมว่าคุณแม่คุณเนี่ยชอบอาหารอะไรถึงวันนี้ดิฉันจำได้นะแม่ชอบกินแล้วก็ชอบสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำซึ่งไม่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่อ่ะมันทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มรสชาติเขาค่อนข้างจัดจ้านดิฉันก็ห้ามเขาก็เฉย แม่มีเงินเดือนนะคะดิฉันเนี่ยทันทีที่ทำงานได้เนี่ยนะคะแม่ก็มีเงินเดือนเลยดิฉันก็จ่ายแต่เดิมเนี่ยจ่ายไล่รายเดือนแล้วจากนั้นมาจ่ายเป็นปีเลยต้นปีปั๊บแม่ได้เลยวันที่1มกราเนี่ยนะคะเงินของแม่ก็จะเป็นก้อนเลยแล้วจากนั้นก็จะมีวันปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์เอาวาเลนไทน์ไม่มีเว้นวรรคแล้วก็ไปมีคริสต์มาสคริสต์มาสเขาต้องมีนะเขาต้องพาหลานเขาไปทานข้าวนะแล้วก็เราจะจ้างไงไอ้เงินลายเทศกาลเนี่ยคือจ้างให้แม่อยู่กับเราเนี่ยนะคะให้ถึงเทศกาลหน้าแต่สุดท้ายแม่ก็ไม่ได้อยู่คุณผู้ฟังเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังนะคะดูแลแม่ยังไงดูแลพ่อยังไงแต่พ่อดิฉันเนี่ยเสียไปตั้งแต่ดิฉันยังเรียนหนังสือไม่จบก็เลยยังไม่ได้คุยถึงพ่อเนี่ยนะคะมากมายนักประมาณนี้คุณรู้ฟังก็จะมีแม่นี่แหละที่อยู่ติดตัวนะคะแล้วก็แม่เนี่ยชอบเช็คเรตติ้งอย่างที่คุณเคยทราบนะคะว่าแม่เนี่ยชอบเช็คเรตติ้งรถก็มีให้นั่งคนขับก็มีให้เสร็จไม่ให้คอนโดไปตามรปภ.ของคอนโดไปตามรถแท็กซี่นั่งไปห้างแล้วอยากรู้ว่าแท็กซี่รู้จักแหม่มบุรีรัตน์ไหมไม่ใช่ค่ะเขาอยากรู้ว่ามีใครรู้จักคุณนายพรทิพย์มั่งแล้วก็นั่นแหละก็เริ่มเลยนะกลับมาเล่าให้ฟังที่บ้านเป็นแบบนี้คุณรู้ฟังคะคุณแม่คุณรู้ฟังคุณพ่อคุณรู้ฟังเนี่ยนะคะมีอะไรที่น่าจดจำสนุกสนานนะหรือเปล่าหรืออย่างเพลงเนี่ยนะคะแม่ก็จะชอบเพลงลูกทุ่งราธีปากน้ำจีหอยนู่นนี่นั่นนะแล้วก็เราก็ต้องไปทำซีดี

เพลงที่แม่ชอบแล้วไม่ชอบอย่าใส่เข้าไปนะได้ทำใหม่แล้วก็แม่ก็จะเปิดเพลงฟังทั้งวันเขาก็จะมีความสุขแบบของเขาแล้วก็ที่สุดของหัวใจเขาไม่ใช่ลูกที่สุดของหัวใจแม่คือหลานเพราะแม่บอกว่าการเลี้ยงลูกคือการเลี้ยงด้วยความรับผิดชอบต้องดุต้องตีต้องคาดคั้นต้องตั้งความหวังแต่การเลี้ยงหลานนั้นไซแม่บอกว่ามันคือการเลี้ยงด้วยความรักล้วนๆส่วนความรับผิดชอบก็ยกให้พ่อแม่ซึ่งก็คือลูกเขาแหละประมาณนั้นนะคะเวลาคุยกับแม่เนี่ยจะมีความสุขนะคะยกเว้นเวลาแม่เอ่ยถึงชื่อน้องแม่มลูกเฮ้ยแบบนี้เธอก็มีอะไรละวันนี้น้องเขาแม่เนี่ยนะคะเขาจะมีพี่น้องทั้งหมด7คนแต่7คนเนี่ยไม่ได้เกิดจากแม่เดียวกัน3คนแรกเนี่ยนะคะเป็นแม่ใหญ่เสร็จแล้วก็4คนหลังเนี่ยเป็นแม่รองนะคะก็เป็นแม่เหมือนกันเป็นภรรยาคุณกงเท่าเทียมนะคะเป็นภรรยาเท่าเทียมประมาณนี้นะถ้าแม่เอ่ยชื่อน้องหรือพี่ของแม่คนใดคนนึงขึ้นมาเช่นวันนี้นะไอ้เจียงเหมือนมาโอ้โหเลยดิฉันจะเตรียมตัวได้เลยสุดท้ายโอ้ยเรื่องบ้านดิฉันนี่ก็เป็นที่สนุกสนานนะคะคุณผู้ฟังมีความสนุกสนานกับเรื่องของแม่ยังไงนะคะแล้วปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ดิฉันก็เป็นเหมือนเดิมคือเป็นลูกกำพร้าคุณรู้ฟังไม่รู้หรอกว่ามันรู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยววันที่9ก็คงจะเป็นวันที่ได้ร้องไห้สาหัสอีกวันนึงตอนนี้ไม่ไหวแล้วพักสักครู่ค่ะ

เป็นบทเพลงที่คุณนายพรทิพย์เนี่ยนะคะชอบนะคะชอบในเนื้อหาของเพลงแล้วก็ความสนุกของเพลงนะคะเพลงช้าๆเนี่ยแม่ไม่ชอบนะคะแม่จะชอบเนี่ยเพลงช้าถ้าแม่ชอบก็ชอบลาทีปากน้ำนะคะประมาณนี้นะคะเมื่อกี้คุณผู้ฟังถามว่าดิฉันถอดเสื้อตัวนอกแล้วก็เหลือแต่เสื้อตัวใดทำไมใช่ไหมคะตอนที่นั่ง

ดัมเบลแบบนิ่มเนี่ยผมจะออกกำลังกายท่าไหนให้เอวผมนี่เป็น LS นะคะ LS คุณผู้ฟังนึกออกเนาะนั่นนะดิฉันก็บอกว่าอ๋อนี่เลยก็ทำให้ดูนะคะแล้วน้องก็บอกว่าพี่อย่าจัดรายการข่าวเลยผมว่าพี่เปลี่ยนเป็นเนี่ยเทรนเนอร์ดีกว่า2ชั่วโมงพี่จัดไปเลยแล้วก็แฟนรายการอยู่ที่บ้านนะก็ทำตามพี่ไปเลยนะแล้วน้องก็บอกเอา LS เลยนะพี่บอกได้เดี๋ยวก็พอดีเสื้อมันเป็นเสื้อ2ชั้นก็มองไม่เห็นชัดน้องก็เลยบอกพี่ถอดเสื้อถอดกางเกงโอ้เฮ้ยถอดตัวเดียวก็พอทักทายพี่น้องอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องจะได้รู้ว่าดิฉันเนี่ยนะคะมาจัดรายการสดนะคะคุณกชมนแก้วเรืองคุณวิสูตรนะคะคุณผลจูเมคาบอกว่าฝนตกแต่เช้าเลยครับที่ท่ามกากาญจนบุรีก็อย่างที่เรียนน่ะนะคะว่าอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะคะมันก็เนี่ยเข้ามาในเวลานี้นะคะฝนก็จะตกนะคะสอบขึ้นมานะคะสอดขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นลมพัดสอบนะคะแล้วก็คุณสมศักดิ์นะคะบอกว่าค่าไขมันเร็วลดลงมากเลยครับน้ำหนักตัวก็เบาวิวครับนะคะออกกำลังกายวิ่งวันละ5กิโลนะคะไม่ต้องวิ่งออกกำลังกายอย่างหนักนะคะวิ่งแบบชิวๆนะคะคุณวลีลักษณ์วรการจะรัศมีทักทายมาเช่นกันนะคะคุณสุธีบรรเทาทุกข์ส่งกำลังใจมาจ้าคุณวารินนะคะบอกว่าไปปั่นจักรยานเข้าบ้านแล้วก็รีบเลยนะคะฟังรายการคอยทุกเช้าวันเสาร์คุณอเกนเจริญพรทักทายมาจากจังหวัดพะเยาพี่น้องค่ะมาเลยร่างของ3ลูกเรือไทยนะคะมยุรีนารีเนี่ยนะคะเป็นเหยื่อที่โจมตีการโจมตีช่องแคบฮอร์มุสนะคะร่างก็ได้ถึงบ้านเกิดแล้วนะคะทั้งนี้ร่างของนายพานุพงษ์หมื่นแทนนายเกียรติศักดิ์ปะวะภูชะเกและนายชวลิตชัยวงศ์จะถูกนำส่งไปยังภูมิลำเนาเพื่อครอบครัวจะได้ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะตามมาอีกข่าวหนึ่งค่ะแม่ของสายสมุทรนะคะชื่อว่านางจิรานุชพักรมพิรมพักดีนะคะถอนฟ้องลูกชายตนเองนะคะในการที่ยื่นฟ้องโดยระบุว่าต้องการเปิดโอกาสให้มีการเจรจาเนี่ยกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อการพูดคุยและหาทางออกร่วมกันในฐานะแม่และลูกย้ำนะคะว่าสมาชิกของตระกูลพิรมภักดีและกลุ่มบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นส่วนประเด็นที่ข้องเกี่ยวของบุตร2คนเนี่ยนะคะที่เขามีคดีกันอยู่ผู้เป็นแม่นางจิรานุชก็ยืนยันว่ารักลูกทั้งคู่เสมอส่วนกระบวนการยุติธรรมก็หวังให้ความจริงปรากฏนะคะตอนท้ายนางจิรานุชก็ขอความร่วมมือให้ความเห็นใจทุกฝ่ายพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ครอบครัวได้มีโอกาสพูดคุยเยียวยาความสัมพันธ์และหาทางออกให้กับปัญหานะคะตามต่อมาด้วยนี่พี่น้องแรงงาน AEC ของดิฉันนะคะคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเคาะเลยค่ะต่ออายุใบอนุญาตนะคะแรงงาน3ชาติเท่านั้นเหม็นไม่เกี่ยวอันเอ๊ะแล้วทำไมเสียงสูงมีอารมณ์นะคะพี่น้องชาวสปป.ลาวนะคะได้ทำงานต่อใบอนุญาตในประเทศไทยเช่นเดียวกับพี่น้องชาวเมียนมาและพี่น้องชาวเวียดนามส่วนเหม็นไม่เกี่ยวอยู่ตรงไหนกลับไปตรงนั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะอุ้มภาคธุรกิจเนี่ยนะคะต่อไปได้อีก1ปีในจ้างและแรงงานติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะคะแล้วก็สายด่วน1506กด2ไปกันใหญ่เลยมานี่เลยเรื่องของแอร์หิ้วยานี่แหละคุณผู้ฟังเริ่มที่ข่าวสดนะคะข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะเค้นอีก2แอร์สาวรับหิ้วยาโยงคดีมีนาหรือไม่ตอนนี้ก็มีการสอบบี้ผัวเมียเชียงคานต้นทางส่งพัสดุเข้ากรุงเจอตัวแล้วคนขับเก๋งรับส่งหนุ่มฮู้สีน้ำเงินนะคะอนุทินก็สั่งเข้มสนามบินพูดถึงแอร์เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าสวยตะติ้งโหน่งอะ
สวยตะติ้งหนู

สวยแต่นอกข้างในก็ตัดดิ้งโหน่ง Daily News นะคะพาดหัวเรื่องนี้เช่นกันค่ะบอกว่าดันปราบค้ายาวาระแห่งชาติกู้ศักดิ์ศรีนายกบอกกู้ศักดิ์ศรีไทยแล้วก็บอกเช้าอีกยึดกัญชาไทยส่งขายเยอรมันราคาตลาดเมื่อ440ล้านศาลสั่งขัง8ผู้ต้องหานะคะมาที่ไทยรัฐค่ะไทยรัฐก็เล่นเรื่องนี้นะคะไทยรัฐเล่นเรื่องนี้ว่าเทนคนขับเก๋งขยายปมผงขาวมีนาสัตว์ผู้ว่าจ้างนั่งมาด้วยยกระดับสกัดยานนรกเข้มสัมภาระลูกเรือนะคะก็นั่นแหละตะติ้งโหน่งคุณผู้ฟังนะอินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขาก็ยึดช่อดอกกัญชาแห้ง 3.37 ตันซุกมาในกระเป๋าเดินทางและกล่องยางพาราในจังหวัดชวาตะวันออกมีต้นทางมาจากประเทศไทยพร้อมกับจับกุมผู้ต้องสงสัยได้14คนคาดว่าเตรียมที่จะกระจายขายไปในเมืองใหญ่เช่นกรุงจาการ์ตาและเกาะบาหลีเพื่อผสมในบุหรี่ไฟฟ้าขณะที่ประเทศไทยมีการผ่อนปลนในเรื่องของกัญชานะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินก็แจ้งว่ากรณีอินโดนีเซียจับกัญชาไทยถ้าไม่ใช่เพื่อการแพทย์ส่งออกไม่ได้อยู่แล้วผู้ลักลอบต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศปลายทางพร้อมสั่งปปส.ศึกษาข้อดีข้อเสียของกัญชาอย่างรอบคอบดีไม่ดียึดตามข้อมูลวิชาการไม่ต้องพูดเอาใจหากพิสูจน์ว่าไม่ดีก็พร้อมที่จะปิดต่อด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์เขาสนที่กำลังกับทางการเยอรมันและหน่วยงานความมั่นคงยุโรปเปิดปฏิบัติการสากลทลายเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดข้ามประเทศบุกยึดกัญชาล็อตมหึมาเกือบ 1.2 ตันมูลค่า425ล้านบาทโดยซุกซ่อนไปในตู้คอนเทนเนอร์ขนไปในลักษณะของการอัดนะแน่นคล้ายๆกับอิฐที่สำคัญต้นทางมาจากประเทศไทยจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้8รายโอ้โหคุณผู้ฟังมาอีกมาที่ไทยรัฐนะคะมาเลยออทิสติก11ปีคดีชนพระ10รูปมรณภาพส่อรอดอาญาแล้วก็มีการสอบแม่นะคะเช็คไทม์ไลน์เป็นแบบนั้นคุณผู้ฟังมาอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ฟังเอ้าข่าวเดียวกันแหละเดี๋ยวหาก่อนนั่นคือข่าวสดก็บอกนะในเรื่องนี้แหละในหลวงทรงรับไว้ในบรมราชานุเคราะห์พระเหยื่อปิกอัพ11ขวบสลดมรณภาพพุ่งมรณภาพนะคะ10รูปในหลวงก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับเหยื่อรถปิกอัพชนพระภิกษุขบวนธรรมยาตราที่มุกดาหารไว้แล้วนะคะคุณผู้ฟังเอ้ยไม่รู้จะว่ายังไง

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชื่อว่ารอบรู้กระแสโลกพี่น้องคะโอ้ยเราต้องรู้แหละโลกมันเล็กลงคุณผู้ฟังมันไม่ได้เล็กอย่างแต่ก่อนว่ามีแต่ประเทศของเรานะคะนี่มานี่เลยนะคะรอบรู้กระแสโลกค่ะสื่อมาเลย์รายงานค่ะว่าตำแหน่งพยาบาลมาเลย์เนี่ยมีอัตราว่างลงถึง 15,000 ตำแหน่งเท่ากับ 18% ของกำลังที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขก็เลยมองว่ามันเกิดจากปัญหาของการลาออกการย้ายไปทำงานต่างประเทศก็ส่งผลให้โรงพยาบาลนะคะประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรจุดกระแสให้ต้องปรับปรุงค่าตอบแทนสวัสดิการและสภาพการทำงานเพื่อที่จะรักษาพยาบาลชาวมาเลเนี่ยให้อยู่ในระบบได้มากขึ้นขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะเขาสามารถผลิตพยาบาลได้ 65,000 คนต่อปีพร้อมที่จะให้ดึงตัวไปแก้วิกฤตขาดแคลนแต่รัฐบาลมาเลย์ค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอและยังไม่มีการประกาศรับพยาบาลเพิ่มอย่างเป็นทางการจากมาเลย์ไปโน่นแล้วก็ไปนอนฮุนเซนไปเยือนจีนคุณผู้ฟังพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรวมถึงผู้นำระดับสูงของจีนรายงานข่าวจาก CGTN สื่อมวลชนของจีนก็เปิดเผยว่าหวังอี้นี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนถึงขั้นคล้องแขนผู้แทนกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปักสุคนและรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าซุนซานโทนนะคะแล้วก็บอกว่าครั้งนั้นเนี่ยก็มีการชูสัมพันธ์จีนเขมรแบบชาติเพื่อนบ้านน่ะนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียก็แสดงจุดยืนสนับสนุนความร่วมมือกับเขมรในหลายมิติกลับมาที่ไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีแห่งศักดิ์พวงเกตแก้วก็บอกเลยค่ะว่าไม่หวั่นไหวความร่วมมือระหว่างจีนกับเขมรในหลายโครงการและไม่ควรรีบด่วนสรุปอะไรทั้งสิ้นความจริงแล้วนะคะทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของตนโดยไม่เสียความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไทยสปป.ลาวโดยเฉพาะเวียดนามที่จีนเนี่ยนะคะได้ลงทุนอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าฮานอยสาย 2A นะมูลค่าเนี่ยนะคะ868ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการรถไฟเชื่อมต่อชายแดนไห่ฟองยูนนานมูลค่ามากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 2.7 แสนล้านบาทไทยนะแต่เมื่อดูย้อนกลับไปจีนลงทุนในเขมรในโครงการที่ชื่อว่าคลองฟูนันเตโชเชื่อมแม่โขงเนี่ยนะคะกับอ่าวไทยมูลค่าจี๊บมากเลย 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองเนาะคราวนี้ก็ต่ออีกข่าวนึงเลยพี่น้องเขมรเขาก็ยังคงแบนสินค้าไทย

อย่างต่อเนื่องดันนโยบายที่ชื่อว่าเขมรช่วยเขมรพี่น้องก็ผลิตออกมาเป็นการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ปากกระป๋องนะคะก็สัญชาติเขมรหมดเลยแหละเป็นสินค้าประจำชาติกัมพูชาส่วนปลาแซลมอนเนี่ยนะคะนำปลาเท้าจากเวียดนามมาสวมแทนเพราะว่าหน้าตาสีสันเนี่ยคล้ายกันคนไทยที่เคยไปเวียดนามเหนือเนี่ยนะคะจะทราบดีว่าปลาเท้าของเวียดนามเนี่ยมีราคาที่ถูกแล้วก็สีเนี่ยนะคะเหมือนกับแซลมอนเขาไม่กินดิบนะต้องผ่านความร้อนเพราะว่าปลาเท้าเวียดนามเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดเสี่ยงต่อพยาธิคุณผู้ฟังจำได้มาเมื่อไม่นานมานี้แหละมีบริษัทประเทศไทยเราดีแหละนำเข้าปลามาจากประเทศเวียดนามแล้วก็ตั้งชื่อว่าดอลลี่คุณผู้ฟังคะมันเป็นปลาเกรดล่างอ่ะตอนนี้คนไทยก็รู้กันดีแล้วนะคะว่าไอ้ดอลลี่เนี่ยมันก็คือปลาสวายน้ำจืดอ่ะประมาณนั้นนะคะนี่คือรอบรู้กระแสโลกขอบคุณที่มาของข้อมูลนะคะ CGTN Reuters และ AFP บทเพลงนี้จัดไปโอ้โหธรรมดาที่ไหนจัดจริงๆจ้า

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดั

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ที่สุดของรายการข่าวจริงข่าวตรงเป็นช่วงอีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ล่อยได้ใจก็เบาอุอิอาอุอิอาโอเอะนานนะคะคุณผู้ฟังถามบางสิ่งมาดิฉันตอบแบบนี้นะคะง่ายๆในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะดีก็ครบทรยศก็ตัดต่อหน้าดีเมื่อรับหลังเอาไปนินทาก็อย่าได้ยิ้มอย่าได้มาคบเสียดายเวลาชีวิตมิตรภาพจอมปลอมว่าแล้วลารายการด้วยความสบายใจของพี่น้องที่ถามมานะจ๊ะอิอิฉันตอบแบบนี้แหละตอบง่ายๆนะคะชีวิตเนี่ยสั้นนักแต่สำคัญนักแค่นั้นแหละคุณผู้ฟังขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยความปรารถนาดีขอทุกท่านมีสิ่งดีๆเข้าชีวิตอย่างอัศจรรย์จากนี้เชิญคาถาเมตตามหานิยมณเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูขอบคุณทุกท่านค่ะที่เมตตากรุณาติดตามรายการแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ